0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับเราก็ออกอากาศนะครับทั้งทางสถานีวิทยุและทางคลื่นของ TikTok นะครับเป็นคลื่นข่าว FM 100.5 รวมทั้งทาง Facebook ด้วยนะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทาง TikTok เนี่ยฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะได้ส่งข่าวสารดีๆเหล่านี้ไปสู่คุณผู้ฟังที่ใช้แอปพลิเคชันนี้กันได้มากขึ้นนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดดีไหมครับ
1: ดีค่ะพี่ต้นค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับของผมนี่ทาง Facebook นี่จะเห็นคุณหมูมาอรุณสวัสดิ์เรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่เจเจกับผมมาด้วยนะครับบอกว่าอุดรธานีวันนี้26องศา PM 2.5 นี่เป็นสีเหลืองโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะหนักหน่วงตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณลอลัดจินนะครับจะเห็นท่านใดบ้างครับทาง Facebook ครับ
1: เห็นคุณธีรวัฒน์นะคะคุณชวรีทักมาจากเชียงใหม่ค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณกฤษชมนคุณประสิทธิ์ชนารบด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็คุณสมบัติเห็นแก้วแล้วก็คุณสายน้ำไม่ไหลกลับส่วนทาง TikTok เนี่ยครับผมเห็นคุณศักชัยช็อปนะครับคุณสมจาสมจานะสีนะครับแล้วก็คุณเจ้ากบนะคุณไพศาล34212นะครับเข้าร่วมแล้วรวมทั้งคุณบุญลือแสงสกุลนะครับกับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่กรุณาส่งข้อความมาทาง LINE ด้วยนะคะเรายินดีมากๆแล้วก็ดีใจนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เราทราบว่ารายการ Good Morning ASEAN ที่พวกเราจัดกันด้วยความตั้งใจจริงทุกวันเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนคุยนะคะแล้วก็ได้บอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระอะไรนะคะดีใจมากๆเลยอย่างเช่นคุณเป้าหมายของชีวิตเนี่ยก็บอกว่าฟังในรถนะคะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังได้ทุกทางเลยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนไปจนถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะคะถึงที่หมายด้วยสวัสดิภาพค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับผมพาไปดูรายงานพิเศษซึ่งก็คือเวลาเราฟังข่าวเนี่ยอเมริกากับอิสราเอลอเมริกากับอิหร่านอิสราเอลทำไมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนี่ยมีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยจะโอนอ่อนผ่อนตามคล้อยตามสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาได้มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็คือสำนักงาน IPAC หรือ AIPAC นะครับ IPAC ตัวนี้ย่อมาจาก American Israel นะครับเป็นหน่วยงานที่เขาให้การสนับสนุนนะครับคือให้ข้อมูลของอิสราเอลกับบรรดานักการเมืองของอเมริกา American Israel Public Affairs Committee นะครับเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่มาจากการบริจาคทั้งจากการภาคเอกชนแล้วก็จากงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอลนะครับนี้เราไปดูเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายขององค์กรอันนี้เขาบอกว่า APEC เนี่ยมีเป้าหมายหลักอยู่3ประการคือสนับสนุนความมั่นคงของอิสราเอลในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมความร่วมมือทางทหารข่าวกรองและเทคโนโลยีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่สอดคล้องกับความมั่นคงของอิสราเอลในเชิงนโยบายเนี่ยเอแปคมักสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องปั้มบาตรศัตรูของอิสราเอลเช่นอิหร่านต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของจุดยืน pro Israel bipartisan consensus ในรัฐสภาของอเมริกา

0: ริกาหรือสภาคองเกรสด้วยนะครับเครือข่ายทางอิทธิพลในสภาคองเกรสเนี่ยระดับวุฒิสมาชิกเอแพคเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวุฒิสมาชิกทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันโดยมักจะสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งผ่านโดเนอร์เน็ตเวิร์กก็คือเอแพคเนี่ยให้เงินสนับสนุนในแคมเปญการไปลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นยังจะทำบรีฟิ่งด้านความมั่นคงของตลาดออกกลางเนี่ยป้อนให้กับบรรดาสสสวของอเมริกาด้วยแล้วก็ผลักดันมติสนับสนุนอิสราเอลในวุฒิสภาก็คือเวลาที่อะไรที่มีเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยก็จะไปบอกให้บรรดาสวเนี่ยสนับสนุนเสมอนะครับในระดับผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives เนี่ย APEC ก็ยังมีอิทธิพลนะครับในการให้สนับสนุนให้บรรดาผู้แทนทั้งหลายหรือ Representatives เนี่ยสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับอิสราเอล Pro Israel Voting Score นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสนับสนุนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งต่างๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นในระดับประธานาธิบดี APEC ก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยโดยตรงนะครับแต่ก็ไปสนับสนุนว่าผู้สมัครท่านใดนะครับไม่คัดค้านอิสราเอลเนี่ย APEC ก็จะไปสนับสนุนในด้านของการให้บริจาค กับบรรดาหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลผ่านตัวแทนเหล่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลนี้ไปถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในระดับรัฐและระดับเคาน์ตี้และก็ซิตี้ก็คือเรียกว่าทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น APEC นี่ก็เข้าไปสนับสนุนบรรดานักการเมืองท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีต่ออิสราเอลอย่างเช่นให้โปรแกรมเชิญชวนไปดูอิสราเอลไปดูอะไรต่างๆนานาไปดูงานนะครับเชิญชวนกันไปเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออิสราเอลครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ APEC สำนักงานที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้อเมริกานั้นสนับสนุนอิสราเอลครับ
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นนะคะตาก็เหลือไปเห็นคุณผู้ฟังส่งข้อความทางไลน์เพิ่มเข้ามานะคะคุณเก๋ค่ะบอกว่าฟังตอนขับรถไปส่งลูกตอนเช้าตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วค่ะกลับบ้านก็ฟัง
0: วิทยุต่อใช
1: ่ไหม ใช่ค่ะฟังตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงตอนนี้อยู่ม.ปลายแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่แบบยาวนานมากแล้วก็คุณเก๋ก็บอกว่าเป็น FC ทุกช่วงรายการด้วยนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะถ้าหากว่ายังพอมีเวลานะคะก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์ดีๆจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะมีรายงานจาก Nature Health นะฮะแล้วก็ Electric เนี่ยก็นำผลงานวิจัยของ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนะคะมาเปิดเผยต่อนะมาเผยแพร่ต่อเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า China's EV shift cut pollution enough to prevent 262,000 deaths ค่ะนะคะนั่นก็หมายความว่าการนำเอานโยบายพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนให้ผู้คนใช้รถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นในประเทศจีนเนี่ยช่วยตัดลดมลพิษทางอากาศนะคะไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันเกิดมาจาก PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันพิษอะไรก็ตามที่เกิดจากควันไอเสียเนี่ยนะคะได้มากถึงราวๆ 262,000 คน 262,000 คนนะคะนี่เป็นรายงานที่ Nature Health ซึ่งเป็นวารสารด้านสุขภาพนำออกมาเผยแพร่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะจากการสำรวจสภาพอากาศแล้วก็มลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆจำนวน150แห่งทั่วประเทศจีนนะคะและเขาก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสภาพการนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนนะใช้รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยลดละอองฝุ่นนะคะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะถึง 30.67% นะคะนอกจากนี้แล้วการใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะหรือเป็นรถไฮบริดปลั๊กอินนะฮะรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการลดอนุภาคขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ได้มากถึง 23.80% นะคะถ้าคิดเป็นระดับไมโครกรัมก็คือ 8.97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรฮะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าพลังการ move ไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างดีจริงๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ก็ยังได้เปิดเผยต่อนะคะว่า

0: Not all pollutants dropped equally ค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามลพิษจะลดลงเท่าๆกันในรถทุกประเภทนะเพราะว่ารถบรรทุกดีเซลเนี่ยยังคงเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะไม่ได้ขยับลงเลยนะคะลดเพียงแค่ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังคงมีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ก็บอกว่าที่สหรัฐนะคะนโยบายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถพลังงานใหม่เนี่ยนะก็เห็นผลเช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EV เพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องช่วยๆกันนะครับเพื่อทำให้เราด้านหายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าเอจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: M-CotRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: 7:14 ค่ะของวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สว
6: ั
7: สดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
7: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่า OSPO ASEAN Alumni Dialogue ครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่เรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ย มาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
0: ค่ะค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
7: ครับขอบพระโอ้จะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงปกติแล้วก็นัดกินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าทีมไทยแลนด์ครับน้องๆจากประเทศไทยเนี่ยเตรียมการแสดงมาด้วยนะฮะ
0: เหรอฮะ
7: ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับ
0: เป็นอะไรคะอาจารย์
7: เป็นรำไทยผสมแดนซ
0: ์
7: เพลงสกลานครับโอ้โหแบบ
1: เป็น
7: เรียกเสียงกรีดกราคือฮาได้ในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะครับเขาก็แต่งชุดแบบชุดทันสมัยนะครับแล้วก็มีสบายแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเชียงรายก็เอาเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็มาแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมากึ่งเซิร์ฟกึ่งแดนซ์กึ่งลำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงาม
1: มีเบรกก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
7: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
0: ะ
7: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมกันร่วมกันคล้ายๆกันเนี้ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันไหมนะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมอีกพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเห็นแล้วว่าอีก 2-3 ประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันเขาไม่พร้อม
0: อ๋อค่ะค่ะ
7: หนึ่งในนั้น
0: ต้องมีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
7: แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยmindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นของวัฒนธรรมร่วมกันว
0: ่
7: าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาคร
0: ับ
7: ครับคร
0: ับ
7: ก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาอีกเลเวลหนึ่งนอกจากกิจกรรมที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องของความการเมืองก็อ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
7: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเป้าประสงค์อันนี้คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศนึงซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่มั้ยฮะต่อเนื่องกันมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามาบัด MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแพร่งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู$300,000,000,000เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดกลางแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าสู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้าแก่การที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วแหละว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถ
0: ู
7: กไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chain เป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจ นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้อง

องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหม FTA แต่แน่นอน อย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบผีผามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทำได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับproduct specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาลแต่ตราฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นตราฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายขอโทษนิกายชีอะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านเนี่ยเป็นชีอะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอช.นะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นชีอะได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือว่า Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายชีอะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านไซยิดสุไลมานฮุไซนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ย
เขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทย

0: ได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFT ซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ SWIFT ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียก barter trade barter trade ก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหม food for fertilizer อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชีเคลียร์ลิงแบบคู่ขนานเคลียร์ลิงแอคเคาท์ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วเคลียร์ลิงกันให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
1: อาจารย์ครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับของจีนเขามีอีกระบบหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็น barter trade เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นนึงที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันหนึ่งมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจัดผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว
2: ้
0: เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellness บริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอ่ะแทนที่จะสามารถที่จะทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนื้อเรื่องที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
2: ้
0: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยง2ประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยงBelt and Road Initiative ของจีนก็ว่าเราไม่ได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะนั้นวิธีการ
3: ใ
0: หม่มันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการถูกดุลทางด้านความมั่นคง
2: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
3: ต่อกันแล้วครับ
2: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอบพระคุณครับ

0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 17:31 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนานๆทีมาเจอนะช่วงนี้ไม่ได้ถัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหม
0: ือ
1: นเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินกำแพงเมืองจีนมา
0: ค
1: ือ อากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงแห้งไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนแล้วค่ะความคืบหน้าของข่าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าวเสมอนะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พร้อมเปิดหน้าข่าวดูโอ้โหความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานให้ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโครงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องอื้อหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลาณนะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะคะก็มีคุณพัฒนพงษ์ตันเพ็งตันเพชรภูมินะคะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกทีนัตกรวัฒนะแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองค่ะมีนายฉัตรพิสุทธิ์คนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะภาพรวมจากการ

0: ตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนยังมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไปของกลางที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะเขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบเนี่ยแหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องหลุดจากตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่า เป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นนายหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบรรจุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้าเนี่ยแหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่าในพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
1: ครับ
0: 4,500 ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะเป็นตัวเลขที่โหมากเป็นการโกงที่เรียกได้ว่าทุจริต 4,500 ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอังสิตสัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เลียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสอทอประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ350,000-800,000ค่าเสียหาย4,500ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอังสิตสัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามี

0: มีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับคุณเอมินครับ
7: ค่ะก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17บาทถึง45บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1มกราคมปี70ก็คือปีหน้าเลยในเรทนี้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับมาตรการของเขาที่มันมีการครบกำหนดตามระยะเวลาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปดูว่าตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมถ้าจะเป็นเรทราคา17บาทถึง45บาทในเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวอยากจะเริ่มเป็นของใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจะทำได้ไหมตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิพัฒน์วัชกิจประการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหาเรื่องเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จัดทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2500 70นะคะก็คือปีหน้า

0: เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17บาทถึง45บาทในมติชนพาดหัวนะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17ถึง45บาทที่พัดคาดเริ่ม1มกราคม70เตรียมคุยทำระบบเคลียริ่งเฮาส์ค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการเก็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.กฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่าไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเป็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าค่า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานไปมาดูอีกประเด็นหนึ่งหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบ.งบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตังสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์

แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมกับในเรื่องของร่างพิจารณาพรบงบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบโอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะ

0: ชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ GHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการเฟสที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ THAI Passport เฟส1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่มีแต่กรรมสิทธิ์นั้นกลับไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่อาจเป็นการซ้ำซ้อนเตือนเงินหรือเปล่านะคะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของงบความสะดวกสำหรับโครงการ THAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ THAI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมศักดิ์ยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบพลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะภาพหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมือง THAI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะภาพหัวมติชนจักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโบสถ์ฉลุย140เสียงครม.เคาะงบปี70ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน THAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสุริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุกชะกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุฒิแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโรคIB ทยอยพบ DSI หมายเต้นถามหาป้อมภาวุฒิโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบสอบข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกชะกันอาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
0: ค่ะไปถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบศมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
1: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
0: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่

0: ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง 27-28 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ 1,686 นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
1: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F-16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอแจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F-16 คือเสียงความมีเอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอกวริศชอบชูผลนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับผู้แทนสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาข่าวบิดเบือนหรือเฟคนิวส์โดยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันให้กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะเมื่อเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศสุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำที่ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5,000,000บาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสครายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อน

0: ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับ

0: ่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: COVID-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
8: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
7: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกัน

0: ได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

ต่คนรู้จักเป็นคนทั่วไปแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นคนรักกันนะครับเส้นทางบนหนทางรักมันไม่ได้รวยด้วยดอกกุหลาบอย่างนี้เสมอไปกว่าจะมาคบกันกว่าจะมารักกันกว่าจะถูกใจกันกว่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กันเนี่ยมันเชื่อว่าต้องใช้เวลานะนะครับมากๆนะครับกับเรื่องของสิริพรอภัยพงศ์ครับ2คนบนทางใจนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น1เพลงเพราะจากไม้พิรมพรครับกับเพลงอย่าใจคนจนยาว2เพลงที่หยิบมาฝากแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังครับยังไงก็ขอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mcot Radio FM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้เช้าของวันพุธกลางสัปดาห์ครับวันพุธสีเขียวนะครับช่วงหน้าฝนมองอะไรมันก็เคี้ยวขจีถึงแม้ว่าตอนนี้ข้าวในบางจุดชี้งอกขึ้นมามันจะเริ่มเหลืองเพราะว่าต้องการน้ำแต่ฝนยังไม่มาเช้านี้ตื่นมาพร้อมๆกับการประกาศปรับลดราคาน้ำมันลงนะครับโดยเฉพาะซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะครับลดลง4บาท20ตังค์เหลือ50บาท5สตางค์ถ้าบวกกับภาษีบำรุงท้องที่ก็น่าจะเป็น5บาท10 50บาท15สตางค์ประมาณนี้ในหลายจุดนะฮะก็ติดตามดู

แก๊สโซฮอลซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันผมผมก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมเบนซินธรรมดาถึงลงอย่างต่อเนื่องแล้วทำไมซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95ถึงราคาสูงกว่าแต่ว่าตอนนี้ลดลง3บาท20ตังค์ครับเหลือ47บาท79สตางค์ผมไปเติมมาเมื่อวานเนี่ยโอ้ขาดทุนไปตั้ง9บาทเนี่ย3ลิตรว่ากันไปนะครับอ่ะนะครับนั่นคือการประกาศปรับราคาน้ำมันนะครับสำหรับเช้านี้จากทางปั๊มปตท.แล้วก็บางจากนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มน้ำมันอื่นๆยังคงราคาเท่าเดิมนะครับนะฮะเนื่องจากสถานการณ์สู้รบสถานการณ์ฝั่งตะวันออกกลางฝั่งอิหร่านฝั่งอิสราเอลรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสัญญาสงบศึก60วันนะครับได้เริ่มต้นแล้วก็ถือว่านะสถานการณ์คลี่คลายลงเยอะเลยนะฮะกับเรื่องของราคาน้ำมันแต่ก็ต้องดูอีกว่าเอ๊ะ60วันจากนี้หลังจากสัญญาหมดเนี่ยจะมีต่อผ่อนปลนขึ้นอีกหรือไม่หรือว่าจะมีสถานการณ์อะไรหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามดูเพราะว่ามีผู้นำบางประเทศก็เป็นไบโพล่าโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะว่าไปนะฮะคุณผู้ฟังนะครับก็ได้แต่หวังว่าราคาน้ำมันมันจะลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ข้าวไฟนะครับหลายคนก็โอ้โหมีข่าวมีการทำคอนเทนต์นะเกี่ยวกับไฟส่องสว่างที่มีหน่วยงานนะครับผลักดันผลักภาระให้ประชาชนเป็นคนจ่ายนะฮะผมก็จ่ายทุกเดือนเหมือนกันเนี่ยนะครับเรื่องของข้าวไฟเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันนะครับเพราะว่าก็มีการเปิดเผยออกมาอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละปีนะเกือบ 20,000 ล้านบาทที่ประชาชนต้องจ่ายแล้วก็เขาก็จะมีการสรุปยอดออกมานะครับเมื่อเช้าติดตามข่าวนี่กับการแบกภาระค่าใช้จ่ายนะครับนะฮะว่าเอ็นหน่วยที่ใช้ไฟไปนะฮะต้องจ่ายเท่าไหร่กันบ้างนะฮะโอ้เดือนละไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันส่วนฟุตบอลโลกนะครับโอ้โหเมื่อคืนโปรตุเกสฮะเจอกับอุซเบกิสถานนี่ต้องว่าจัดเต็มโปรตุเกสยิง 3-0 นะฮะอังกฤษเจอกับกาน่าเมื่อคืนเสมอกัน0-0นะครับแล้วก็นะครับรู้สึกว่าปานามาจะแพ้โครเอเชีย 1-0 นะครับส่วนโคลอมเบียเจอกับคองโกวันนี้ไปกัน9นาฬิกานะฮะก็น่าจะมีคู่นี้น่าจะเป็นคู่ฟรีให้เราได้ดูกันหรือเปล่าไม่ใช่ คู่ฟรีเมื่อคืนอังกฤษโอ้ผมพลาดแล้วผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายทอดโอ้ผมว่า อดเลย อดดูอังกฤษทีมรักผมเลยอ่ะเออก็ว่ากันไปนะฮะนะไม่เป็นไรนะครับอังกฤษผมยังไงก็เข้าสู่รอบลึกแน่นอนผมหวังว่านะนะครับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะ044-696-089นี่ครับข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพื่อนๆผ่าน ID กับ ID MCOTFM92 นี่ครับขอบคุณแคร์ด้วยหรือน้องที่ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์พี่เป้นะนะครับจากฝั่งลำไปมากกว่าคุณไอ้หนุ่มโลโซนุ่มสุรินทร์ที่โทรเข้ามาหลังใหม่นะครับผม

คุณนะฮะส่งตรงไปทางฝั่งลำปลายมาด้วยนะขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณพี่ดิเรกครับบอกว่าหัวใจเพลียขาของก๊อตนะขอบคุณนักร้องลืมนักเรียนนะครับจากทางเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะฮะอินบ็อกซ์ข้อความที่ส่งเข้ามานะครับจากทางฝั่งบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะคนหลังไมค์นะครับขอบคุณสมศรี1992นะจากพี่ชายฝั่งสตูลนะครับนะฮะแล้วก็มีข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราขอบคุณทีมงานชุมทองบอกว่าสวัสดีมีความสุขนะครับวันนี้ผมขอน้ำตาคนเลวเดี๋ยวจัดให้ฟังนะฮะขอบคุณทางฝั่งสมุทรปราการที่ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาผ่านช่องทางไลน์กับเราตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางฝั่งห้วยราชที่ทักทายมาด้วยเดี๋ยวพูดถึงกันเวลาหมดนะเดี๋ยวส่งเบรกกันก่อนหนึ่งเพลงนี้ครับไอ้หนุ่มโลโซร็อกสแลงครับเดี๋ยวไงพักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่2สักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้น

0: ันกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOTFM 92M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ักร้องลืมนักเรียนครับธนาภาโชคนะและก็ก่อนหน้านั้นครับหัวใจเพรียกขาครับนะฮะพี่ดิเรกส่งเข้ามาส่วนนักร้องลืมนักเรียนจากบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์อันนี้ส่งเพลงนี้ทางอินบ็อกซ์ข้อความมาแต่เช้าเลยจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับดูไลน์กันในช่วง 8:30 ถึง 9:00 เช้านะกับการอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังนะฮะนะครับกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อสักครู่มี1สายโทรมาต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงเบามากเป้ไม่ได้ยินนะครับเป้ไม่ได้ยินพอดีเพลงจบเพลงจบเป้ก็เลยรีบวางไม่ได้คุยกันเลยอ่ะนะครับนะฮะไม่แน่ใจว่าเกิดจากปัญหาตรงไหนนะน่าจะเป็นโทรศัพท์คุณผู้ฟังเลยเพราะว่าของเรานี่คนอื่นโทรมาปกตินะฮะนะครับไม่ต้องกลัวเสียงไม่สวยฮะตะโกนมาเลยครับเพราะมันเบานะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับนะต้องขอบคุณด้วยดีกลิ้งกลางก็มานะขอบคุณกำลังใจนะฮะขอบคุณหนาวแสงนีออนนะครับส่งเข้ามาจากถนนบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับขอบคุณสายนี้หลังไมค์นะครับหน้าไมค์เดี๋ยวเริ่มต้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาทักทายหน้าไมค์แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ขออนุญาตเป็นหลังไมค์ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณจ้าทาง044-696-089ขอบคุณทางคุณพี่สมพงษ์ขนุมครกด้วยนะนี่ก็ฟังตลอดนะวันนี้ส่งติ๊กเกอร์มาให้กำลังใจขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณการติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจขอบคุณน้องต้นน้ำด้วยนะทักทายมาแต่เช้าเลยสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ครับไอเป้ครับสวัสดีครับผมอ่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะ8:30 ถึง 9:00 ตอนนี้8:46 ครับนะฮะเราอยู่ด้วยกันพบร้อมกับเกียรติอภัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเราคือผู้ผลิตและก็จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานแผ่นพื้นท้องเรียบจะเป็นคอนกรีตอัดแรงเสริมแรงนะครับท่อคอนกรีตอัดแรงนะครับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะนะครับท่อเหลี่ยมอัดแรงเสาคอนกรีตอัดแรงเสาไฟฟ้าคอนกรีตแผ่นพื้นต่างๆมีครบซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาปรึกษากันได้นะนะฮะคอนกรีตผสมเสร็จขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะครับจำหน่ายหินทรายนะครับงานแพลนแอฟันติกคอนกรีตนะฮะถนนแอฟันติกคอนกรีตงานโยธางานทำถนนครบครันมาที่เดียวจบเลยกับเกียรติอำเภอคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะฮะงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกนะครับแม้เข้าไปก็ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปบ่อหอดจอดบ้านเถิง044-637-666 044-637-666นะครับนะจะได้กะฝากพี่น้องน้ำแน่กะเล่ากันนะครับน้ำตาคนเลวส่งตรงกำลังใจแต่บอกว่าเป็นข้อความแรกของวันนี้ก็ได้นะทางไลน์จากทีมงานชุ่มทองจัดไปเกษมคมสันครับ

สมศรี1992นะครับเรื่องนี้จากฝั่งพี่ชายฝั่งสตูลครับโทรมาหลังไมค์อันนี้สายที่2ของวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับเกษมคมสันน้ำตาคนเลวนี่ข้อความแรกจากใช่ไหมนะครับข้อความที่ส่งเข้ามาเหมือนกันจะให้ฟังเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการเพาะปลูกพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยหลายคนคงจะรู้ดีว่าดินแปลงที่ปลูกอยู่ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่งามไม่ออกดอกออกผลปลูกพืชผักก็แคะกลันนะครับวันนี้ผมแนะนำดินเน่าครับดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับที่ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับนะฮะช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากครับดินเน่า1ขวดขนาด1ลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลาบ้าน1ซองทั้งหมดนี้

ให้ทุกท่านจ่ายในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยได้ครับ02-114-3990นะ02-114-3990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายเนาะกับ1เพลงของเดี๋ยวผมขอเนี่ยดูก่อนนะครับนะของใคร นะครับขอบคุณว่าบรรเทานะแฟนกายไม่รู้นะครับขอบคุณหัวใจร้องไห้ร้องไห้ที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงอ้ายนะนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะครับคอยทางที่นางรองจากฝั่งห้วยราชของเราจบแล้วฟังข่าวคราวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็พักแป๊บหนึ่งในช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครู่เดียวครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอว์โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

0: มวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตม.รวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมติอายุ33ปีทั้งสองคนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
6: ตัว นเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
7: หน้าฝนนี้โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
13: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
12: M-Cod Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cod Connect โทร044

ายตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cord FM 92

ช่ามีรองเท้า2คู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นคือของใครคู่หนึ่งนั้นของไอ้นะคู่ใหญ่ปะเทออีกคู่หนึ่งนั้นของใครนั่นว่ากันไปนะครับนะฮะรองเท้าหน้าห้องครับกับสายันนิรันดรครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงกับสิริพรนำไปพวงรับคอยทางที่นั่งร้องนะครับเพลงเพราะจริงคุณผู้ฟังส่งเข้ามาครับรองเท้าหน้าห้องนี่น่าจะส่งให้ตรวจการบุรีรัมย์ทางฝั่งขนส่งนานะครับจากเสียแสบนะครับว่ากันไปนะครับขอบคุณมากให้กำลังใจนะครับแล้วก็คอยดังที่นางรองนี่โอ้ได้ฟัง2รอบเลยนะท้ายชั่วโมงที่ผ่านมาไม่จบจัดให้ใหม่ฮะนะครับอันเขาเอิญว่าควมหน้าควมตามูทำไมถึงได้ลื่นหมูจังเลยนะยังได้ลื่นหมูได้ลื่นหมูได้หลายกว่าเพื่อนเขาได้หลายกว่าชาวบ้านเขาพอดีเปิดไม่จบนะผมเกรงใจว่าอุตส่าห์ส่งมาในเช้านะทางฝั่งทีมงานเย็บตรวจตัดผ้าเวรานะฮะเอาแบบนี้ต้องได้ชุดฟรี1ชุดนะครับผมยิ พูดให้ฉิดตาในเจ้าใช่ได้ด้วยระรับข่อยตรงวัดได้สุดสายวัดด้วยนะมากันไปนะครับขอบคุณหลายนะกำลังใจนะดีส่งกันกับมาได้ครับผมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานุ่มแค้นต้องบอกว่ายังฮักกูแค้นนะครับของมันเป็นของขวัญ นะฮะจากทีมงานชุมพวงนะครับที่ส่งอินบ็อกซ์ข้อความเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ฟังแน่นอนขอบคุณพี่สาวครับเมื่อกี้เห็นโทรมานะครับพอดีพี่เป้รับสายหลังไมค์อยู่เลยรับไม่ได้นะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าต้องขอไปด้วยนะครับผมที่น้องไส้หล่าว่าได้รับโทรศัพท์นะอย่าเกลียดให้ขมกันนะนะครับ9:19 แล้วนะครับเวลาดีเวลาเด่นเป็นไงบ้างตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลกำลังเชียร์ฟุตบอลอยู่นะฮะนะครับช่วงคู่9:00นี่มี1คู่นะโคลอมเบียตอนนี้เตะไปแล้ว19:00เจอกับคองโกเนี่ยเสมอกันอยู่0-0นะครับก็ต้องบอกว่าแหมหลายคนนี่มีเวลาดูบอลนะดูบอลได้นะแต่ไม่เล่นการพนันนะฮะแต่ร่วมสนุกกับเราได้นะอสมทครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยแหละฮะร่วมสร้างสีสันนะขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมสร้างสีสันสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ครับนะฮะ Mcot Super Fan ฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครับนะฮะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับนะฮะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทได้ครับนะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับนะครับยังลงทะเบียนเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Super Fan Fan Page ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะฮะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มี

ีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะฮะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

อยู่บ้านเรายำเหงาก็เหงาแค่เพียงกายใช่ไหมเพลงของตั๊กแตนชนระดาครับนะฮะหนาวแสงนีออนขอบคุณเนื้อขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณยิ่งรักยิ่งเหงานะครับจากหนองหงที่ส่งเข้ามาว่านเขาเลี้ยวไงทวนหน้าไข่ก็ยังดีก็ซุ่มเกิดแล้วเหลืองห้อยสิตายแล้วพี่น้องให้ทาหน้ามาแต่แม่ฝนแต่นั้นมาแรงอุบาทอุบายแท้เฮ้ยย้ำถ่วมกระสวมมาสั่นในจังอีหยังนะเอาขอบคุณได้หลายครับขอบคุณได้หลายอู้ทั้งขอความผมว่าท่านได้เปิดอยู่เดี๋ยวใจเย็นนะนะทั้งปากบรรเทาทั้งนมหนองขวางทั้งไงทั้งฟังไงยังก็เฮิบไม้ป้ายแดงนะไว้ใจพ่อไงเดี๋ยวจะได้บ้างครับนะฮะขอบคุณคุณแม่เขาบอกว่าเพื่อแม่มาแพ้รักเมื่อวานไม่เปิดให้แม่เลยนะอุ้ยขอโทษครับไปอยากตีมือตัวเองอยู่เลยเมื่อวานลืมเปิดเพลงแม่ได้ไงอ่ะขอโทษนะครับคุณแม่ครับวันนี้เป้จะได้ฟังเลยครับผมคุณแม่ทางมันกรวดเนาะได้ฟังแน่นอนจ้าขอโทษขออภัยจ้าคนหน้าตาดีทำอะไรไม่น่าเกลียดเนาะลืมก็ไม่เป็นไรเนาะแม่เนาะโอ้ยอุ้ยตายแล้วเมื่อบอลขออภัยครับขี้บอดตกนี่อย่างเดี๋ยวใส่ขี้บอดกันมันหลุดออกจากร่องมันไว้เอาหลุดกับหลุดไปหมดเลยเฮ้ยถ้าอย่างเนี่ยโอ๊ยธรรมดาฮะเราสดเราไม่ได้แห้งเราเป็นแบบสดๆเลยนะได้ยินเสียงปุ๊กปักปุ๊กปักไม่ต้องว่ากันเสียงคีย์บอร์ดหลุดโอ้คนก็ห่างไงดีเจก็ห่างนะอ่อนซ่อนนะปฏิอ่ะฝากพี่น้องด้วยนะช่วงนี้หน้าฮ้อนครับยุ่งโอ้มาแมลงต่างๆกับหลายนะหน้าฝนนี่ยุ่งร้อยหลายมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไร้อื่นๆมากมายวันนี้นี่ป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านครับกันยุงและแมลงครบทุกด้านเลยใช้งานง่ายพับเก็บได้นะตัวมุ้งเนี่ยเป็นผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศดีไม่ร้อนไม่อับชื้นด้วยนะต้องบอกว่าโอ้สบายๆอ่ะนะครับโครงสร้างเขาเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอน6ฟุตสบายเลยน้ำหนักเบาพกพาสะดวกครับจะไปนอนในไร่ในสวนเนี่ยสุดยอดมากขอบอกนะครับเนี่ยก็พกพาง่ายนะโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาเพียง590บาทครับโทรเลย02-114-3990ครับ02-114-3990นะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปทีช็อปมาเนียนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะขออนุญาตท้ายกับเพลงนี้โอ้ทำไมเพลงมันตีกันอย่างนั้นปล่อยเป้ากันเองไปทัวรักเราขอยังครับยิ่งยงยอดบวงงามเดี๋ยวจบรอบพักก่อนนะช่วงหน้ากลับมาสักครู่

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: โอ้ยยุ่งกันอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัด

0: ุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOTFM92
1: อสมทบุรีรัมย์ FM92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ไปร้องไห้นะครับกับเพลงของแมนมณีวันครับต้องบอกว่า1เพลงนี้จากป้ายแดงนะส่งเข้ามาเป้ก็จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับบอกว่าให้ทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นจากฟังวัดอินนะครับแฟนใครไม่รู้ครับผมก็เลยหยิบเวอร์ชั่นนี้ของเขาบอกว่า KM 56ครับนะฮะกับช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าสบายน่าจะเป็นเพลงที่เป็น AI ในการนำมาร้องนะนะครับตามจริงต้นฉบับก็มีอยู่ผมไม่แน่ใจว่าต้นฉบับเพลงนี้ของใครนะแต่ว่ามีร้องไว้อยู่หลายคนเหมือนกันกับเพลงแฟนใครไม่รู้นะครับก็จัดให้ฟังเรียบร้อยคุณผู้ฟังครับกำลังตอนนี้ผมกำลังจะโดนคุณผู้ฟังหยุมหัวแล้วครับเริ่มมีทวงเบียงแล้วครับใจเย็นนะฮะเดี๋ยวยังไงแม่จัดให้ฟังอย่าพุ่มหยุมหัวกันนะนะยังมีผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงอ้ายจากฝั่งแคนดงยังฮักกูแคนนะฮะหนุ่มหล่อส่งเข้ามายังไม่ได้ฟังมีของมั่นเป็นของขวัญจากชุมพวงนะครับมียิ่งรักยิ่งเหงาจากน้องหงนะเพื่อแม่แพ้บ่ได้จากคุณแม่ฝั่งมั่นกรวดนะครับหน้าจอรอสายพี่สาวลำปลายมาดครับแล้วก็มีฝากอะไรนะตะวันร้อนที่หนองหานใช่ไหมนะครับจากอินบ็อกซ์ข้อความที่ส่งเข้ามาประมาณนี้เดี๋ยวยังไงผมจัดให้ฟังทยอยจัดให้นะสายนี้หลังไมค์นะจ๊ะขอบคุณมากครับกำลังใจดีส่งเข้ามานะครับกับ044696089แล้วก็ LINE ID กับ ID MCOTFM92 เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะฮะนะครับขอบคุณทางอินบ็อกซ์ข้อความพี่เป้ด้วยขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามาหลังไมค์ด้วยนะทุกกำลังใจเดี๋ยวยังไงผมทยอยจัดให้ฟังนะครับช่วงนี้ 9:30 น. ถึง 10:00 น.เช้าครับตอนนี้ 9:46 น. นาทีเราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับอันต้าโพไซดอน90บาทครับคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมวันนี้ขอแนะนำกับอันต้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังดูดแรงถึง90บาทครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับจะล้างรถล้างพื้นล้างแอร์ล้างกำแพง

ทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบครับและที่พิเศษก็คือมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากครับมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะครับตัวเครื่องเนี้ยออกแบบให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาครับแต่ต้องบอกว่าทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับบอกเลยว่าเข้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จครับยังมีสายดูดน้ำที่ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดครับยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและก็ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทครับแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับ999บาทนะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยนะครับรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยกับอันต้าโพเซดอน90บาทครับแรงจบครบในเครื่องเดียวฝากกันด้วยนะครับผม

ในช่วงนี้นะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเรื่องของยุงนะครับหน้าฝนยุงเยอะนะครับมันมากัดเราเอาเลือดที่ดีของเราไปไม่พอยังเอาโรคภัยไข้เจ็บไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไร้อื่นๆมาฝากเราด้วยถ้าจะให้ดีคือไม่ให้ยุงกัดจะดีที่สุดครับนะฮะแน่นอนครับบางทีการเป็นโรคไข้เลือดออกบางคนบอกผมก็รักษาหายนี่แต่ถ้าว่าทำอาการหนักล่ะอย่างศิลปินดารานะฮะอย่างขออนุญาตเอ่ยพี่ปออย่างเงี้ยอย่างน้องวิรัตอย่างคุณวิรัตดาวงเทวันนะฮะอย่างเงี้ยซึ่งอาการหนักเสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกนะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมถ้ามีสมาร์ทการ์ดครับนะสมาร์ทการ์ดนี้กันยุงและแมลงนะครับต้องบอกว่าปกป้องคนที่คุณรักนะใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เขาเป็นตะแกรงแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันครับปลอดภัยต่อคนในบ้านนะที่สำคัญเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ถึง100ตารางเมตรบ้านหลังใหญ่ๆตั้งกลางบ้านปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีนะเพราะเรามีโปรพิเศษครับเฉพาะอสมทเท่านั้นนะฮะกับเครื่องดักยุง1เครื่องครับได้ไปพร้อมไฟ LED นะครับ1ชิ้นเลยราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับและถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอด LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและยังได้เครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าที่ได้ไปคือ 3,370 บาทนะแต่ไม่ต้องจ่ายเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทว้าวมากนะครับนะฮะขอย้ำนะฮะ990บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของท้าตรงที่ทีวีไดเรกเท่านั้นยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมส่งท้ายกับนุ่มรอมีทวงนั้นไม่ได้ฟังนี่เดี๋ยวจะมาเยี่ยมถึงสถานีเลยนะจะซื้อสัตว์ใหญ่มาฝากทั้ง3ตัวยินดีนะว่ากันไปนะฮะกูแค่นะครับเดี๋ยวยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะช่วงหน้าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันกับรายการรู้เท่าทันวิชาชีพนะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากก็ติดตามกันได้สักครู่กลับมาครับ

0: นี้เวลา 10:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนายภูมิวิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปทได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใส่เกลือและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1 ปี 3 วันที่ใช้ชีวิตในเรือน

0: จำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขคณะการพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกรณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
9: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
10: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืม สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Quad Radio Go Green
11: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมM-Quad Radio Go Green
12: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: M-Quad Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
15: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
14: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
16: M-Quad Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
17: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
18: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
16: M-Quad Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Quad Connect โทร044 6

ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

0: ของมันเป็นของขวัญนะครับเพิ่นสอยทองดีบนสื่อไว้มันผู้สาวได้กลายเป็นของขวัญลูกสาวเจ้าโอ้ยจ้างไว้ก็บ่ให้เด้อไว้ขายเอาเงินดีกว่าว่ากันไปนะครับสอนสินใจครับเพลงนี้จากฝั่งชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งกำลังใจเข้ามานะไปก็จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับหนึ่งเพลงจากหนองหงของเรานี่เองเอิญสุรัติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์ครับยิ่งรักยิ่งเหงานะนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะในชั่วโมงที่3แล้วนะ10โมงถึง11โมงเช้านะครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00เราส่งกำลังใจให้กันในช่วงนี้เนี่ยใกล้หมดแล้วนะคิวเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเหลือเพื่อแม่แผลบ่ได้หน้าจอรอสายแล้วก็ยังมีตะวันร้อนที่หนองหานแน่ที่ยังไม่ได้ฟังนะรอแหมรอกันมาในช่วงแรกก็นะอัดกันเข้ามาจังเลยอ่ะแหมนะมีโทรมาบ่นได้จิกหัวดีเจเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงเนี่ยอะไรประมาณนี้นะพอชั่วโมงที่3ที่4ไปเริ่มหงอยไงเริ่มเหงาไงปล่อยให้เราเหงาไม่ได้นะเธอนะอ่ะว่ากันไปนะฮะส่งกำลังใจให้กัน10โมง19นาทีเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังช่วงนี้แน่นอนครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราช่วง10โมงเช้าถึง10โมงครึ่งเนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญานะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะครับแน่นอนนะเรื่องของมิจฉาชีพก็รู้กันอยู่ฟังข่าวนี่ก็เซ็นเตอร์นี่มันมีเบอร์โทรมานะฮะยิ่งโหลดแอปไซเบอร์เช็คของตำรวจหรือว่าแอปต่างๆนะฮะหูคออย่างนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาว่ามิจฉาชีพเทอร์เรอร์เลยนะหรือว่าใช้ค่ายมือถือบางยี่ห้อก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นก็จะขึ้นมาเอ๊ะอาจจะเป็นมิจฉาชีพระวังโดนหลอกอะไรประมาณนี้ก็แจ้งเตือนเข้ามาในมือถือเราก็พอรู้นะครับแต่ว่าบางทีนะบางคนนี่นะฮะมือถือมันไม่ได้แจ้งเตือนไงก็ไม่รู้ไงก็รับสายไงก็โดนหลอกบ้างโดนหลอกให้กดลิงก์บ้างหรือว่าบางทีมีข้อความเด้งเข้ามาบอกคุณได้รับเงินคุณได้รับรถไฟฟ้าฟรีนะฮะแต่คุณต้องจ่ายค่าเขาเรียกว่าภาษีจ่ายเข้าภาษีหรือว่าบางทีคุณเป็นผู้โชคดีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนี่ช่วงอย่างนั้นฟุตบอลโลกนะเขาก็จะมีการหลอกล่อนะจากมิจฉาชีพเนี่ยถือว่าเป็นการเตือนกันนะครับช่วงเทศกาลช่วงของฟุตบอลโลกมักจะมีความตื่นเต้นของแฟนบอลอย่างพี่เป้เนี่ยอยากได้เสื้อแต่ไม่มีไซส์ไงเอาตรงๆเลยใช่ไหมมันเล็กเกินเนี่ยตัวเราต้องดับเบิ้ลเอสช่างกล้านะนะครับพอมีข้อความได้เงินมาโอ้ยนะบางทีบอกโปรโมชั่นเสื้อพิเศษทีมอังกฤษนะที่เรารักจากราคา 5,900 ลดเหลือ 1,990 บาทใครจะไม่เอาใช่ไหมพี่เป้ก็นะโอเอาเงินค่าขนมนี่แหละฮะนะครับแค่กระปุกไปโอนเลยสุดท้ายไม่ได้ของแน่นอนครับบางทีมันหลอกล่อใจแบบนี้บางทีมีเว็บพนันนะครับออนไลน์หลายคนบอกอี้จ่ายจุดๆๆๆหลายคนก็เล่นไปพอได้จริงๆอ้าวไม่จ่ายพอเราเสียก็เอาตังค์เราไปอย่างเงี้ยโดนเงินเยอะตำรวจเขาจับจริงด้วยนะนะครับนะแล้วก็มีการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับนะอีกเยอะแยะมากมายทายผลบอลโลกสุดท้ายต้องให้คุณทำภารกิจนะครับสุดท้ายไม่ได้ทั้งรางวัลตังก็หายด้วยหลอกให้กดลิงก์โดนแอปดูดเงินต่างๆนั่นนาเราต้องระวังที่สำคัญก็คือรหัส OTP นี่แหละมันจะมีข้อความเด้งเข้ามา OTP นู่นนี่นั่นเราอย่าไปให้ใครเป็นอันขาดนะครับไม่ว่ามันจะบอกว่าเป็นเนี่ยเราเนี่ยนะสวัสดีครับคุณปริญญาใช่ไหมครับตอนนี้เราโทรมาจากธนาคารจุดกอไก่นะนะฮะตอนนี้เรามีการตรวจเช็คความปลอดภัยรหัสที่เราส่งไปเนี่ยเป็นเลขอะไรครับบอกถ้าไม่บอกนี่ไม่ได้นะระวังนะแบบนี้เนี่ยเจอมิจฉาชีพเอารหัส OTP ไปสุดท้ายเราต้องเป็นเหยื่อนะฮะเอากลายเป็นว่าเป็นแอปควบคุมโทรศัพท์เป็นการเปิดแอปของธนาคารของเรา อีกหลายอย่างครับที่มีคนโดนมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เขาเตือนบอกว่าพวกเสื้อบอลลดหนักนะครับลดหนักอย่างที่แป้พูดไปตั้งแต่แรกนั่นแหละเสื้อบอลเนี่ยใครก็อยากได้สิแต่มันโอ้เสื้อฟุตบอลโลกเกือบหมื่นนะตัวละ 3-4 พันใช่ไหมอย่างเสื้อสโมสรของทีมดังๆของยุโรปเนี่ยนะครับอย่างทีมรักของผมเองแมนเชสเตอร์นี่ก็จะ 2,500-3,000 โอ้โหนะแต่ว่ามันมีโปรพิเศษใครก็อยากได้ใช่ไหมบางที799 999สุดท้ายเราโอนไปไม่ส่งของไม่ได้ของบางทีสั่งเยอะไงโอ้โหโดนหลอกกันเยอะนะโปรแฟตเซลสินค้าหลุด QC ราคาผิดปกตินี้ต้องสังเกตแล้วนะนะครับนะฮะบางทีเรารีบโอนสุดท้ายบล็อกหนีก็มีนะครับพยายามอย่าไปหลงเชื่อนะครับนะฮะพวกนี้มากนะบางทีมันเอาราคามาหลอกล่อเอาโปรโมชั่นพิเศษมาหลอกเรามีคนโดนหลอกกันเยอะมากนะฮะแจ้งความไปบางทีเจ้าหน้าที่เขางานเยอะอาจจะมันไม่คืบหน้าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปแจ้งความสัก 20-30 คนจะเป็นคดีใหญ่ก็จะไวหน่อยประมาณนี้นะอ่ะเมื่อเรารู้ตัวนะครับเราเผลอไปแล้วเนี่ยรู้ตัวว่าเอ๊ะโดนหลอกแล้วทำไงดีอ่ะนะครับเมื่อรู้ตัวโดนหลอกต้องรีบแจ้งความที่ศูนย์ AOC หรือว่าสายด่วน1441อันนี้จะไวเขาจะอายัดบัญชีนะเขาจะทำงานร่วมกับเป็นเหมือนธนาคารเลยนะในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอายัดบัญชีมีโอกาสได้คืนนะถ้าไวนะแต่บางทีมันโยกย้ายอ่ะโจรมันก็รู้ว่าเราถ้าเรารู้เราแจ้งความมันก็รีบโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินของเราไปแล้วอ่ะมันก็ยากที่จะตามคืนเหมือนกันนะครับหรือบางทีเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแต่พวก Facebook พวก LINE ระวังโดนหลอกซ้ำด้วยนะครับเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นี่ก็คือเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เราจะแจ้งความได้นะหรือว่าแจ้งความที่สภ.ใกล้บ้านถึงแม้หลายคนจะไปรอบอกเจ้าหน้าที่ไปทานข้าวตั้งแต่5โมงเช้าถึงบ่าย2ยังไม่กลับเลยอันนี้ประสบการณ์ตรงนะจ๊ะโอ้นะบางคดีบางเรื่องไงอย่างคดีเกี่ยวกับไซเบอร์ก็จะมีตำรวจพี่ๆเกี่ยวกับตำรวจไซเบอร์เขาจะมาดูแลไงบางทีงานเยอะไงหรือว่าตามต่างจังหวัดนี่มันเจ้าหน้าที่น้อยไงแจ้งความคดีอื่นๆก็มีอะไรประมาณนี้อ่ะว่าไปนะฝากกันด้วยนะฮะไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนและไม่โลภจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะฮะไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเรามาระวังตัวเองฟังข่าวบ่อยๆจะได้เป็นเกราะป้องกันตัวเองในการที่จะรู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพกับรายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์กับเป้ปริญญานะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญา10โมงถึง10โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีเรื่องของการเตือนภัยมาฝากให้คุณผู้ฟังนะครับอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าสักวันละ1เคสที่คุณผู้ฟังจะเอ๊ะพี่เป้เคยพูดให้ฟังแล้วไม่ตกเป็นเหยื่อเราก็ดีใจนะครับหวังว่าจะช่วยคุณผู้ฟังนะครับไม่มากก็น้อยก็แล้วกันนะครับก็ติดตามกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ10โมงถึง10โมงครึ่งคุณผู้ฟังตอนนี้ฝากกันด้วยนะครับกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ครับแอปเดียวที่จะเชื่อมโยงข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแอปพลิเคชันเดียวที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนนะครับไม่พลาดทุกการติดต่อนะครับกับแอป M-Cod Connect นะจะเปิดดูทีวีช่อง9 M-Cod SC ช่องหมายเลข30ก็ฟังผ่านแอปนี้ได้เลยฟังวิทยุฟังรื่นผ่านกันฟังวิทยุจากสถานีวิทยุอสมทของเราทั่วประเทศนะฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับหมุนมาฟังคลื่นนี้แหมหมุนมาเหมือนวิทยุทรานซิสเตอร์กดมาฟังได้เลยนะฮะ92อสมทก็จะได้ยินเสียงพี่เป้นี่ไปเชื่อเจ้ามาอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเปิดฟังกันได้ไม่ต้องกลัวจะเหงากับแอป M-Cod Connect นะครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวยังไงส่งท้ายกับหนึ่งเพลงนี้จากคุณแม่ฝั่งบ้านกรวดบอกว่าเมื่อวานลูกเป้ไม่เปิดให้แม่เลยอ่ะแม่งงอน โอ้ยอย่าเพิ่งงอนลูกนะวันนี้เปิดให้ฟังแล้วนะคุณแม่รอฟังหรือเปล่าเ ื่อแม่แพ้บ่ได้เดี๋ยวจบแล้วพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากับเล็งบ๊อบร้อนนะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังสักครู่นะครับ

0: พอร์ตเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green ฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 Line ID M-Cot FM 92
0: ข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

นเรานี่ก็แปลกนะครับจะรู้ว่าสิ่งของหรือว่าจะรู้ว่าอะไรสำคัญก็ต่อเมื่อเสียของสิ่งนั้นไปนะครับแกเสร็จผ้านะกับเพลงของสนุกสิงมาเลยครับนะฮะขอบคุณมากๆครับทางฝั่งสมุทรปราการที่ส่งเข้ามาไม่แน่ใจยังรอฟังอยู่ไหมเพราะว่าส่งมาตั้งแต่9โมงนะครับขออภัยที่ได้ฟังช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงจากตายอรไทยหน้าจอรอสายนะครับหน้าจอรอสายจากพี่สาวฝั่งลำปลายมาสนะซีอินบ็อกข้อความผ่าน Facebook เข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอาเลยฮะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชั่วโมงที่3นะ10โมงครึ่งถึง11โมงเช้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับ10โมง45นาทีในส่วนของเบรกนี้นะขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งกำลังใจเข้ามาขอบคุณทีมงานบลิสนะฮะบอกว่าวันนี้อยู่แถวแถวกระสังนะครับอยู่แถวห้วยราชของเรานี่แหละฮะส่งของคิดว่าสาวฟังล่ำครับเดี๋ยวเป้จะได้ฟังขอบคุณคุณอุเทนครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับขอเพลงใหม่ของหนูเล็กกากาอ๋อวันนั้นเห็นพี่สมคิดเปิดใช่ไหมผมก็จำชื่อเพลงไม่ได้เดี๋ยวผมหายฟังนะฮะนะครับสักครู่หนึ่งขอบคุณเมื่อสักครู่นี้นะครับกำลังใจหลังใหม่ที่ส่งเข้ามาที่หัวเราะไม่ใช่แล้วนะตัวหนังสือคุณหมอกำลังเล็งตัวหนังสือตัวเองอยู่เราเขียนอะไรไว้โอ้ยแบบนี้ก็มีเนาะคนเรานะนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเพลงของตรีนะนะครับเพลงของตรีแหละเดี๋ยวให้ฟังเดี๋ยวให้ฟังนะทางคูเมืองนะมีส่วนทางครับจากทางฝั่งกระสังที่ส่งก็มาขอบคุณมากมากให้กำลังใจเดี๋ยวยังไงเป้ทยอยจัดให้ฟังแน่นอนกับเพลงร้อนๆนะยังเหลือหนึ่งเพลงที่ส่งเข้ามาผ่านอินบ็อกซ์นี่ตะวันร้อนที่หนองหานผมขออนุญาตหยิบเวอร์ชันของอามชิงช้าสวรรค์ให้ฟังกันแล้วกันแล้วก็มีอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยที่ส่งเข้ามาด้วยนะอ่ะขอบคุณมากครับกำลังใจนะเดี๋ยวยังไงก็จัดให้ฟังแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันพร้อมร้องกับซูยิงเสงโฮมมาร์ทครับถ้าพูดถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่มีแบบครบวงจรเลยตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคานะผมแนะนำมาที่นี่ด้วยประสบการณ์ด้วยที่เราอยู่คู่กับพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์มายาวนานนะกว่า50ปีทำให้นะครับหลายๆคนนี่เวลาที่มองหาวัสดุที่มีมาตรฐานมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกแวะมาที่นี่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือช่างทั้งของตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าก่อสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่พวกงานเหล็กนะงานเหล็กเหล็กเส้นเหล็ก S บีม I บีมเหล็กตัว C เหล็กกลองเหล็กเหลี่ยมเหล็กรูปพรรณต่างๆมีครบเลยนะครับงานตระแกงไวเมดคอนกรีตสำเร็จรูป C-Pack ต่างๆมาสั่งได้หรือว่าจะเป็นปูนก่อปูนฉาบนะฮะปูนซีเมนต์เสือปูน SCG นะครับนะฮะวัสดุมุงหลังคา SCG มีครบคันพร้อมทีมงานถอดแบบประเมินราคานะครับนะฮะรับประกันกว่า1ปีเต็มต้องนะครับวัสดุมุงหลังคา SCG เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสินค้าแบรนด์ SCG และแบรนด์ดังอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับจะเป็นงานไม้นะนะครับไม้ฝาไม้ระแนงไม้รั้วไม้พื้นไม้เชิงชายงานอิฐผนังอิฐมวลเบาอิฐบล็อกอิฐมอนบล็อกแก้วต่างๆมาที่นี่งานไฟฟ้างานประปานะครับรวมไปถึงของตกแต่งบ้านต่างๆมีครบครันจริงๆนะครับหรือว่าหลายๆคนที่พี่ช่างเนี่ยอยากได้พวกเครื่องไม้เครื่องมือช่างพวกสว่านหินเจียตู้เชื่อมต่างๆนะนายจะเป็นงานงานช่างมืออาชีพงาน DIY ไปเลือกได้เลยนะครับเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงนี้จะได้รับเงินเนี่ยสิ้นเดือนก็ต้นเดือนหน้าก็ 1,000 บาทใช่ไหมบางทีครอบครัวนึงมี 3-4 คนเนี่ยถ้าได้ 3-4 คนรวมตัวกันไปซื้อโอ้ได้เลยนะครับเครื่องปั่นไฟต่างๆมีครบผมแนะนำมาที่นี่ที่เดียวเลยนะครับนะครับพร้อมมีทีมงานช่างไว้ถอดแบบประเมินราคานะครับนะฮะงานสร้างบ้านงานตกแต่งต่อเติมรีโนเวทบ้านใหม่งานล้างแอร์ดูแลระบบไฟระบบหลังคาครบคันต้องที่นี่เลยช่วงนี้ครับสมาชิก SCG Family Plus ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายด้วยนะ
นะครับที่สะสมแต้มแลกรับของรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับไปได้เลยที่โฮมมาซุเองเสงนะหรือว่าจะเป็นหลายๆคนที่จะไปซื้อสินค้าในช่วงของลดราคาครึ่งปีกับ Mid Year Sale ลดราคาสินค้าต่ำกว่าทุนกว่า 80% เนี่ยโค้งสุดท้ายเพราะว่าสิ้นเดือนนี้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะแวะไปกันได้นะครับที่ซุเองเสงโฮมมาร์ทใกล้แยกเซนสิรินุสรก่อนถึงทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับเปิดทุกวันจันทร์1วันเสาร์ครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์1วันนะนะครับก็โทรสอบถามกันก่อนได้ดัง044-611-006หรือ089-848-7222นะครับฝากกันด้วยนะ

านครับขอบคุณเด้อขอบคุณพี่สุดเทพที่ส่งอินบ็อกซ์เข้ามานะครับกับอินบ็อกซ์ของ Facebook พี่เปด้วยนะครับขอบคุณป้าบรรเทาครับทักมาถามบอกว่าเอ๊ะเพลงนี้เป็น AI หรือเปล่าเพลงนี้เป็นของอาร์มชิงช้าสวรรค์ที่โคเวอร์เอาไว้นะนะครับพอดีแบบชินแต่ต้นฉบับแหมผมขอเนี่ยได้ดูนิสัยก่อนเนี่ยถ้ามีแบบเวอร์ชันที่โคเวอร์ของศิลปินรุ่นใหม่ๆผมก็จะหยิบเวอร์ชันโคเวอร์มาให้ฟังนะครับเพราะว่าเพลงเก่าๆนี่เราจะเน้นช่วง 8:00 นนะช่วงนี้ก็พยายามจะไม่เก่าแต่ก็ยังมีคนขอเก่าก็ไม่เป็นไรฮะนะครับเราเป็นคนน่ารักใจดีก็สังเกตหน้าตาก็พอนะครับผมใจก็ดีเหมือนหน้าตานะครับผมแหมช่างกล้าล้อเล่นนะคำขำกันนะฮะคุณผู้ฟังครับเวลาหมดละนะครับเดี๋ยวยังไงเป้ส่งได้กับ1เพลงของ1เพลงของทีมงานบริที่ส่งเข้ามากับไหมไทยคิดว่าสาวฟังลำนะเพลงของหนูเล็กผมมาเจอละอย่าใจกระจอกใช่ไหมเพลงใหม่เดี๋ยวจัดให้ฟังนะคุณอุเทนนะสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คิดว่าไล่สาวฟังลำมีแสงน้อยลำพงแสงลำม่วงขวาหรือว่าซุ่มแดนแดนยุนาฮันเอาไม่ได้เดี๋ยวไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้านี้กลับมาอยู่ในการในชั่วโมงสุดท้ายครู่เดียวครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทางยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกพ.ต่างจากสท.ไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการเช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณี

0: ลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจะมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน500,000บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถขายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
6: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: MCOT Connect แอปพลิ พลิเคชันเดียวที่

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cord Connect โทร044

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ันแปลว่ารักครับกับเพลงของตรีชนรงค์ครับเพลงนี้จากฝั่งทางคูเมืองที่ส่งกำลังใจเข้ามาได้ครับจัดให้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยมักไม่คนขอนะเพลงนี้นะแหมได้ครับอุ้ยถ้าคนแถวนี้กอดอุ่นเลยนะครับผมถึงแม้จะตัวเล็กแต่กอดอุ่นมากร้อนเลยนะฉังกลาเนี่ยล้อเล่นนะนะครับอ่ะเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ครับ5โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้ยังเหลือเพลงส่วนทางของวงกางเกงยังเหลือเพลงของหนูเล็กกากาใช่ไหมนะครับหนูเล็กกากานี่อย่าใจกระจอกแล้วก็มีข้อความที่ส่งเข้ามาสวัสดีครับขอเพลงสถานีปลายทางกล้วยคลองหอยขงนะครับคุณแอนริวนะนะครับสถานีไหนครับที่นี่สถานีบุรีรัมย์ท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีบุรีรัมย์กรุณาหยิบสิ่งของสัมภาระของท่านและของคนอื่นติดไม้ติดมือมาด้วยขอบคุณครับแม่ได้ฮะแบบนี้คุกแน่นอนว่ากันไปนะขอบคุณมากเลยฮะลงสถานีบุรีรัมย์สถานีเพลงเพราะมีแต่เพลงม่วนๆมีแต่กำลังใจที่มอบให้กันนะฮะมีแต่ความหน้าตาดีคนที่ฟังอยู่คนหน้าตาดีแล้วก็จะถูกหวยรางวัลที่1เนี่ยแน่ๆวันไหนนะหนึ่งเดือนหน้านะคนจัดล่ะถูก16ล้านเอ๊ะมัน16ล้านมันจะเป็นยังไงนะ6ล้าน2ใบก็12ล้าน3ใบ18ล้านแล้ว16ล้านนี่มันยังไงอ๋อพอดีแบ่งเพื่อนอีก 200,000 ว่าไปเลยครับยี่เนาะงวดนี้ไม่ซื้อนะครับผมไม่ซื้อนะผมเหนื่อยครับเอามาถ้ามาแบบนี้กูตายกันหมดนะฮะ848เลิกงวดนี้จะเอาตังค์ไปซื้อขนมไม่ซื้อหวยครับผมสัญญาเลยฮะแต่ใกล้วันก็ไม่รู้จะอดได้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นจะถามจะบอกผมนะใครถามจะบอกผมจะตัดออกจากกองมรดกผมเลยนะฮะอย่ามาเล่าให้ผมฟังว่าถูกไว้ผมอิจฉานะอ่ะก็ว่าไปนะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับตอนนี้11นาฬิกา20นาทีครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับแน่นอนครับเรื่องของกระจกรถยนต์หลายคนก็บอกว่าแหมนะครับเห็นหลายร้านก็มีเยอะอยู่นะครับแต่บางทีกระจกเรามันแตกมันร้าวมันเสียรุ่นของเรารุ่นเก่าจะหาที่ไหนมีเนาะหรือบางทีเราไม่กล้าไปกลัวไปเปลี่ยนมาแล้วกระจกไม่ได้มาตรฐานกลัวไปเปลี่ยนมาแล้วแหมมันจะใช้ได้ไหมอ่ะนะฮะผมแนะนำให้มาที่นี่นะครับกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับกระจกที่ได้มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์มีมอกไม่ใช่กระจกไก่กามาติดให้คุณนะกระจกมีมาตรฐานนะฮะนะครับแล้วก็พี่ช่างที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยทำให้การรื้อถอดกระจกวางกาวเนียนกริบรถไม่ช้ำไม่เป็นสนิมนะครับเรายังมีราคาส่งสำหรับพี่ช่างที่จะนำไปติดตั้งเองนะครับมีบริการนอกสถานที่สำหรับเต็นท์รถมือสองอู่เคาะพ่นสีรถยนต์เรียกใช้กันได้เลยร้านรถเขารู้กันว่ามาที่นี่ของดีของถูกนะครับหลายคนเปลี่ยนกระจกมาไปเปลี่ยนจากที่ไหนมาเราไม่รู้เราจะไม่พูดถึงจุดนั้นแต่ถ้ามีปัญหารั่วซึมกลับมาหาเราได้นะเรายินดีหรือถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมเราติดแบบรับประกันนะฮะไม่ใช่ว่าติดแล้วทิ้งแล้วปล่อยนะมาหาเราร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์เนี่ยเรารับประกันบอกคำเดียวว่าตลอดเลยมาหาได้ตลอดถ้ามีปัญหารั่วซึมนะครับปรึกษาได้ตลอดมาหาได้ตลอดไม่มีเงินสดผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนผ่านมันส้ม SPay Later สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตนะครับสามารถที่มาปรึกษากันได้ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาไปใช้บริการก็

คือบอกว่าฟังจากพี่เป้นะอสมทบุรีรัมย์นะฟังจากเราไปเดี๋ยวมีโปรพิเศษให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับสโลแกนร้านของเราครับส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบคันใส่ใจทุกขั้นตอนครับติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพนะหน้าร้านตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6นะครับซึ่งใกล้ๆกับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ออกจากตรงนั้นไปประมาณ 6-700 เมตรประมาณนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมปรึกษากันก่อนได้0617716256 0617716256นะเจ้าของร้านใจดีน่ารักมากสอบถามเรื่องราคาสอบถามเรื่องของกระจกสอบถามกันก่อนจะแวะเข้าไปใช้บริการก็ฝากกันด้วยนะครับกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

0: ของวงกางเกงมันก็แปลกนะนะครับเจอไม้งามเมื่อยามขวานบิ่นทำไมเราไม่เจอกันเมื่อไวกว่านี้ทำไมเราไม่เจอกันเมื่อ5ปีที่แล้วทำไมเราไม่เจอกันเมื่อพี่ยังไม่มีใครนั่นว่าไปนั่นนะครับแหมมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะนะครับเมียตัวเองนี่ยิ่งแก่ยิ่งขี้เหร่ขึ้นทุกวันนะฮะเมียคนอื่นทำไมเขาสวยจังเลยทำไมมักเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่มีนะผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าตามที่เพื่อนๆเล่าให้ฟังกันแหมว่ากันไปนะฮะอ่ะเวลาหมดแล้วครับฝากกันด้วยนะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์เนี่ยที่บอกไปแวะมาที่นี่ไม่ผิดหวังไม่มีเงินสดผ่อนได้ด้วยนะผ่อนผ่านบ้านส้ม Escalator สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตง่ายๆปรึกษาเจ้าของร้านผู้น่ารักของเราได้เลยนะฮะคุณแนนใจดีมากนะ0617716256ครับ0617716256เจ้าของร้านใจดีพี่ช่างเก่งมากแนะนำมาเลยกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะฮะเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวไงส่งท้ายก่อนนะกระจกอย่าใจกระจอกเพลงของหนูเล็กกากานะครับเพลงที่คุณแอนดริวใช่ไหมที่ส่งเข้ามานะครับผ่านช่องทางไลน์เอาขอบคุณคุณอุเทนที่ส่งมาตั้งแต่ช่วง10โมงกว่าเนี่ยเพลงของคุณแนนดิวรอคิวก่อนนะครับอ่ะส่งท้ายเลย
1: ถ้าใจกระจก
0: เดี๋ยวจบแล้วพักแป๊บนึงนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่สุดท้ายของวันนี้สักครู่ครับถ้าใจ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
2: MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ปลายทางนะครับนั่นคือ1ซิงเกิล1เพลงจากในส่วนของกล้วยคลองหอยโขงนั่นเองนะครับนะรออยู่ตรงนี้ครับสถานี

มีปลายทางครับพี่เป้ก็รออยู่ตรงนี้สถานีวิทยุอสมทสังวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีแต่คนหล่อคนสวยคนฟังก็น่ารักคนไม่ฟังขี้เล่ เพราะฉะนั้นหมุนขึ้นมาที่นี่ท่านจะหล่อจะสวยหน้าตาดีและรวยมากเหมือนกับดีเจครับอ่ะว่ากันไปนะฮะคุณผู้ฟังก็เราจะเน้นความสบายใจกับการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ฮะนะครับเราจะไม่เน้นความเครียดความเหนื่อยเราจะเน้นความสบายใจเพราะว่าคุณผู้ฟังแต่ละมื้อแต่ละเดย์อากาศก็ร้อนทำงานก็เหนื่อยขับรถก็วุ่นวายเอาเป็นว่าหมุนมาที่นี่เราจะสบายใจไปด้วยการส่งความสบายใจกับคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านด้วยนะ5โมงครึ่งถึงเที่ยงวันนะครับตอนนี้5โมง48นาทีเบรกสุดท้ายของวันนี้เอ้าเวลาทำไมผ่านไปไวจังเลย นะครับก็อย่างป่าเชิดบอกว่าผมจะทันไม่เพลงอ้าวทันเดี๋ยวเพลงสุดท้ายพอดีผู้บ่าวลูกติดนี่ไม่สุดท้ายเดี๋ยวจะให้ฟังนะฮะเมื่อกี้เปิดหัวใจที่ใช้แล้วใช่ไหมจากพี่อภิชาตินะครับขอเข้ามาแล้วก็สถานีปลายทางกล้วยของหอยโข่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะผ่านช่องทางไลน์ที่ส่งเข้ามาจากกุ๊ดแอนด์ริวนะครับส่งมา5 โมง 5 โมง18นาทีจะให้ฟังแล้วเด้อนะฮะมีคนบอกว่าโอ้ยพี่เป้เปิดเพลงของสิริพรไม่ทันหลับ เขาไกลเป็นยานอนหลับชั้นดีแล้วเหรอเนี่ย ดีผมดีใจที่คุณผู้ฟังได้พักผ่อน5นาที10นาทีเนี่ยเขาบอกว่าการนอนช่วงกลางวันนะไม่ต้องนอนยาวมากเพราะว่าถ้านอนหลับลึกแล้วนอนยาวๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนจะพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ว่าเราหลับสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยมันจะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเหมือนท่านทานกาแฟสัก10แก้วเลยนะแหมนะว่ากันไปนะก็จริงไหมอันนี้จริงครับผมก็อย่างนั้นแหละแต่มันนอนไม่ได้ทำงานไงใครจะไปหลับเล่าใช่ไหมอันที่เผลอก็คือหลับทำแกล้งหลับไงอ่ะว่าไปนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราฝากคุณผู้ฟังด้วยนะเคยเจอปัญหาไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะเสียงทั้งโดนขโมยทั้งอุบัติเหตุครับบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะแต่ว่ามันต้องซื้อสายไฟวุ่นวายอ่ะต้องเดินสายอ่ะเสียเงินเสียเวลาใช่ไหมแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแถมค่าไฟถนนก็ต้องได้จ่ายอีกอ่ะวะนั้นลำบากในชีวิตนี้ค่าไฟก็ขึ้นเนาะนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับนะฮะด้วยไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรเลยนะตัวหลอดเขาเป็นแบบ LED ที่ประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเคยเห็นกันไหมเวลาไฟอย่างสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยโอ้เขาเปิดนะมันต้องวอร์มจะเปิดปุ๊บสว่างเลยไม่ได้นะมันก็ต้องค่อยสว่างมันดีใช้เวลานานนะอันนี้ไม่ต้องฮะเปิดปุ๊บสว่างปั๊บนะครับเนี่ยก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับหากชาร์จเต็มๆ1ครั้งเนี่ยจะเปิดได้ประมาณ12ชั่วโมงเลยนะครับติดตั้งง่ายนะมีสายยาวให้5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ครับจะฝนตกแดดออกก็บ่ยันนะครับก็ใช้งานง่ายครับสั่งงานผ่านรีโมทนะครับกับไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับบอกเลยซื้อตอนนี้ซื้อ1แถมอีก1ให้ฟรีอีกโคมไฟ LED อีก2อันฟรีแว่นกันแดดครับแบบให้อีก1อันครับทั้งหมดนี้ให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับเนี่ยสนใจโทร021143990นะ021143990นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับลืมแจ้งผลบอลกันนิดนึงอ่ะวันนี้โอ้เอ้าผลบอลไปไหนอ่ะผลบอลหายอ่ะโอ้โคลอมเบียคู่ล่าสุดในโคลอมเบียเอาชนะคองโกได้ 1-0 นะคู่ประมาณ 9:00 นไงเพิ่งจบไปตอน 10:00 นกว่าๆนี่เองนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็นะครับเริ่มตั้งแต่ 2:00 นะ 2:00 นพรุ่งนี้สวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคนาดานะครับแล้วก็มีบอสเนียและโฮเซโกวิน่า

เจอกับกาตาร์ครับนะครับมีคู่6โมงเช้าก็โมร็อกโกแล้วก็เฮตินะนะครับส่วนคู่5นาฬิกาคู่5นาฬิกาขอไปไม่ใช่6โมง5นาฬิกาเป็นสกอตแลนด์เจอกับบราซิลครับนะครับส่วนคู่8

ความสุขไม่เล่นการพนันฮะก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยคนที่รวยคือเจ้ามือคนเดียวนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะก็ฝากให้ดูแลสุขภาพร่างกายดูแลตัวเองด้วยนะนะครับวันนี้เหมือนจะพูดมากนิดนึงนะเราขออภัยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงวันเจอกันส่วนช่วงพักเที่ยงครับพักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยพร้อมกับรับประทานอาหารที่ท่านโปรดปรานไปนะส้มตำไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงครึ่งครับอีสาน360องศาก็อยู่กับพี่ดีเจปลอยฝนยาวๆตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งถึงปู๊ดเลยช่วงเย็นเลยสำหรับเป้วันนี้ต้องขอจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกพลังเงียบที่ส่งมาให้เราอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ฮะวันนี้ไปแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ายกสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาคนบรรจุไปแล้วก็ไม่เว้นซัดกลไกแบบนี้เรียกว่าขายชาติเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นฝากไปยังทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50ต่อ48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
2: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือราช

0: การชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทางสิ้นครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-8 แสนบาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะนายมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไปได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการ ส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขัน

0: พนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
1: นายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระทัยประสานใจเจื่องประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตาม

0: ฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบางผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
1: กรรมธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมธิการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงศ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การด้วยครับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมธิการการปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวภคมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
0: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้ จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทาง

0: ไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกัน2คนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
0: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิไสยเกลือแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สินจนผู้ที่สนใจค่ะทางนี้เสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลรายฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจะหมกตัวอยู่ในห้อง

0: จ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ไร้ข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้ง2รายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้ง2รายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะแม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่าในทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศรัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
0: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผ่ปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียส

0: มีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตRadio Go Green
1: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
4: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
5: ผ้าโต๊ะไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น
6: ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
7: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้

0: นี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญผู้ภาคอีสานได้ที่ Facebook

0: อีสาน
1: อีสาน
0: 360องศา
2: สิบสองนาฬิกากับอีก34นาทีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศาค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้เจอกันก็วันพุธกลางสัปดาห์อีกแล้วนะคะเป็นพุธสุดท้ายของเดือนมิถุนายนค่ะ24มิถุนายน2569นะคะช่วงเที่ยงๆแบบนี้เราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจในท้องที่ท้องถิ่นใน3จังหวัดมาบอกเล่านะคะสู่พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันในช่วงนี้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอสมท92นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายแล้วก็ดิฉันดีเจปล่อยฝนขวัญเรือนจินดาพงษ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการกันด้วยค่ะนะคะสำหรับนี้มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยค่ะนะคะหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางโคราชนะคะทางอุดรนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะในช่วงของอีสาน360องศากับช่วงของ Talk of the Town นะคะวันนี้เราจะไปทอล์กกันที่จังหวัดแรกนะคะเราจะไปที่อุดรนะคะใครที่อาจจะเตรียมบินนะคะต้องบินประมาณไหนนะคะบินช่วงไหนถึงจะมีของรางวัลของที่ระลึกช่วงนี้นะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดนะจาก DJ ปังปอนปิยพรพุทธดีนะคะที่จะมาเล่าให้ได้ฟังกันในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
3: Talk of the Town Talk of the Town
2: ค่ะ Talk of the Town นะคะสำหรับช่วงนี้ตอนนี้น้องปังปอนอยู่ในสายกับดิฉันแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปอยฝนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศดีไหมคะ
4: โอ้โหวันนี้ฝนหายค่ะแดดเปรี้ยงเลยค่ะพี่ฝนค่ะร้อนแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะทางบุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
2: ้โอ้ก็ร้อนค่ะฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะร้อนอบอ้าวแดดจ้าแดดจัดมากๆไหมนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ไหม
4: ไม่เลยใช่ไหมคะก็ในส่วนของตัวเมืองอะค่ะก็คือจะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแดดแรงมาแต่เช้าเลยค่ะแต่ว่าในส่วนของต่างอำเภอนะคะมีคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาว่ามีช่วงเช้าเนี่ยสายฝนโปรยปลายลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอช่วงสายมาหน่อยก็แดดเปรี้ยงเหมือนกันค่ะก็ในส่วนของหลายๆอำเภอในส่วนของต่างอำเภอที่อุดรนะคะก็สภาพอากาศก็จะคล้ายๆกันค่ะ
2: ค่ะนะคะก็ต้องช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆเนาะเพราะว่าอากาศแบบนี้ทำให้แบบคุณไม่สบายเป็นหวัดเยอะพอสมควร
4: ใช่ค่ะ
2: นะคะช่วงนี้เห็นบอกว่าอะไรนะมีของรางวัลของที่ระลึกมาฝากเกี่ยวกับงานอะไรคะ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Talk of the Town อุดรธานีค่ะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะมิถุนายนค่ะก็อยู่ในช่วงของ Pride Month นะคะแล้วก็ที่อุดรธานีนะคะสำหรับใครที่มาวันที่27มิถุนายนนี้นะคะที่บินมาที่อุดรก็เตรียมรับของที่ระลึกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่บินมาอุดรช่วง Pride Month ค่ะมีของพิเศษรอกันอยู่นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานอุดรธานีค่ะขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Pride Journey Happy Landing นะคะสีสันแห่งการเดินทางความสุขแข่งการมาถึงนะคะเพียงแค่เดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีในวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะแสดงบาร์โค้ดนะคะบอดดิ้งพาสนะคะแล้วก็สแกน QR โค้ดลงทะเบียนนะคะที่จุดบริการภายในท่าอากาศยานอุดรธานีค่ะก็รับไปเลยนะคะสำหรับหมอนสายรุ้งนะคะสีสันสดใสลิมิเต็ดอีดิชั่นจากททนะคะบอกว่าของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะการเดินทางเต็มไปด้วยความสุขความสบายใจแล้วก็การเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะคะออกมาค้นพบสีสันเสน่ห์แล้วก็ความอบอุ่นของอุดรธานีในแบบของคุณนะคะดังนั้นใครที่เดินทางมาที่อุดรธานีนะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมของเรากันได้นะคะสำหรับผู้ที่เดินทางมาที่ท่าอากาศยานอุดรธานีนะคะแลนดิ้งลงมาแล้วก็อย่าลืมนะคะแสดงบอดดิ้งพาสสแกน QR โค้ดนะคะลงทะเบียนค่ะที่จุดบริการภายในสนามบินอุดรธานีนะคะแล้วก็รับไปเลยสำหรับทางด้านของหมอนนะคะสายรุ้งลิมิเต็ดอีดิชั่นจากททสำนักงานอุดรธานีค่ะ
2: โอ้นะคะดูจากรูปที่ส่งมาสวยมากๆเลยนะคะหมอนสายรุ้งแจกวันเดียวใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะกิจกรรมวันเดียวค่ะ27มิถุนายนค่ะสำหรับใครที่แลนดิ้งลงมาแล้วนะคะอยากได้รับของที่ระลึกจากททก็อย่าลืมนะคะเก็บตัวในส่วนของบอร์ดดิ้งพาสนะคะแล้วก็มายื่นที่จุดกิจกรรมภายในท่าอากาศยานอุดรธานีกันได้ค่ะรับหมอนใส่ลุ้งสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะเห็นแล้วก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ย
2: อ่ะนะคะถ้าอยากได้ก็ต้องบินแล้วล่ะ
4: บินลง
2: วันที่27 28
4: ใช่ค่ะวันที่27มิถุนายนนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะสำหรับทางด้านของใครที่มีแพลนจะมาที่อุดรธานีแล้วก็จะแลนดิ้งลงในวันที่27นะคะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับททกันได้นะคะลุ้นรับหมอนสายรุ้งจากททไปเลยค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่บินในช่วงวันที่27ก็ห้ามพลาดอย่าพลาดโอกาสอย่าทิ้งโอกาสเนาะนะคะก็นำอะไรแนะนำ
4: ตัวบอร์ดดิ้งพาสค่ะ
2: ไปติดต่อ
4: แล้วก็มีการสแกนใช่คือยื่นตัวบอร์ดดิ้งพาสนะคะที่จุดกิจกรรมภายในท่าอากาศยานนะคะแล้วก็เขาจะมีสแกน QR code สำหรับการลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเสร็จก็รับหมอนที่ระลึกกันไปนะคะเป็นหมอนสายรุ้ง Limited Edition จากททค่ะ
2: โอ้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องปังปอนมากๆเลยค่ะที่มาบอกแบบข่าวดีเนาะข่าวดีก็ว่าได
4: ้ข่าวดีค่ะข่าวดีกิจกรรมดีๆจากททอุดรธานีนะคะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็นะคะเป็นข่าวคราวจากทางจังหวัดอุดรธานีนะคะกับน้องปังปอนปิยพรพุทธีนะคะฉะนั้นแล้วใครที่อย่าลืมนะคะจะบินในช่วงของวันที่27มิถุนายนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะไปรับหมอนสวยๆนะของที่ระลึกจากททกันได้ค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปทอล์กกันต่อนะคะจากทางโคราชนะคะโคราชเห็นบอกว่าเอ๊ะมีกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะคะการทำขนมหรือเปล่าขนมไหว้พระจันทร์แม่นะคะยังไงเดี๋ยวไปติดตามนะคะข้อมูลดีๆจากน้องหญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฝนนะคะดีเจหญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
2: โอ้นะคะวันนี้ทางอุดรก็ร้อนนะคะทางบุรีรัมย์ก็ร้อนจ้าแดดจ้าเช่นกันค่ะโคราชจะเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ไม่ต่างค่ะพี่ฟ้านี่คือแบบใสสว่างมากนะคะเมฆนี่ไม่ค่อยมีนะพี่ก็คือเอาจริงๆแต่เมื่อวานแล้วค่ะพี่ฝนที่แดดในช่วงกลางวันเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะช่วงประมาณช่วงเที่ยงเนี่ยถือว่าแดดจัดแดดแรงมากๆนะคะแล้วก็อากาศก็คือค่อนข้างอบอ้าวค่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าวันนี้มีลมที่บริเวณสถานีที่บ้านภูเราเนี่ยมีลมพัดค่ะก็เลยอาจจะแบบว่าทำให้คือแดดจ้า ก็จริงแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ร้อนเท่าแบบเมื่อวานนี่คือมีความระอุไงพี่ปุ๋ยแต่ว่าวันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นแดดจ้าแต่ว่ามีลมพัดเรื่อยๆค่ะ
2: ลมเรื่อยๆโปร่งๆใช่ไหมท้องฟ้าโปร่งๆก็คล้ายๆกัน
1: แดดจ้าต้องใช่ค่ะก็จะมีความแบบแดดแรงนิดนึงแต่ว่าอากาศแบบนี้ที่มันแปรปรวนเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพหลายๆคนเหมือนกันนะคะพี่ฝน
2: ใครที่ทำงานแบบว่าอาจจะอยู่กลางแจ้งกลางแดดบ่อยๆเนี่ยอันนี้ต้องพยายามดูแลตัวเองดื่มน้ำนะคะแล้วก็ถ้าดูสังเกตดูอาการตัวเองด้วยเนาะนะคะถ้าแบบมีอาการเวียนหัวผิดปกติอะไรยังไงก็พักก่อนเข้าร่มก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะอาจจะต้องเรียกว่าเช็คสภาพร่างกายตัวเองกันสักนิดนึงนะคะสังเกตว่าแบบมีอาการหน้ามืดเวียนหัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามีอาการแบบร้อนวูบวาบผิดปกติต
2: ้
1: องรีบเข้าร่มแล้วก็รีบจิบน้ำทำตัวเองให้แบบลดความร้อนให้เร็วที่สุดอะค่ะ
2: ค่ะวันนี้เห็นบอกว่ามี

0: ะไรนะเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรไหว้ว่าขนมไหว้พระจันทร์ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมนี้เป็นยังไง
1: จริงๆคือเป็นเรื่องของการส่งเสริมการสร้างอาชีพนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเรียนการทำขนมนะคะโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมนะคะการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สูตรขนมไหว้พระจันทร์นะ
0: คะ
1: ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งก็บอกว่าไม่ใช่แค่ขนมไหว้พระจันทร์นะก็จะมีตัวเป็นกลีบปั๊บด้วยของทางโคราชนะคะจะมีกลีบปั๊บเป็นแบบของโคราชด้วยนะผ
0: ่
1: านการถ่ายทอดค่ะองค์ความรู้จากเชฟผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะคะพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริงนะคะตั้งแต่การทำแป้งการสร้างสรรค์ไส้ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็อบขนมกันเลยค่ะถือว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็รวมถึงทางเรียกว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาซึ่งได้วิทยากรเนี่ยเป็นเชฟในระดับประเทศเลยนะ
0: โอ้โ
1: หแล้วก็มีผู้ประกอบการชื่อดังของโคราชแล้วก็มีอาจารย์จากทางอาชีวศึกษานครราชสีมาด้วยค่ะด้วยกิจกรรมนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะเวลาก็คือ10นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะที่ห้องมิตรไมตรีชั้น1อาคาร2และก็ห้อง821ชั้น2อาคาร8วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาการบรรยายแล้วก็มีการถ่ายทอดประสบการณ์นะคะจากเชฟบัสคุณธวัชชัย
0: ค่ะ
1: คราวงวัฒนาค่ะเป็นท็อปโปรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ด้วยนะคะเชฟบัสมาเองนะและก็จะมีคุณแพรวพันธ์ทัพทิมธงชัยค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทขนมบ้านคุณย่าโคราชจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็แฟรนไชส์ขนมกรีบปั๊บบ้านคุณย่านี่ขนมบ้านคุณย่าอร่อยไส้แน่นนะคะแล้วก็คุณพัทรกรค่ะแก้วเขียวค่ะครูชำนาญการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมานะคะซึ่งกิจกรรมนี้เขาจะทำกันในส่วนของการร่วมสืบสานวัฒนธรรมค่ะกับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะพร้อมทั้งเรียกว่าต่อยอดนะคะสำหรับไอเดียสู่การสร้างสรรค์นะคะสูตรขนมที่มีเอกลักษณ์และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยก็ต้องบอกเลยค่ะว่านี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของการอบรมเชิงปฏิบัติการในงานนี้ใครสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะได้นะคะที่เพจของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาหรือว่าจะเป็นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะคะก็ทั้งสองที่ซึ่งเขาก็จะบอกรายละเอียดซึ่งงานนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการคือจริงๆน่าสนใจนะคะเพราะว่าใครที่อยากจะไปทำเป็นอาชีพค่ะพี่ฝนเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเนาะหรือว่าอยากที่จะไปเรียนเพื่อที่จะแบบมีวิชาความรู้ในเรื่องของการทำอาหารอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ
0: ใช่ค่ะขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยในรูปแบบเดิมๆเราก็จะเห็นแบบเป็นกลมๆเนาะเราก็อยากจะเห็นในรูปแบบใหม่อ่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เขาก็จะแบบให้แบบสร้างสรรค์แต่ว่าแหมงานนี้คงต้องไปดูกันในการอบรมแล้วล่ะเขาคงจะแบบว่าให้ไปศึกษาแล้วก็ไปลองปฏิบัติจริงด้วยค่ะเพราะว่าสอนตั้งแต่ทำแป้งเลยนะพี่ฝนอันนี้น่าสนใจ
0: มันทำยากนะทำแป้งทำยังไงให้แบบว่าขึ้นรูปอะไรประมาณนี้แล้วก็อบ
1: ใช่ใช่พี
0: ่วิธีการอบขนมอบยังไงให้แบบว่าอร่อยเขาก็จะมีเทคนิคของเขาค่อนข้างละเอียดอ่ะเยอะ
1: ง่ายค่ะใช่ค่ะ
0: ดูเหมือน
1: อะไรที่เป็นเบเกอรี่ยากค่ะ
0: ดูเหมือนง่ายอ่ะดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ใช่
1: ใช
0: ่โดยเฉพาะ
1: ไม่ง่าย
0: โดยเฉพาะขนมไทยเนี่ยดูเหมือนโอ้อันนี้ยิ่งแบบยิ่งยากไปใหญ่ขนมไทยเรานี่แหละ
1: ประณีตมีความผนวกงานศิลปะแล้วก็เขาเรียกว่าวัฒนธรรมลงไปในอาหารด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะได้ที่เพจของอาชีวศึกษานครราชสีมาไปดูรายละเอียดกันค่ะแล้วก็ไปลองสอบถามข้อมูลกันดูนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะย้ำกันอีกครั้งละกันวันที่3กรกฎาคม2569นะคะเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาค่ะ
0: เอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขารับประมาณกี่คน
1: น่าหนาสีเพราะว่าจริงๆตรงนี้ตรงรายละเอียดตรงนี้คือเ

0: ขาให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจของอาชีวะก
1: ับ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะ
1: ใครสนใจต้องรีบเลยค้นหาเพจได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อได้ใครติดต่อก่อนอาจจะแบบว่าได้ก่อนประมาณนี้เนาะเผื่อว่าเขาจำกัดจำนวน
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆต้องจำกัดอยู่แล้วแหละ
1: งานก็วันเดียวใช่ไหมวันเดียววันเดียวนะคะ
0: ใช่งานวันเดียวค่ะงานวันเดียวค่ะ
1: โอ้นะคะอ่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะรีบเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมก็จะจัดขึ้นวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะอ่
0: ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องหญิงนุ้ยนะคะที่มาบอกเล่าข่าวดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะ
0: ค่ะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ฝนช่วงนี้อากาศแปรปรวน
1: เช่นกันเช่นกันสู้ๆนะ
0: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะก็นะคะเป็นสายจากทางโคราชนะคะน้องดีเจหญิงนุ้ยคุณอัญญานะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการไปทำนะคะอบรมทำขนมนะคะสำหรับใครอยากจะไปลงมือทำด้วยตัวเองอยากจะรู้นะคะว่าวิธีการทำขนมโดยเฉพาะขนมไหว้พระจันทร์ในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาจะมีการพัฒนารูปแบบใหม่ยังไงนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลได้นะคะจากทางอาชีวศึกษาแล้วก็ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมากันได้นะคะซึ่งงานก็จะจัดในช่วงของวันที่3กรกฎาคมค่ะเอาละค่ะช่วงของ Talk of the Town นะคะโคราชอุดรผ่านไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้มาที่บุรีรัมย์กันบ้างนะคะ Talk of the Town ที่บุรีรัมย์กันนะคะเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของเมนูค่ะนะคะเมนูเป็นเมนูหนึ่งในเมนูนะคะใน5เมนูที่ผ่านการคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะค้นหาสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะก็มีหลายๆเมนูแต่ว่าวันนี้จะนำมาให้ได้ทราบกัน3เมนูนะคะก็จะมีบกสวายนะคะบกสวายค่ะตำเรียกว่าเป็นตำไก่ใส่มะม่วงนะคะอันนี้เป็น1ใน5เมนูที่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะค้นหาสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะกับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะประจำปี2569นะคะก็บกสวายเนี่ยโอ้โหนะคะฟังดูบางคนบางท่านอาจจะเป็นหน้าตายังไงประมาณไหนนะคะเป็นเมนูเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่สุดแซ่บนะจานเด็ดค่ะที่หลายๆคนต้องลองนะคะก็จะมีไก่ย่างนะคะไก่ย่างเตาถ่านหอมๆนะคะโคลกนะโคลกคุกเค้ากับสมุนไพรเป็นสมุนไพรคั่วนะคะจนได้แบบรสชาติที่เข้มนะคะเข้มข้นแทรกซึมเข้าเนื้อค่ะนะคะสถานต่อมรับรสนะคะด้วยมะม่วงเป็นมะม่วงสับแบบเปรี้ยวจี๊ดนะคะเสิร์ฟนะความนัวแบบครบรสมีความเปรี้ยวเผ็ดเข้มนะคะแซ่บจี๊ดจ๊าดต้องรองนะคะคุณผู้ฟังงานนี้ห้ามพลาดสำหรับเมนูแรกก็คือบกสวายนะคะตำไก่ใส่มะม่วงค่ะแล้วก็มาต่อด้วยแกงเปรอะลาวานะคะอันนี้ก็เป็น1ใน5เมนูที่ผ่านนะคะรอบคัดเลือกนะคะเช่นเดียวกันค่ะนะคะรสชาติเป็นยังไงสำหรับแกงเปิดลาวานะคะรสชาติก็จะเป็นรสชาตินัวค่ะนัวน้ำปลาร้าแล้วก็ใบนะคะเป็นน้ำใบยะนางแบบเข้มข้นถึงใจแน่นอนนะคะจัดเต็มด้วยหน่อไม้กับกรอบหวานฉ่ำนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเห็ดปลานะคะจากเขาพระอังคารนะคะที่เนื้อของเขาจะแบบแน่นๆ นะคะหนึบๆนะคะสู้ฟันสุดๆเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ทีเด็ดคือน้ำแกงนะที่ข้นหนืดนะเป็นสูตรลาวาค่ะหอมกลิ่นนะคะเปราะหอมแล้วก็ดอกฟักทองโชยเตะจมูกนะคะบอกเลยว่าแซ่บนัวนะคะจนต้องร้องขอเข้าสวยนะคะเพิ่มอีกเป็นจานที่2นะคะอ่ะต้องลองนะคะสำหรับแกงเปิดลาวานะคะและอีก1เมนูค่ะก็คือยำเปราะภูเขาไฟแหมแต่ละชื่อนะคะก็เป็นอีก1ใน5เมนูที่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะค้นหาสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเรียกว่าระเบิดความหอมสดชื่นยำเปราะภูเขาไฟนะคะรสชาติแบบว่าจัดเต็มนะคะรสจัดจ้านนะคะรสชาติเป็นไงเขาก็จะมีการคลุกเคล้าเครื่องยำสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะฟินนะคะเต็มคำกับปลา

ทูนะคะปลาทูทอดเนื้อแน่นค่ะหอมมันละมุนลิ้นนะคะด้วยน้ำกะทิสดคั้นมือแบบแท้ๆคลุกเปราะหอมหั่นนะคะเป็นหอมหั่นฝอยเคี้ยวแบบกรุบกรอบนะคะหลังจากนั้นโรยด้วยถั่วลิสงเพิ่มนะรสสัมผัสแซ่บ

0: ก็เรียกได้ว่าเป็น1ใน5เมนูที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อที่จะค้นหาสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมนะคะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันโหวตนะคะให้เป็นเมนูนะคะสุดยอดเมนูอาหารนะของจังหวัดบุรีรัมย์ในปีนี้ด้วยค่ะนะคะก็น่าจะเป็นช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีก1เรื่องราวที่นำมาทอล์กกันในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
1: Talk of the Town
0: 12 นาฬิกากับอีก 54 นาทีแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของรายการอีสาน360องศา

0: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
2: ค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสาน360องศานะคะวันนี้วันพุธที่14นะคะอสมทบุรีรัมย์92ค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายในภาคอีสานทั้ง3จังหวัดกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
0: ฟรีสไตล์วาไรตี้
2: ฟรีสไตล์วาไรตี้วันนี้นะคะเย็นนี้ห้ามพลาดค่ะคุณผู้ฟังชวนไปถึงใครที่ชอบมวยนะคะซึ่งทางททสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะฝากเชิญชวนทุกท่านเลยได้มาสัมผัสนะศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบเรียกว่าแบบติดขอบเวทีนะคะในการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลค่ะนะคะก็เป็นรอบ16คนสุดท้ายในโซนอีสานนะคะรับประกันความดุดันเร้าใจแน่นอนค่ะพร้อมไปร่วมสืบสานมรดกไทยนะคะสู่สากลไปได้กันนะคะเย็นของวันนี้24มิถุนายนค่ะนะคะเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์นั่นเองนะคะอ่ะใครที่มีโอกาสนะคะหรือว่าอยากจะชมความแบบว่าอยากจะเห็นนะคะมวยไทยนะคะก็ไปร่วมสัมผัสกันได้นะคะของเย็นวันนี้ค่ะ 18:00 นเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วสำหรับอีสาน360องศานะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: อีสาน
3: 360องศา

0: ลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
1: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
2: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
1: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
1: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1 เมตร
2: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทัน

ขณะนี้เวลา 13:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกร่วมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาผู้บริหารกรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอังสิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่นายอาศิษฐ์กล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอาศิษฐ์กล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี

0: ให้ไปประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีนายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
6: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
5: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
6: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
5: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
6: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
5: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
6: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: M-Cod.

จากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอนะคะงานจาก No One Else ค่ะก่อนหน้านั้นสลักจิตนะคะของป้อมปองกูลแล้วก็ได้ด่ามาร่วมร้องด้วย2เพลงเพราะนะคะทักทายในช่วงรอบบ่ายค่ะได้สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนที่ Mcot Radio FM 92ค่ะนะคะปล่อยฝนขวัญเรือนดูแลคุณผู้ฟังนะคะถึง 5:00 นเย็นเลยนะคะต่อเนื่องกันไปเนาะนะคะฟังข่าวในหลายจังหวัดแล้วเรียบร้อยนะคะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตอนนี้ก็มานะคะลุยต่อพร้อมเพลงเพราะๆนะคะทักทายสำหรับตอนนี้ใครที่เข้ามาติดตามนะคะชมไลฟ์นะคะทางเพจ Facebook ของอสมทบุรีรัมย์เรานะคะมาเช็คชื่อกันก่อนนะคุณป้าบรรเทาวันนี้น่าจะเป็นคนแรกนะได้แชมป์ไปครองเช่นเดียวกันสวัสดีช่วงบ่ายอากาศร้อนๆนะคะ

ฟังเพลงนะคะที่เก่าเวลาเดิมค่ะชุมชนโคกระเวียงก็ร้อนนะวันนี้ร้อนโดยทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะร้อนทั่วถึงนะคะสวัสดียามบ่ายพี่ดิเลกด้วยนะคะขอฟังเพลงอะไรอ่ะพริกขี้หนูของพี่เบิร์ดนะพิเศษให้คุณแม่บรรเทานะคะอ่ะก็ขอบคุณนะคะได้แชมป์กลับคืนมาแล้วโอ้โอเคนะคะก็ยังไงใครที่เข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์ให้ปล่อยด้วยก็แล้วกันนะคะข้อจอนะคะส่งใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้จ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคุณผู้ฟังรวมถึงอยู่พื้นที่ไหนยังไงสมาชิกใหม่นะคะใครเป็นสมาชิกใหม่ก็อยากจะฟังเพลงก็ลองช่วยเลือกกันเข้ามาได้ค่ะตอนนี้มีประมาณสัก 600,000 คนนะคะ 6,000 คนก็แล้วกันเนาะนะที่เข้ามาชมนะคะเอาล่ะวันนี้อาจจะแบบว่าในหลายๆคนอาจจะแบบร้อนๆหนาวๆนะนะคะโดยเฉพาะข่าวที่แบบว่าอะไรนะกงข้อสอบใช่มั้ยนะคะล่าสุดนี้เช้าวันนี้นะซึ่งทางท่านนายกเองก็บอกว่าสั่งให้ยกเลิกนะคะผลสอบทั้งหมดนะคะหลังพบมีโกงข้อสอบท้องถิ่นปี68นะคะเรียกว่าครั้งใหญ่เลยนะคะแม้ว่าจะบรรจุเข้าทำงานไปแล้วนะก็อาจจะต้องพ้นสภาพนะคะเพราะมีที่มาไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะอาจจะมีร้อนมีหนาวนะสำหรับใครที่สอบในช่วงปีที่ผ่านมานะคะปี2568ด้วยค่ะนะคะสำหรับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันค่ะสภาพอากาศที่มันค่อนข้างจะแปรปรวนเนาะโรคโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนเป็นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอบอ้าวนะคะบางคนก็ไม่สบายได้ง่ายสุขภาพอาจจะแบบว่าผู้สูงอายุหรือว่าน้องๆนะคะคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะก็จะไม่สบายเป็นโรคป่วยไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายๆนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมค่ะที่จะดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดเราจะทำยังไงนะคะล้างมือค่ะล้างมือบ่อยนะคะด้วยน้ำสบู่หรือจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นพวกแก้วน้ำพวกช้อนนะคะอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวนะคะและไม่คลุกคลีหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดนะคะถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจจะต้องปิดปากปิดจมูกนะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะพวกผักนะคะผักผลไม้นมไข่นะคะกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆค่ะแล้วก็ใช้ช้อนกลางนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผักเนี่ยต้องพยายามทานให้หลากหลายเข้าไว้นะคะคุณผู้ฟังคนไทยทานผักน้อยมากนะคะทั้งที่ไทยเราก็โอ้โหมีผักหลากหลายชนิดนะผักพื้นบ้านเราก็มีเยอะเลยนะคะหาทานได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นทั้งยาเป็นทั้งสมุนไพรในตัวด้วยนะฉะนั้นทานผักนะคะให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะและนอนค่ะต้องนอนนะคะนะคะอาหารดีแล้วต้องนอนให้พอด้วยค่ะเพื่อให้ร่างกายเราแบบว่ามีสุขภาพดีเป็นการฟื้นฟูจะได้แบบว่ามีพละกำลังนะคะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายมันดีขึ้นมันฟื้นฟูได้ดีขึ้นค่ะดื่มน้ำนะคะน้ำสะอาดเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักๆเลยทำหน้าที่ในการที่จะขนส่งสารอาหารนะคะออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายฉะนั้นน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญว่าพยายามจิบบ่อยๆนะบางคนดื่มน้ำโอ้โห1วันเนี่ยประมาณ3แก้วยังไม่ถึงก็มีนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะถึงแม้ว่ามันจะทำได้แบบยากนะ สำหรับการเริ่มต้นนะคะคุณผู้ฟังออกกำลังกายนะคะให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเรานะคะออกแต่พอดีค่ะนะคะออกกำลังกายค่ะถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ถ้าเราได้เริ่มนะคะเริ่มก็ลงมือทำรับรองค่ะว่าคุณทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะอย่าเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนเยอะๆคนแออัดอากาศไม่ถ่ายเทนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะคะและสุดท้ายก็คืออาจจะต้องฉีดวัคซีนค่ะนะคะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยงเลยนะคะอายุใครที่แบบว่าสูงอายุ60ปีขึ้นไปเด็กเล็กๆนะผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะใน6กลุ่มนะคะก็อาจจะต้องไปรับวัคซีนนะคะป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ฟรีนะคะย้ำว่าช่วงนี้ยังคงให้ฟรีกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองไม่แข็งแรงนะคะมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

ะคะก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะคะอ่ะก็ฝากไว้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาชมตอนนี้ก็ลองช่วยเลือกเพลงเพราะๆได้เลยอ่ะต่อด้วยเพลงติดเธอสักก่อนจากน้องเจ้านายค่ะ

เป็นเสียงร้องของน้องเจ้านายนะคะชื่อเพลงติดเธอสักก่อนนะคะเพราะฟังสบายๆช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะนะคะยังคงอยู่ด้วยกันกับรอยฝนที่นี่อสมทเหมือนเดิมนะคะ92ของเรา Mcot Connect ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังได้เลยนะอยู่ที่ไหนฟังเราได้นะคะบนโลกใบนี้ ถ้ามีสัญญาณมีเน็ตนะฟังเราได้ทุกที่เลยค่ะอสมท92ปรอยฝนรับหน้าที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะจนถึง 5:00 นเย็นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเดี๋ยวกลับมาดูคอมเมนต์กันสิมีใครบ้างที่เพิ่มเติมเข้ามาสวัสดีรู้สึกนะว่าน่าจะมีสมาชิกใหม่นะพี่ลำดวนสวัสดียามบ่ายค่ะนะคะฟังอยู่ที่ไหนคะนะคะพี่ลำดวนแล้วก็อะไรมัวแต่ขำลืมชื่อน้องฝนไปเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะคะขอฟังเพลงที่ขั้นหนังสือโอเคนะฟังอยู่สุดเขตอำเภอเมืองโอ้นะคะน่าจะอากาศดีไหมคะอากาศดีเนาะนะร้อนนะบอกว่าไปรอฟังวิทยุก่อนค่ะโอเคได้เดี๋ยวช่วงต่อไปปลอยจะเปิดให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ลองเพิ่มเติมมาได้ค่ะแล้วก็แคนดงเมื่อสักครู่นี้ร้อนมากๆเลยพี่ปลอยฝนไม่ตกนะคะตอนนี้ข้าวก็เริ่มตายหมดแล้วนะคะทางแคนดงเพิ่มเติมของพี่เสกเข้ามาด้วยนะบอกว่าพี่เสกออกมาแล้วนะคะวันนี้โอ้มีแฟนคลับไปต้อนรับกันแบบเยอะเลยนะก็แหมดีใจกับพี่เสกกับครอบครัวพี่เสกด้วยเนาะแล้วก็ FC ของพี่เสกทุกคนค่ะเอาละเดี๋ยวส่งท้ายก่อนพักกันสักครู่เดียว

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวัน

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท

0: ลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Pod Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOTFM 92
2: M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

งานจากโบกี้ไลออนนะคะชื่อเพลงที่คั้นหนังสือค่ะเพลงนี้พี่วันขอเข้ามานะคะบอกว่าฟังอยู่สุดเขตอำเภอเมืองสัญญาณชัดเจนดีนะคะอ่ะก็น่าจะไปฟังผ่านทางวิทยุนะคะได้ๆเพราะว่าทางไลฟ์นะคะที่เพจของเราถ้าเป็นช่วงเปิดเพลงจะปิดเสียงเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังแสดงว่าอันนี้เป็นตัวจริงเป็น FC ตัวจริงนะที่ฟังอสมทเราเป็นประจำนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็พี่ลำดวนอยู่แถวอะไรอ่ะอุตุหรือเปล่านะคะแถวๆหินเหล็กไฟนะคะพี่ลำดวนก็น่าจะเพิ่งจะเข้ามาฟังนะคะมาชมทางไลน์แล้วก็คุณเคนนะสวัสดีขอฟังเพลงง้องง้องง้องนะ cover 33ล้านหรอนะไม่เจอนะเอาเป็นแบบนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาแล้วอ่ะไม่เจอนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเป็น cover นะแล้วก็แถวๆในเมืองแดดร้อนแดดจ้านะคะแดดจ้าโอเคนะคะก็คงจะไม่ต่างกับห้วยราดนะคะแดดร้อนเหมือนกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนนะคะเบรกที่2กันแล้วค่ะปล่อยฝนก็รับหน้าที่นะคะไปจนถึงช่วงเย็นเลย 17:00 น.ค่ะอสมท92นะคะคลื่นของเราก็จะมีเพลงเพราะๆนะคะรวมทั้งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกันสำหรับใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศค่ะมีข่าวดีมาบอกนะคะรับเยอะหลายตำแหน่งหลายอัตราเลยทีเดียวค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจะเข้ารับการทดสอบนะคะเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ทักษะการทำงานรอบนี้เป็นครั้งที่18นะคะเพื่อไปทำงานที่เกาหลีใต้ค่ะนะคะเป็นการรับสมัครโดยกรมการจัดหางานเท่านั้นนะคะไม่ผ่านนายหน้ารับรองปลอดภัยนะคะมั่นใจได้ 100% นะคะประเภทกิจการที่เปิดรับสมัครค่ะรวมแล้วก็ประมาณ3,300 อัตรานะคะมีประเภทอะไรบ้างจะมีประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิตค่ะจะเป็นชายหรือหญิงจำนวนถึง 2,000 คนเลยแล้วก็มีกิจการเป็นเกษตรและปศุสัตว์ค่ะทั้งหญิงและชายก็อยู่ที่ 1,000 คนนะคะส่วนอีก1กิจการก็จะเป็นก่อสร้างถ้าก่อสร้างเนี่ยจะรับเฉพาะเพศชายค่ะจำนวน300คนมาดูคุณสมบัตินะคะหญิงหรือชายค่ะยกเว้นก่อสร้างนะคะก่อสร้างที่บอกไปว่ารับเฉพาะชายอายุอยู่ระหว่าง18ถึง39ปีนะคะ18ถึง39ปีค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะสายตาต้องไม่บอดสีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะไม่เป็นโรคต้องห้ามของเกาหลีนะคะอย่างเช่นโรคนะคะโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะซิฟิลิสวัณโรคค่ะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีแบบประวัติอาชญากรรมนะคะไม่เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงไม่มีประวัติเกี่ยวกับนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดกันเลยทีเดียวค่ะนะคะส่วนวันที่จะเปิดรับนะคะรับสมัครทางออนไลน์ก็เดือนหน้าค่ะวันที่2ถึง6กรกฎาคมนะคะออนไลน์ก็สามารถสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนะคะเตรียมอะไรบ้างเอกสารก็จะมีนะคะเอกสารมีรูปถ่ายสีหน้าตรงจะต้องเห็นใบหูด้วยนะคะพื้นหลังสีขาวไม่สวมเสื้อสีขาวค่ะไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตานะคะเป็นรูปปัจจุบันด้วยห้ามปรับแต่งค่ะเตรียมให้พร้อมหนังสือนะเป็นภาพถ่ายหนังสือเดินทางนะคะภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะเพราะว่าจะต้องส่งนะคะเป็นไฟล์ค่ะสำหรับใครที่จะสมัครทางออนไลน์นะคะพร้อมเงินค่าสมัครอยู่ที่960บาท960บาทเนี่ยจะต้องชำระภายใน3วันหลังจากได้รับอนุมัติคำขอสมัครแล้วนะคะสำหรับใครที่มันดูยุ่งยากนะคะถ้าเกิดว่าสมัครทางออนไลน์ก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้ไปสมัครก็คือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยไปสอบ

ถามได้เลยนะคะที่เบอร์044666538ต่อ106นะคะอาจจะติดต่อได้ค่ะนะคะและนอกจากนี้ส่วนทางพาณิชย์นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังคงเปิดรับสมัครลูกจ้างนะคะเป็นลูกจ้างเหมาบริการค่ะตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดนะเงินเดือนก็จะอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือนค่ะรับสมัครจนถึง28มิถุนายนนี้ค่ะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานถึง28มิถุนายนช่วง 8:00 นถึง 16:30 นสอบสัมภาษณ์29นะคะประกาศผล30ยังไงใครสนใจก็ลองเข้าไปติดต่อด้วยตัวเองได้เลยนะคะอยู่ชั้น2ค่ะของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสมัครก็ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครนะเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานของกองทุนค่ะในตำแหน่งนิติกรรับแค่1อัตราเท่านั้นเองอัตราค่าจ้างนะคะอยู่ที่เดือนละ 21,780 บาทต่อเดือนค่ะระยะเวลาการจ้างก็ยาวนานถึง4ปีนะคะสถานที่ที่จะปฏิบัติงานก็คือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเปิดรับวันนี้วันแรกนะคะ 24-30 มิถุนายนตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:30 นสมัครได้2ช่องทางด้วยตัวเองนะไปยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะอยู่สาระกลางชั้น1ค่ะนะคะหรืออาจจะสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะซึ่งก็ฝากด้วยค่ะเตรียมอะไรบ้างนะคะรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำค่ะนะคะถ่ายไว้คือจะต้องไม่เกิน6เดือนด้วยใช้ขนาด1นิ้ว1รูปสำเนาวุฒิการศึกษานะคะบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานอื่นๆด้วยอย่างเช่นใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีใบสำคัญสมรสนะคะอย่างละ1ฉบับถ้ามีนะคะแล้วก็สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารด้วยค่ะสำหรับชาย1ฉบับใบหนังสือรับรองการผ่านงานถ้ามีเตรียมให้พร้อมแล้วก็ทุกอย่างจะต้องลงลายมือชื่อกำกับนะสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อยค่ะโทรเบอร์นะคะ044666550ค่ะติดต่อได้ในวันและเวลาราชการนะในตำแหน่งนิติกรใครสนใจก็ลองไปสมัครได้ค่ะนะคะคุณเคนอะไรอ่ะที่ผู้ชายใส่หมวกร้องหาไม่เจอนะคะหาแล้วไม่มีก็เอาเป็นต้นฉบับก็ได้คงจะได้เป็นต้นฉบับนะไม่เป็นไรเนาะขอบคุณมากๆค่ะติดตามฟังอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะคะถึง17 นาฬิกาอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะคุณเคนคุณแชมป์วันนี้มาแล้วนะคะพี่ลำดวนพี่อะไรนะนะอีกหนึ่งคนแล้วก็คุณป้าบนเทาพี่เหล็กด้วยแล้วก็สวัสดีนะพี่หมาดนะพี่หมาดบอกว่าสวัสดีครับปล่อยฝนขอฟังเพลงดาวประดับใจดอนสอนระเบียบโอ้นะ เก่ามากเลยอ่ะถ้าเป็นเพลงเก่านะจะเป็นรอท้ายๆเลยนะพี่นะชั่วโมงสุดท้ายเลยจากสตูลนะคะฟังกันอยู่เนาะแล้วก็อาจจะเขาฟังออนไลน์นะคะแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะฟังประจำแล้วก็น่าจะโทรมาเคยโทรมาหลังไมค์ด้วยเหมือนกันนะคะสบายดีนะพี่หมาดนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามฟังอสมทของเรานะคะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันเอาไว้เลยกับเพลงมองค่ะงานจากยังโอมส่วนชั่วโมงหน้ามีแทบลืมไม่ไหวมีแม้ว่าของพี่เสกมีเก็บซ่อนด้วยจองมาทาง044696089

ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็กขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5ทับ2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยภัทรกล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศว.ตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมศว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า 800,000 แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มศว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
12: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
11: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
14: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
11: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
15: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบ.ประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำ

ยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ

0: เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร

ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

งานจากน้องปันนะคะชื่อเพลง Day One นั่นเองแล้วก็มีของลำมูลด้วยชื่อเพลงใจบางค่ะอยู่ด้วยกันต่อช่วงชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะกับปลอยฝนดูแลคุณผู้ฟังเรื่อยไปถึง 17:00 นทาง MCOT Radio

92ค่ะนะคะช่องทางที่จะขอเพลงนะมีบ้านเขียวด้วยนะบ้านเขียวของเรานะคะ MCOT FM 92นะคะก็รู้สึกว่าน่าจะมีน้องต้นน้ำนะที่ทักทายมาบอกบ่ายวันพุธนะคะกลางสัปดาห์แล้วครับแม่ปล่อยอ่ะนะคะเพิ่มเติมมาสำหรับเพลงดินแดนแห่งความรักโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีหลังไมค์นะคะหลายพื้นที่มีกระสังมาแล้วมีแคนดงก็มาแล้วนะคะเพิ่มเติมมีเก็บซ่อนมีของพิเศษนะแล้วก็ทักทายใครที่เข้ามาชมทาง TikTok ที่เราไลฟ์กันนะคะ3ชั่วโมงกันเลยค่ะนะคะที่อสมทบุรีรัมย์นั่นเองนะคะพี่สมดีโซนสตึกค่ะก็ร้อนมากๆเลยแล้วก็น้องสารนะคะน้องสารก็บอกร้อนเหมือนกันครับพี่นะคะเพิ่มเติมมีตามหาคนหายนะตามหาคนหายของลาบานูนแล้วก็มี move on แบบใดด้วยของโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะโอเคเดี๋ยวได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะคะทักทายกันด้วยใครที่เข้ามาชมกันแล้วเนาะติดตามได้นะคะใครเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็เข้าใจให้นิดนึงนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ดีเจด้วยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้อ่ะใครปลูกพืชผลทางการเกษตรปลูกอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ค่อยให้ผลผลิตเลยอยากให้คุณฟังลองเปิดใจค่ะนะคะลองเปิดใจเลือกใช้ดินเน่าดูนะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ตัวนี้เขาจะไปช่วยฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาแบบว่ามีความร่วนมีความซุยค่ะอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชนะคะเพราะเขามีตัวช่วยสำคัญฟื้นฟูดินที่ให้กลับมาแบบมีชีวิตค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามีจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบมากถึง25ชนิดที่เราใส่ลงไปก็จะช่วยย่อยซากพืชนะคะซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมไปใช้แบบได้ทันทีนะคะพืชมันก็จะโตเร็วนะคะก็จะงอกงามเราก็จะได้แบบว่าผลผลิตดีนั่นเองค่ะส่วนการใช้งานง่ายมากใช้ยังไงนะคะมีดินเน่า1ขวด1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรเลยหลังจากนั้นฉีดได้เลยนะคะฉีดพ่นลงดินนะคะใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 5-7 ไร่ได้แบบสบายๆค่ะและแน่นอนเราก็ต้องมีโปรมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะซื้อดินเน่าช่วงนี้2ขวดเราแถมฟรีดินปรับมานไปเลย1ซองทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาพิเศษนะคะเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้ที่เบอร์02-114-3990ค่ะโทรเลยนะคะ02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งและประกัน100บาทค่ะยังไงก็คุ้มนะคะช็อปได้ที่ช็อปมาเนียอ่ะนะคะใครอยากจะได้สินค้าอื่นๆเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะมีสินค้าช็อปแบบจุใจมากๆค่ะมาฟังเพลงกันต่อยินดีกับพี่เสกด้วยนะคะออกจากเรือนจำแล้ววันนี้วันแรกมีแฟนคลับไปรอรับกันโอ้เยอะมากๆแม้ว่าจากพี่เสกโลโซทางแคนดงขอมานะคะวันนี้ไม่น่าจะหลับนะคะ

ันดงขอเข้ามานะคะแม้ว่างานจากพี่เสกโลโซค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคงจะต้องทิ้งท้ายกัน1เพลงเพราะๆนะคะสุราษฎร์ธานีขอมานะคะจากคริสเซนโดหลังจากจบเพลงนี้แล้วพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: คอร์ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบ.ประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364

นี่คือตามหาคนหายนะคะงานจากลาบานูนค่ะคุณผู้ฟังเพราะๆนะคะที่คุณเลือกมานะคะทางน่าจะติดตามฟังผ่านทาง TikTok นะคะแล้วก็ทางวิทยุด้วยอ่ะใครที่เข้ามาชมตอนนี้ก็นะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคะเข้าใจให้ด้วยกันแล้วกันนะคะเอ้ครับนะเอ้เด้อนะขอฟังเพลงได้ไหมคิดมากของปรามมี่นะของพี่มี่แล้วก็ F นะคะ F โซนชลบุรีมาแล้วนะคะสารก็ได้ฟังกันแล้วเรียบร้อยพี่สมดีนะคะทางสตึกเกาะนะได้ฟังแล้วนะคะอ่ะมีเพลงไหนที่ตกหล่นนะคะยังไงทักได้ทวงได้นะคะคุณผู้ฟังอาจจะรอนานนิดนึงอ่ะยังเหลือเอิร์ธขออะไรจิเข้ามานะคะเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวได้ฟังนะคะขอบคุณมากถ้าเป็นหน้าฝนช่วงนี้ยุงบ้านเรายุงชุมเป็นพิเศษนะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะโดนยุงกัดแค่ตัวเดียวโชคร้ายนะไม่สบายป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินที่เราจะต้องรักษาด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราจะดูแลป้องกันตัวเองนะคะด้วยสมาร์ทการ์ดค่ะสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะคะมีไว้ใช้ในครอบครัวนะคะปกป้องคุณได้สบายๆนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานยังไงนะคะแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงๆนะคะจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยมันลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนใบพัดลมดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงของเขาเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือดูดลงไปแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะปลอดภัยต่อคนในบ้านด้วย1เครื่อง

ว่าใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรเลยค่ะเรียกว่าตั้งกลางบ้านนะคะช่วยปกป้องคุณได้ทั้งครอบครัวสบายมากค่ะนะคะและนอกจากนี้ใครฟังอยู่แน่นอนว่าโอ้โหคุณต้องโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีโปรพิเศษมาฝากสำหรับเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะกับสมาร์ทการ์ด1เครื่องนะคะเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นค่ะราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มค่ะกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690บาทไม่พอยังมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้อีกด้วย1เครื่องนะคะ1เครื่องก็690บาทแล้วเรียกว่ารวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะไม่ต้องจ่าย 3,370 บาทวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีค่ะนะคะซื้อไปแล้วเครื่องเสียมีปัญหาภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยย้ำอีกทีเบอร์นะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะก็เชิญนะคะใครที่เข้ามาชมตอนนี้นะสวัสดีฝ้ายนะคะบอกว่าชอบเที่ยวนะ เที่ยวคาเฟ่ประมาณนั้นขอบคุณมากๆจ้ะฝ้ายที่เข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้ปล่อยฝนที่นี่นะคะอสมท.92ของเราค่ะ

ร้อนจริงๆนะร้อนจนแบบว่าความจำนะอาจจะสับสนนิดนึงนะขอบคุณจากทางบ้านเขียวบ้านเขียวเห็นมีเพิ่มเติมมาพี่สุชานะพี่ชาบอกว่าขอฟังเพลงอะไรก็ได้อุ๊ยมันร้อนมากเลยอ่ะดีเจปรอยนะคะเราบอกให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะขอฟังเพลงลมของใครร้องก็ได้โอเคเดี๋ยวปรอยเลือกเป็นของโซคูนะแต่ว่าอาจจะรอเป็นชั่วโมงถัดไปค่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้วมีคิดมากของปามมี่มีลมมีตัดใจนะคะของบีนัทด้วยที่แนะนำเข้ามานะคะเอฟชลบุรีด้วยนะเดี๋ยวส่งท้ายกันเอาไว้1เพลงเอาเป็นเพลงของพี่เบิร์ดเพลงนี้แนะนำมาเจ้าประจำของเราโซนบ้านกรวดเหมือนเดิมเลยชั่วโมงหน้าลุยต่อค่ะปลอยฝนยังดูแลคุณที่อสมท.92จนถึง5โมงเย็นนะคะ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับรานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับรานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอร์รูมไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวโดยได้พยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภารักชนกขอบคุณสำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรักชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุนดีอีอาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุนดีอีเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ว วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
6: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
5: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
6: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
5: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
6: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
5: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
6: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร

ากปามี่นะคะชื่อเพลงคิดมาแถวๆปราจีนบุรีอยากจะฟังเพลงนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามฟังกสมทของเรานะคะทาง TikTok ที่เราไลฟ์กันอยู่ช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีรักเอ่ยได้ฟัง2รอบนะบอกว่าเพลงพอเพราะอ่ะนะคะยังเหลือตัดใจนะคะแล้วก็ลมของโซคูค่ะนะคะต้อนรับสำหรับใครที่อาจจะเข้ามาชมนะคะเป็นสมาชิกใหม่อย่าลืมติดตามอสมทบุรีรัมย์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็เข้าใจให้นิดนึงนะแต่ไม่มั่นใจว่าช่วงนี้อาจจะแบบค้างๆมั้ยไลฟ์ของเราเนี่ยไม่มั่นใจนะคะอันน่าจะค้างแหละหรือยังไงนะคะใครที่ชมอยู่ตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ด้วยค่ะเอาล่ะอสมทเรานะช่วงนี้เราร่วมสร้างสีสันความสนุกค่ะเฟ้นหานะคะ Mcord Super Fan นะคะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทด้วยค่ะร่วมภารกิจได้ที่นะคะเว็บไซต์ cheer.mcord.net ค่ะส่วนขั้นตอนลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะเลือก Mcord Super Fan Package เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตแล้วก็ร่วมเชียร์ทีมโปรดค่ะแพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter นะคะไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond ค่ะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะและยังมีภารกิจพิเศษด้วยสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan นะคะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกคุณก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยยังไงสนใจนะก็อาจจะเข้าไปดูเงื่อนไขในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสมัครได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะดูได้ที่ไหนก็ได้จากทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ค่ะร่วมสนุกได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็โอ้โหมีของรางวัลให้คุณได้ลุ้นกันเยอะเลยทีเดียวนะคะมาแล้ว1เพลงที่คุณช่วยเลือกตัดใจนะคะฝากไปโซนแถวชลบุรีด้วยน่าจะใช่ไหมหรือยังไงของบีนัสนะคะ

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

นจากโซคูนั่นเองนะคะกับเพลงลมค่ะฝากไปถึงพี่ชาด้วยก็แล้วกันนะคะที่ขอเข้ามาทางบ้านเขียวนะคะแล้วก็ทักทายป่าเชิดด้วยวันนี้ป่าเชิดมาเกือบจะท้ายๆเลยนะคะแล้วก็ขอเพลงมารู้สึกว่าจะเขาเปิดไปหมดแล้วเรียบร้อยนะคิดในใจของลาบานูนก็เล่นไปแล้วของมาลาบานูนแล้วก็มีของโจอี้ไม่ทันนะคะถ้าไม่งั้นบอกวันนี้ให้ดีเจนะให้ดีเจคนสวยนะเลือกให้ฟังสักหนึ่งเพลงอ๋อเอาเพลงอะไรดีเอาเป็นว่าส่งท้ายกับเพลงนี้เนาะฝากบอกเธอจากสเตอร์ค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนี่ย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์

ยนต์ใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID Mcot FM

สารขอเข้ามานะคะชื่อเพลงเหลือแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันค่ะงานจากด็อกเตอร์ฟูแล้วก็มีลืมแทบไม่ไหวด้วยงานของสลันนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงของรัปเตอร์บอกว่าพี่ปล้อยเนี่ยอยากจะฟังรู้สึกอย่างไรได้ไหมได้นะคะได้ตามใจนะคะวันนี้ตามใจเต็มที่เลยนะคะขอมาจัดให้แน่นอนค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะก็จะเป็นแนวออกเก่านิดนะคะมีตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยเนี่ยนะคะก็จากสตูลนะคะพี่ๆที่เขามาชมทางบ้านฟ้านะคะช่วงบ่ายนะคะดาวประดับใจไม่มั่นใจว่ายังคงรอฟังไหมเพราะว่าถ้าเป็นเก่าเนี่ยจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เคยเจอบ้างไหมปัญหานะคะปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะคะเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างทั้งขโมยด้วยนะคะเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุด้วยแน่นอนค่ะว่าบางจุดเนี่ยนะคะเราก็อยากจะติดไฟเพิ่มโอ้ก็ต้องเดินสายไฟแบบมันวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่าไฟก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหันมาลองเลือกใช้นะคะเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์นะ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะ 2,500 วัตต์เขาใช้หลอด LED มากถึง248ดวงเลยครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรได้สบายมากนะคะตัวหลอด LED ก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่เขาใช้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วโอ้สว่างทันทีค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาแบบโคตรจุเลย 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะการชาร์จ1ครั้งก็สามารถใช้ได้แบบต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาวให้ค่ะ5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยปรับมุมได้นะคะกันน้ำไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีวันแน่นอนการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจยังไงอยากจะได้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะช่วงนี้สั่งซื้อรับไปเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED ไปเลย2อันและมีแว่นกันแดดแบบคราให้อีก1อันด้วยทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะมีค่าจะส่งและประกันสินค้าอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้บางคนบอกโอ้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างพี่ปลอยนะคะมาติดตามกันนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงนะคะภาคเหนือช่วงนี้วันนี้มีฝนนะคะมีฝนก็ประมาณ 30% ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่จะอยู่โซนแม่ฮ่องสอนมีเชียงใหม่ด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้แล้วก็เชียงรายนะคะพะเยาก็เห็นมาเข้ามาชมไลฟ์เราด้วยนะคะทางน่านทางตากนะคะกำแพงเพชรค่ะนะคะส่วนอีสานบ้านเรานะคะก็มีฝนเช่นกันร้อยละ 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่โอ้หนองคายนะคะสิงโตหนองคายบอกว่าร้อนนะหนองบัวลำพูด้วยนะแล้วก็มีบึงกาฬมีนครพนมมีมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาอ้าวบุรีรัมย์เราไม่มีเลยไม่อยู่ในโพยนะคะมีหน้าละอากาศร้อนส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางมีฝน 30% ค่ะคล้ายๆกับนะคะทางเหนือแล้วก็อีสานด้วยนะคะส่วนมากจะไปอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมค่ะส่วนตะวันออกนะเยอะหน่อย 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่นครนายกวันนี้นครนายกเห็นแว๊บๆนะปราจีนบุรีด้วยชลบุรีวันนี้40นะน้องเอฟแล้วก็ระยองด้วยค่ะจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนใต้ฝั่งตะวันออกก็ 40% ค่ะนะคะส่วนมากแล้วจะไปโซนแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะโหเยอะนะ 60% ของพื้นที่เลยค่ะมีจังหวัดตรังนะเตรียมรับมือสตูลด้วยนะสตูลวันนี้ฝนตก 60% ของพื้นที่นะคะและกรุงเทพและปริมณฑลค่ะก็เหมือนกับโซน
ทางภาคใต้นะคะฝั่งทั้งตะวันออกตะวันตกด้วย 40% ของพื้นที่ค่ะนะคะส่วนมากแล้วจะอยู่ระหว่างนะคะบ่ายๆถึงค่ำนะช่วงเวลาราชการฝนตกนะในช่วงเย็นก็กรุงเทพคนกรุงนะเมืองกรุงก็ต้องยอมรับนะกับสภาวะที่แบบว่ารถติดแน่นอนนะกลับบ้านอาจจะช้านิดนึงนะต้องรอนะคะก็เป็นเรื่องของอากาศกันช่วงนี้หลายคนก็บอกฝนฟ้าไม่ตกเลยในหลายๆพื้นที่ด้วยนะปีนี้ก็น่าจะน้ำบ้านเราอาจจะน้อยมากๆนะฉะนั้นเราต้องบริหารการใช้น้ำให้ดีๆก็แล้วกันค่ะมาแล้วรู้สึกอย่างไร

สองหนุ่มแรปเตอร์นะคะชื่อเพลงรู้สึกอย่างไรคะอ่ะเพราะเพราะนะคะหนึ่งเพลงเพราะเพราะในความทรงจำของใครหลายๆคนเนาะที่เลือกมาเดี๋ยวส่งท้ายกันนะคะนี่เลยอีกหนึ่งเพลงเจ็บแปรบใจแอนใจแอนแม่ขอมาเมื่อไรจะตกเมื่อไรจะตกรอแป๊บเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีแจงสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่ง

0: ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นต่อมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงทฤษฎีผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาในอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายเด็ดอิดขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสั่งปลัดอบจี้มสวเคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000,009กรกฎาคมนี้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา9นซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอ อดไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: หน้าฝนนี้โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวด

0: จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
1: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

ี่คือดาวประดับใจค่ะจากพี่ดอนสอนระเบียบนะคะฝากไปแถวแถวสตูลด้วยขอมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยน่าจะฟังนะคะติดตามทางแอปนะ Mcot Connect นะฟังออนไลน์ของเรานั่นเองค่ะนะคะพี่ปกติเขาก็จะโทรมาหลังไมค์ด้วยนะคะวันนี้มีโอกาสได้ไปบ้านฟ้านะตั้งแต่ช่วงบ่ายก็เลยขอเพลงเอาไว้ขอบคุณนะคะพี่เกดที่แวะเข้ามานะคะทาง TikTok นะบอกว่าไปทำงานแล้วไม่เป็นไรค่ะนะคะก็ขอให้แบบว่าทำงานอย่างมีความสุขเนาะลูกค้าแบบเยอะๆนะวันนี้เข้าร้านเยอะๆนะแล้วก็มีพี่อีทด้วยที่เข้ามาช่วงท้ายๆพอดีเลยพี่หนุ่มสุพรรณนะคะขอเพลงเข้ามานะส่วนช่างอีทคิดไปเองของหินเหล็กไฟได้ไม่ได้นะคะรวมไปถึงพี่หนุ่มเนี่ยก็ขอเป็นคนนิสัยเสียของอ้อนเข้ามาค่ะนะส่วนป่าเชิดของเราวันนี้ป่าเชิดป่าเชิดมาบ้านเขียวนะคะบ้านเขียวแนะนำมาใช่ไหมไม่ใช่ พี่พัทบอกว่าอยากจะฟังเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตนะช่วงสวัสดียามบ่ายบ่ายเย็นๆแล้วใช่ไหมพี่หรือยังไงน่าจะยังไม่กลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้ขอเข้ามาโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะช่วงสุดท้ายละนะก่อนที่เราจะกลับบ้านน้อยอยู่ด้วยกันกับปอยฝนที่นี่อสมท92ค่ะหน้าร้อนเราจะเจอเรื่องของยุงและหมานะคะแมลงต่างๆก็เยอะนะแล้วก็ในเรื่องของยุงด้วยยุงก็ทำให้เป็นโรคหลายๆโรคแน่นอนหลักๆคือไข้เลือดออกนะมาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายค่ะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นก่อนเวลาเรานอนอย่าลืมค่ะต้องมีมุ้งนะคะนอนกลางมุ้งค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนำเสนอนะคะเป็นมุ้งขนาดนะคะ6ฟุตค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ออกแบบมาสวยงามทันสมัยด้วยไม่ต้องผูกสีด้านเหมือนมุ้งสมัยก่อนกันยุงและแมลงได้ครบทุกด้านเลยถึง360องศาค่ะส่วนการใช้งานง่ายมากนะคะพับเก็บได้สะดวกค่ะนะคะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสค่ะแข็งแรงไม่เป็นสนิมซื้อไปแล้วใช้แบบยาวๆไปเลยนะคะคุณผู้ฟังครอบบนที่นอนได้ 5-6 ฟุตได้สบายมากน้ำหนักของเขาเบานะเก็บได้ง่ายนะคะพกพาไปไหนได้สะดวกมากๆไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานำไปด้วยได้แบบสบายนะคะและช่วงนี้เรามีโปรพิเศษซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะ1ชิ้นเราแถมให้อีก1ในราคาพิเศษ590บาทนะสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์02นะคะ1143990ค่ะอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990มีค่าจะส่งและประกันสินค้าด้วย100บาทเท่านั้นเองช็อปได้เลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียพี่พัดขอมานะคะจัดให้วันนี้น่าจะอยู่ฟังใช่ไหมปกติบ่าย 4:00 ก็จะกลับบ้านแล้ว

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
4: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ Mcord Radio FM 92 MHz อส

ซิลิฟูนะคะคนที่ฆ่าฉันฝากไปแถวๆสนามด้วยพิเศษพิเศษขอมาวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ตายไม่ได้ของพี่ติ๊กชิโร่นะคะเพิ่มเติมมาพี่แดงของเราแล้วก็คนนี้ใส่เสียของอ้อนค่ะนะคะที่คุณช่วยเลือกมาผ่านทาง TikTok นะคะที่เราไลฟ์กันอยู่ช่วงนี้ด้วยแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกสตูเนี่ยนะที่ผมขอเพลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยผมรอฟังโอ้นะดีใจบอกว่าฟังตลอดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานมา4วันแล้วฝนตกทุกวันเลยนะคะก็ไล่มาโซนอีสานด้วยนะคะก็จะดีเนาะนะโซนอีสานฝนไม่ตกเลยแห้งแล้งช่วงนี้ข้าวนะในหลายๆพื้นที่เริ่มเหี่ยวเฉานะเริ่มแห้งตายแล้วนะคะอ่ะยังไงก็ภาวนาขอให้มาทีเถอะนะคะในโซนอีสานบ้านเราค่ะขอบคุณมากๆนะติดตามฟังอสมท.ทุกช่วงของดีเจกันเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามีสินค้ามาแนะนำกันนะคะบ้านไหนที่มีคราบฝังแน่นลางยากบ้างนะบางครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้สายยางธรรมดาทำความสะอาดก็อาจจะออกไม่หมดค่ะนะคะบางครั้งต้องลากสายยาวด้วยวุ่นวายไปใหญ่เสียเวลาด้วยฉะนั้นวันนี้มีแนะนำนะคะแนะนำเอาสตาร์โพไซดอน90บาค่ะนิยามใหม่ของปืนนะปืนที่ว่าคือปืนฉีดน้ำนั่นเองแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันเลยแรงจริงนะคะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเอาไปล้างรถก็ได้นะคะล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์อย่างได้ทำความสะอาดได้รอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวของเขา8รูปแบบในตัวด้วยหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากนะคะมีโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะส่วนตัวเครื่องเราออกแบบมาให้จับถนัดมือค่ะน้ำหนักเบาแต่ว่าเขาจะทนทานและยังใช้งานได้แบบไร้สาย 100% แน่นอนมาพร้อมแบตเตอรี่ให้2ก้อนไปเลยค่ะจะได้ใช้งานแบบต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำนะคะสามารถใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้พร้อมกระบอกทำโฟมหัวกล่องแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยและยังมีกระเป๋าสวยๆนะคะกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าฮัสเคสกันกระแทกนะคะพกพาไปไหนสะดวกนะคะจัดเข้าของเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนก็990บาทแล้วถ้าคุณโทรมาวันนี้เลยค่ะรับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะเพราะว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะแถมรับประกันยาวนาน2ปีเต็มค่ะและถ้าเครื่องมีปัญหาเราส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรเลย026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงที่สำคัญคือมีจำนวนจำกัดค่ะเอาสตาร์โพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดี่ยวนะคะต่อด้วยยื้อนะคะเป็นเสียงร้องของพี่เบนค่ะแนะนำมาเช่นเดียวกัน

จากพี่เบนนะคะพี่เบนชลาทิตย์นั่นเองค่ะชื่อเพลงเยอพี่ปุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยรังเพลงมิวสิกนะคะขอเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะบอกว่าเดี๋ยวนี้บุรีรัมย์น่าจะเจริญมากแล้วเนาะนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่ปุ๋ยก็น่าจะเคยมาเที่ยวที่บุรีรัมย์นะโอ้วันนี้ทุกวันนี้เจริญมากเลยค่ะพี่ลองไปเที่ยวดูนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เนาะตั้งแต่เที่ยงครึ่งเลยยาวนะคะถึง5โมงเย็นณตอนนี้นะเดี๋ยวได้เวลากลับบ้านแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทางบ้านเขียวนะคะพี่พาร์ทป่าเชิดนะพี่ชาด้วยต้นน้ำด้วยที่ขอเพลงเข้ามาแล้วก็หลังไมค์อีกหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็ทางTikTok Live ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะบ่ายโมงตรงที่นี่ที่เดิมอสมท92ยังไงก็เดินทางกลับบ้านขับรถดีๆวันนี้ปล่อยฝนลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

เข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อมวลชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 นาทีขณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

0: นฤชางงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำทีโออาร์ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทางนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหารือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกันใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า2พรรคร่วมรัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02

0: 4-3-9-9-0สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รู้ขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเครื่องไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
3: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
3: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

ดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MGOTFM 92

ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92

0: พอร์ตเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: หน้าฝนนี้โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ให้กระเป๋าเรา
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมท

ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044

ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 อันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยฉันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
0: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการ

0: จริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์ค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: วันนี้วันพุธแล้วนะครับที่14มิถุนาก็เคยเป็นวันสำคัญนะ24
3: วันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: มีคนรำลึกถึงอยู่
3: ก็ล้ำลึกถึงในมุมของตนเอง
2: เห็นในสภาก็มีการพิปรงพิปรายกันอยู่นะ
3: ค่ะบางคนก็พอใจกับประเทศบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจไม่พอใจแต่ก็เข้าใจบางคนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชาธิปไตยเขาก็จะมีความรุนแรงอะไรของเขาก็ต่างๆนานาครับพี่ประสาน
2: ครับ
3: ค่ะประเทศไทยก็เป็นเช่นนี
2: ้ผมเห็นข่าวนี้นะบุกยิงในหน้าสอบท้องถิ่นจ่าย 350,000 แต่ไร้ชื่อทวงเงินคืนไม่ให
3: ้จังหวัดอะไรคะ
2: อำเภอเดียวในหน้าเป็น10นะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เลือกอื้อฉาวการโกงผลสอบท้องถิ่นภายหลังตำรวจไซเบอร์กับปปช.เข้าบุกจับกุมนะผู้ต้องสงสัยที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้ไขข้อสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้อีกสนามสอบท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านมาเมื่อตอนปี68ผู้เข้าสอบติดได้มากที่สุดคืออำเภอกงหลา
3: ค่ะ
2: รองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนโดยผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นชื่อไว้บางคนถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่มีหลายคนเข้าสอบและได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งจาก 650,000 บาทหากมีรายชื่อติดจะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนอย่างไรก็ตามหลายคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่มีรายชื่อทำให้มีการทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.และสท.สท.นี่ก็สภา
3: เทศบาล
2: เทศบาลใช่ไหมกว่า50คนนะคนที่มาทวงนะบางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ล่าสุดมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
3: มีภาพด้วยนี่ฮะเป็นรูเลย
2: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงทว่าประธานสภาคนดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านโดยพบเพียงมารดาอายุ76ปีเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกคงจะมีเงินมีฐานะแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบพร้อมระบุเพิ่มว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนแต่เจ้าตัวยังไม่คืนเงินให้จึงถูกยิงบ้าน มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์มีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบเนี่ย 9-10 รายมีผู้เข้าสอบที่ได้และไม่ได้เกือบ800คนผู้สื่อข่าวพยายามไปที่บ้านนายหน้าที่มีการกล่าวอ้างแต่ไม่พบ

0: ตัวนายหน้าที่เป็นข้าราชการครูนายกเทศบาลนายช่างอบจและสภ.แต่อย่างใดผมว่ามันพิลึกนะมันทำไมมันขบวนการมันถึงได้กว้างขวางอะไรมากมายขนาดนี้มันลงไปลึกระดับท้องถิ่นเลยนะ
1: พี่สารจำได้ไหมคะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีทุจริตใหญ่ที่มีผู้ต้องหาตั้ง109คนที่จังหวัดมหาสารคาม
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากจุฬาตัดสารตัดสินจำคุก140ปีแต่ติดจริง40ปีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
0: อาจารย์จุฬาท่านนี้เป็นไงไป
1: เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นหนึ่งในกรรมการในการสอบค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นน่ะกินกันทุกระดับทุกอบต.ผู้ต้องหา109คนรับกันก็ประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็เหตุผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จัดแยกสอบในทุกจังหวัดนั่นแหละทำให้มีการรวมอำนาจมาสอบเองในครั้งนี้ค่ะ
0: กรมเขาจัดเองโดยเขียน TOR ให้มีสถาบันการศึกษามา
1: ครั้งนี้ได้ 6,609 ตำแหน่ง9อัตรา80กว่าตำแหน่งจัดสอบโดยคนกลางทั้งหมดก็คือ TOR ให้มศวมาจัดให้
0: ครับ
1: โดยอ้างว่าเวลาให้แยกสอบเนี่ยมันมีการทุจริตเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วดิฉันก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะแยกสอบรายจังหวัดหรือส่วนกลางใครตอบได้บ้างว่าอันไหนโปร่งใสอันไหนทุจริตง่ายกว่ากัน
0: กระบวนการโกงก็ยังมีตลอดนะ
1: 10ปีผ่านไป
0: ขนาดว่าเขียน TOR หรือว่าประมูลให้สถาบันการศึกษามาดูแลแล้วก็ยังสามารถโกงได้อยู่นะ
1: ก็ข่าวที่แล้วอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อ่ะพี่ไพศาล
0: เอาอนาคตมาแลกหรือยังไง
1: ก็ศาลตัดสินจำคุกแล้วอะค่ะ140ปี
0: หรือว่าตกเป็นอะไรนะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าศาลท่านคงจะตรวจดูพยานหลักฐานกันพอสมควรนะ
1: ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคะเพราะเรนเข้าใจว่าการทุจริตมันมีในทุกที่อยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าในสถาบันการศึกษาจะไม่มีการทุจริตนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มศว.นะโอ้โหผมว่าคือในขณะนี้ยังพูดง่ายๆประชุมมาทั้งวันยังไม่สามารถแถลงอะไรได้ออกแถลงการ
1: สองฉบับ
0: สั้นๆสั้นๆใช่ไหมไม่ได้มีสาระอะไรมาก
1: แต่ก็ยาวแต่ว่าสาระก็แค่นั้นนะคะว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรของเขาไป
0: แล้วตกลงว่าเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่จะขอเข้าตรวจค้นมศว.หาที่มาไฟล์คำตอบโกงข้อสอบข้าราชการแต่ว่ารู้สึกทางมศว.บอกต้องไปเอาหมายศาลมา
1: ซึ่งก็ถูกนะฮะมันก็ต้องมีหมายศาลเป็นเรื่องปกติ
0: ซึ่งก็ไม่น่ายากอยู่แล้วคดีใหญ่ขนาดนี
1: ้ก็ต้องมีหมายศาล
0: มีรายงานเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จ่อลุยค้นมศว.หาที่มาไฟล์คำตอบเทียบของจริงหากถูกปฏิเสธไม่ให้ดูมีขอหมายศาลแน่แฉช่องโหว่รวมศูนย์ส่วนกลางที่เดียวทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายสะพัดโกงระดับผอ.จ่ายกันสูงถึงหลักล้าน
1: พี่คิดว่าพี่ไพศาลคิดว่าไอ้ราคาแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันด้วยเหตุผลอะไรบ้างอะคะ
0: อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใน
1: หมายถึงการถอนทุนคืนใช่ไหม
0: เพราะมันผมก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นบางตำแหน่งด้วยที่บางตำแหน่งเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าต้องไปสร้างนวัตกรรมต้องไปครีเอทแต่บางตำแหน่งเนี่ยนั่งเฉยๆก
1: ็ตามน้ำ
0: ผมก็มันก็มีไหลมาเทมานั่งเฉยๆเนี่ยก็มีแต่คนมาเสนอนู่นเสนอนี่อยู่เพียงแต่ว่าคอยเซ็นอนุมัติคอยอะไรให้เท่านั้น
1: ดูแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูว่าถ้าเราจ่าย 350,000 หรือว่า 800,000 เนี่ยมันคุ้มค่าไหมอย่างท่านนายกบอกว่าเงินเดือนแค่15,000ทำไมไปจ่ายกัน 3-400,000 อะไรอย่างเงี้ยนี่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยค่ะมัน

0: เงินเดือนมันก็คือเงินเดือนมันไม่ได้อยู่ที่15,000ตลอดชีวิตถูกไหมคะเงินเดือนมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการรับราชการเนี่ยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอย่าไปทำผิดอะไรก็อยู่กันจนตายไปข้างหนึ่งอายุ60ปีไม่ใช่เป็นวาระแบบสสสวนะสสสวที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงกันเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเนี่ยนั่น4ปีเงินเดือนเข้าไปก็แสนกว่าเองถูกปะคะ
1: ครับ
0: สสสวเนี่ยเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทเองก็ยังถูกกล่าวหากันว่าอะไรอ่ะโพยมีโพยบ้างซื้อเสียงกันบ้างนั่นขนาดอยู่4ปี
1: อ
0: ันนี้เนี่ยนะคะเขาอยู่จนอายุเกษียณอายุจน60ปีแล้วลองคิดดูว่า300,000 500,000 600,000มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกพี่ภัยครับมันคือซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหมู่ที่แบบตัวเขาได้นะคะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้และกฎหมายใหม่เนี่ยสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันก็ได้ด้วยค่ะมันได้ขนาดนั้นนะคะจะจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายและผู้หญิงด้วยกันก็ได้กฎหมายใหม่ก็สวัสดิการที่ฉันดูแล้วอ่ะจะเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยกเลิกทำประกันชีวิตไปเลยค่ะประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเลยค่ะก็รักษาพยาบาลฟรีชั้นหนึ่งเลยอยากจะเข้าจุฬาศิริราชธรรมศาสตร์เลือกเอาเลยนะคะแล้วก็มีลูกเนี่ยให้ถึง3คนเลยค่ะแล้วก็รักษากันจนอายุ20เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน 300,000 800,000 คุ้มมาก
1: ๆ
0: กับการจ่ายแล้วได้สวัสดิการระดับนี้ทั้งครอบครัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อีกประการหนึ่งผมคิดว่ามันเขามีการยกครัวเข้าไปทำงานด้วยนะอย่างเช่นถ้าสมาชิกในครอบครัวอยู่สายเลือกตั้งก็ไปลงเลือกตั้งก็ไปเป็นนายกอบต. อบจ.เทศบาลเลยไปนะลูกหลานก็ไปสอบบรรจุแล้วก็ซื้อแล้วก็เข้ามา
0: เขาจะเริ่มตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างก่อนค่ะพี่ไพศาลแทบทั้งนั้นเลยจะเป็นลูกจ้างก่อนแม้กระทั่งน้องที่บอกว่าผมบริสุทธิ์ผมเป็นลูกจ้างผมสอบมา3ครั้งผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทผมทำงานแล้วยังไม่รับเงินเดือนเลยมันจะไม่ยุติธรรมมากถ้ายกเลิกก็เริ่มต้นจากเป็นลูกจ้างก่อนมาแนวนี้หมดแค่เป็นลูกจ้างนั่นก็ไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้แล้วนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบางทีในเราไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีเครือญาติอยู่กันคราวนี้ทำไมถึงมันต้องเป็นลักษณะเครือญาติเพราะว่าเวลาทำอะไรมันสะดวกมันจะอยู่ในแวดวงเครือญาติไปจะทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันโยนรับอะไรกันได้เป็นทอดๆเพราะนั้นเราเข้าไปดูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไล่ไปดูจนกระทั่งที่เกิดเหตุจะไประบุอะไรก็ออกแถลงการแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องเลยนะครับถึงขั้นว่าบางคนต้องขอเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูต่างออกไป
0: อันนี้หมายถึงที่สมุทรปราการหรือว่าที่วิเชียรบุรีฮะ
1: ไม่ทราบยังไม่เอ่ยครับเดี๋ยวฟ้องต้องไปเติมต้องไปทำให้นามสกุลมันดูต่างออกไปเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เครือญาติพันธุ์นามสกุลมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นพี่ชายน้องชายกัน
0: เป็นนกชนิดอื่นอะไรเงี้ยเหรอคะ
1: ไม่ใช่อันเนี้ยมันผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะก็คือว่าเขาเอาเครือญาติไปอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยเพราะการลงทุนที่ซื้อเนี่ยมันบางทีราคามันดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ว่าเอาเครือญาติมาเนี่ยมันสะดวกโยนทินได้เยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าคนนั้นไปครีเอทแต่มันทำให้ระบบการหาประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมีความราบรื่นอะไรต่างๆได้โอกาสที่จะมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะมันล้วงไปตรงไหนมันเจอเครือญาติหมดมันป้องกันกันไว้หมดมันดูแลมันอะไรต่างๆกันหมด
0: แต่จริงๆเราก็ไม่พูดจริงอย่าหาว่าเห็นอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะเวลาคนที่คนระดับที่ไม่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเส้นใหญ่จริงสักบาทก็ไม่เสียนะคะถูกไหมคะเราเคยมีปัญหาอะไรอะที่เด็กของสวที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งทหารอะไรอย่างนั้นอะที่ถูกแชร์ออกมาอยากเป็นตำรวจก็ได้อยากเป็นทหารก็ได้อะส่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ต้องไปจริงได้

0: เบี้ยพิเศษอย่างเงี้ยคือเรามีทั้งคนที่เสียเงินเข้าเพราะเส้นไม่ใหญ่พอแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นหรือแม้ทั้งเราก็มีตำรวจที่เคยถูกเปิดออกมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอนำกุลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเข้าไปเราก็มีอย่างนี้ทุกระบบนะคะพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าตลาดไหนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: อยู่ในกลุ่ม A B C นั่นเองถ้ากลุ่มนี้ก
1: ็หน่วยราชการส่วนใหญ่
0: อบต.อบจ.เทศบาลไปสูงขึ้นมาก็เป็นตำรวจไปสูงขึ้นมาก็นักการเมืองก็เป็นนักการก็ทุกอย่างก็คือญาติหมดแล้วค่ะพี่ไพศาลประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็คงจะมีระดับเจ้าหน้าที่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยอะไรคงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ว่าผมกำลังรอดูว่ามันจะสามารถสาวขึ้นไปได้สูงแค่ไหนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือถึงนักการเมืองอะไรไหมอย่างช่วงนี้ก็เริ่มมีการเอาคลิปมาใช่ไหมบางสื่อก็ไปเอาคลิปเปิดมาเข้าใจว่ามี3คลิปแล้วก็โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วย
0: อีกการเป็นใครอะคะรัฐมนตรีช่วยคนนั้นนะคะคุณทรงศักดิ์เขาก็ปฏิเสธ
1: เขา
0: ปฏิเสธกับทุกคนเลยนะคะไม่เห็นมีคนบอกว่าเอาหมายถึงผมเองช่วงเวลานั้นอะที่เขาพูดอะมันอยู่ในช่วงเดือนตุลากันยาเนี่ยมันน่าจะเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครพูดงั้นเลยค่ะ
1: คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเดชดิษฐ์ขาวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็คนนี้คนเขาก็ไปเอาช่วงเวลามาดูว่าไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เปิดให้มีการประมูลตาม TOR ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันไหนแล้วก็เซ็นให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์วันไหนอะไรเงี้ยนะไล่กันมาเนี่ยแล้วก็จะไล่ดูว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าระดับการเมืองเนี่ยใครกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยคนกำกับดูแลคือตัวนายกเองนะถ้าดูตามช่วงเวลานะนายกเป็นคนกำกับดูแลกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาพ้นจากช่วงนายกมันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่คุณภูมิธรรมเนี่ยเขาให้รัฐมนตรีช่วยคุณเดชอิฐมากำกับดูแลแล้วพ้นจากคุณภูมิธรรมมาไอ้พ้นจากคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆก็ตอนนั้นจะเป็นคุณทรงศักดิ์หรือไม่แน่ใจตอนเป็นช่วงเข้ามาเป็นอนุทิน1นะแล้วก็เนี่ยอนุทิน2นี่ก็จะเป็นคุณอะไรที่อยู่กระบี่ใช่มั
0: ้ยเรียงประสิทธิ์นั่นน่ะ
1: เรียงประสิทธิ์นําคุณเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคนนี้เป็นคนกับดูแลเนี่ยเค้าก็จะไล่ดูแล้วก็จะดูช่วงเวลาว่าใครเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงไอ้คลิปที่ระบุชื่อระบุว่ามีรัฐมนตรีช่วยเป็นต้นทางเนี่ยต้องส่งเงินขึ้นไปเนี่ยก็มี2ท่านที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ปฏิเสธทั้งคู่นะคุณเดชอิฐเนี่ยอธิบายยาวเลยแต่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนที่ถูกระบุในคลิปแน่นอน
0: พี่ไพศาลคะเรียนถามหน่อยเถอะว่าถ้าเราเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือถ้าเราเป็นนักการเมืองก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยากจะทุจริตเราจะต้องทุจริตอะไรที่มันโฉ่งฉางที่มีคนร่วมเกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนแบบนี้หรอคะเพราะไปรับเงินคนก็ 9,000 คนแล้วคูณกับพ่อแม่พี่น้องเขาที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายอีกอะก็ตีซะคูณ10นะคะ 90,000 คูณ10อะมันก็ 900,000 คนแล้วยังพวกที่ไอ้บริษัทนั้นแล้วเด็กต้องมารู้มาเห็นอีกคนเป็นแสนๆคนที่ต้องรู้อ่ะไปทุจริตอย่างอื่นที่คนมันรู้น้อยๆแล้วก็ได้เงินเหมือนกันจะดีกว่าไหมคะ
1: บอกเ
0: ลยนี่พูดจริงๆนะถ้าจะทุจริตเนี่ยเราทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่ คนรับรู้เป็น

0: แสนๆคนด้วยอะค่ะเพราะคนจ่ายเงิน 9,000 คนเนี่ยคน 9,000 คนไม่ได้มีเงิน 300,000 500,000 อยู่ที่บ้านนะคะ
1: ครับ
0: ไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนั้นและจะต้องมีสายวิ่งแล้วเวลาคนเข้าไปกู้อ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขาบอกค่ะว่ากู้เอาไปจ่ายให้ใครอะไรยังไงอ่ะ
1: เขามีนายหน้าเป็นชั้นๆไปตัดตอนมาเป็นชั้นๆไป
0: ใช่แล้วเขารู้แล้วเขาก็พูดชาวบ้านเนี่ยเวลาเดินอยู่ในสังคมที่แบบตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเวลาเขาไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเข้าอะไรต่อมีอะไรอ่ะเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับกันเลยนะคะก็พูดกันไปทั่วทั้งตำบลนี่ก็เลยสงสัยว่าถ้าเราจะทุจริตเนี่ยทำไมเราต้องไปทุจริตอะไรที่มันเอิกเกลิกอะไรอย่างนี้ด้วยคนเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนนะคะ
1: ครับก็วันนี้สื่อก็ไปถามนายกเรื่องคลิปครับไปเลยนายกบอกเอ๊ะรู้สึกใจแค่เป็นคลิปเก่านะแล้วก็เดี๋ยวนี้ AI เลยนายกก็โยงไปว่าจะเป็น AI เป็นอะไรก็ต้องระวัง
0: อ
1: ย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อแต่ว่าข่าวลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันเป็นข่าวใหญ่คึกโครมมันก็จะมีเรื่องของโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะออกมาปั่นอะไรกันต่างๆสุดค่อนข้างจะหนักหน่วงนะข่าวก็จะออกมาอะไรกันเต็มไปหมดแต่คดีจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบไปมากยังเป็นไปอย่างถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บอกต้องทำอย่างรัดกุมนี่ไม่ทราบนะแต่ว่าข่าวโซเชียลไปไกลหมดแล้วเปิดนู่นเปิดนี่อะไรกันคึกคักไปหมดนะฮะ
0: จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นโซเชียลนะแต่เราอาจจะข้ามสื่อหน่อยเป็นทุกยุทธที่ก็ออกทาง Facebook มี TikTok TikTok เนี่ยถ้าเราจะมีจุดเด่นตรงไหนคะพี่วิสาเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะสุภาพนิดนึงแล้วก็จะเช็คสักหน่อยนึงไม่ใช่เช็คสักหน่อยก็ต้องเช็คคือไม่ได้เอามันแบบพาดหัวแล้วก็ปล่อยให้คุณไปค้นเอาแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็เชื่อถือพี่ไพศาลแล้วเขาก็อยากจะฟังอัญชลีพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีที่อื่นที่มันกว่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้โซเชียลสนุกสุดๆเลยพี่เอาเฉพาะที่พอมีเครดิตที่มีเครดิตเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจเอาเฉพาะเพจที่มีเครดิตมาหลายงานเช่นดาวแปะแฉกอย่างเงี้ย4ชั่วโมงที่แล้วพาดหัวบอกว่าละครเริ่มมันนายกอบจ.ลำพูนขู่ฟ้องศาลปกครองหากนายกสั่งให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการซึ่งล่าสุดชะลอแล้วนะล็อตที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่
1: ก็นายกบอกก็สื่อก็ไปพาดหัวข่าวกันไปไม่ได้นายกไม่ได้มีข้อสั่งการ
0: ไม่พี่เกษรคะไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดแต่หมายความว่าที่จะบรรจุ 3,000 กว่าคนวันที่1กรกฎาคมนี้
1: เลื่อนไปก่อน
0: ชะลอแล้ว
1: แม้แต่ว่าข่าวออกมาที่แรกเนี่ยนายกบอกว่าสั่งการเลยให้ยกเลิกทั้งหมดให้ผลเป็นโมฆะอะไรทำนองนั้นไปเลย
0: ถ้าฟังอย่างนั้นมันก็จะคิดอย่างอื่นได้ยังไงอะคะเวลานายกพูดอะต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี
1: ่
0: ยแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราฟังอยู่อะเราคิดว่ามันจะยังไงอะคะมันก็คิดอย่างนั้นนะคะเด
1: ี๋
0: ยวก็คิดว่าถ้าเราฟังอยู่เราคิดอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่นายกก็มาชี้แจงในภายหลังบอกว่าก็ถ้าสอบเข้ามาบรรจุได้ด้วยผลคะแนนด้วยฝีมือก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่ที่ผลทางคดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทางคดีเขาก็ต้องไปดูไอ้ใบคะแนนที่ส่วนใบคะแนนสอบคุณมันสอบตกอยู่แล้วแล้วคุณได้บรรจุก็ชัดหลักฐานก็มัดว่าต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามา
0: แต่ที่งงมากเลยนะที่คนหลายร้อยคนถูกชี้ว่าฝนไอ้หมวดของข้อสอบผิดและคะแนนเป็นศูนย์นะมีเพียงสาร
1: ก็เท่าที่ทราบเนี่ยแต่พักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาคุยกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน

0: ทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา28นาทีครับครับมาคุยกันต่อครับคุณอัน
4: เดี๋ยว18:30เราต้องเบรกอีกไหมฮะ
3: ใช่ฮะ
4: อีกสองนาทีเนี่ยนะ
3: เมื่อกี้นี่คุณอันว่ายังไงนะเรื่องฝนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อ
4: ใช่ค่ะมีคนส่วนหนึ่งอะค่ะหลักร้อยเลยนะคะเขาไปขอดูข้อสอบ
3: เพราะว่าคะแนนเขาออกมา
4: คะแนนเขาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันมีการเขียนเลขที่สอบแล้วก็มีการฝนก็ใช้คำว่าฝนซึ่งที่ฉันก็อยากจะรู้มันเป็นยังไงแล้วก็มีฝนรหัสข้อสอบเขาบอกว่าผิดการฝนรหัสข้อสอบผิดทำให้ตรวจข้อสอบไม่ได้เป็นศูนย์บางคนเขาบอกมันมีรอยแก้บางคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ทันสังเกตว่ามีรอยแก้หรือไม่มีคือเรื่องมันไปกันใหญ่ว่าพอมีการสงสัยว่ามีการทุจริตเนี่ยมันก็มีความสงสัยตั้งแต่ว่าไปแก้คะแนนที่สอบตกให้เป็นสอบได้แล้วก็มีการแก้คะแนนที่ดูว่าถ้าจะสอบได้ให้เป็นสอบตกโดยการปรับตกให้เป็นข้อผิดปกติที่ตัวข้อสอบซะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากมากจริงๆค่ะแล้วที่มากกว่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนที่รับการบรรจุเข้าไปแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสอบได้เองไม่ได้ซื้อมาเนี่ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงยังไงฮะ
3: ก็เนี่ยผมเท่าที่ติดตามคดีก็คือว่าในขณะนี้ตำรวจเขาก็น่าจะไงก็ต้องมีหมายค้นมาเข้าไปที่ไอ้ตัวโรงพิมพ์ที่พระประแดงเขาเป็นโกดังนะ
4: สมุดเจดีย
3: ์แล้วทางมหาวิทยาลัยเขาไปทำสัญญาให้เก็บข้อสอบทั้งหมดไว้นะฮะวันนี้เข้าใจว่าเนี่ยตอนช่วงเนี้ยเข้าใจว่าคงเอารถไปขนข้อสอบทั้งหมดมาละแล้วอายัดข้อสอบคราวนี้ก็ต้องระดมคนเอาข้อสอบมาดูมาตรวจคะแนนซ้ำอีกทีซึ่งก็คงจะเป็นงานใหญ่มากคราวนี้ก็จะแยกได้แล้วตกลงไอ้คนที่สอบได้เนี่ยมันสอบได้จริงหรือว่าจ่ายเงินคราวนี้ถ้าแยกได้จากนี้ไปนะก็จะต้องไปเอาคนที่จ่ายเงินนั้นเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องเอามาสอบปากคำขยายผลอยู่ว่าตกลงคุณไปจ่ายเงินให้ใครมันจะมีกระบวนการซึ่งผมดูแล้วมันจะอีกมหาศาลยาวเหยียดมากในการทำคดีนะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ยไอ้บรรดาคนที่รับเงินเนี่ยมันคงไปเจรจากับไอ้คนที่จ่ายเงินมันเรียบร้อยหมดแล้วว่าจะหาทางหนีที่ไล่ยังไงจะเคลียร์ยังไงถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่บุกมาถึงคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงไอ้ต้องคืนเงินปิดปากกันไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งรับกันละ
4: มันมีด้วยเหรอคะ
3: เอ้าเราจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
4: แล้วเอาที่ไหนมาคืนนะคะ
3: มันก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่ากูจะให้มันซัดทอดไหมล่ะ
4: ไม่ในแง่ความเป็นจริงอะพี่ไพศาลคะถ้าคืนได้คืนไปแล้ว
3: คือ
4: ถูกไหมคะ
3: ถ้าไปถึงนะถ้าไปถึงตัวแล้วมีหลักฐานได้ดูจากคะแนนสอบที่มันมีสมมติว่าเข้าไปมันยังไม่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายอะไรนะหรือไปแก้ไขคะแนนนะเพราะที่เราเห็นที่บุกไปมันกำลังแก้กันอยู่นะแก้เนี่ยแก้ในแบบฟอร์มที่เป็นที่ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ไปทำให้มันเป็นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไปเบิกข้อสอบตัวจริงเอามาผลแก้ใหม่นะลบดีสอแล้วแก้ใหม่ตามไปที่ออกมาใหม่นะ
4: ตอนนี้อยู่ในขั้นมันเป็นก๊อปปี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่เป็นก๊อปปี
4: ้แล้วก็เข้าไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์ซะ
3: ให้มัน
4: ได้คะแนนเยอะ

0: แล้วก็พอคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องหมดก็ค่อยไปเอาฉบับจริงมา
1: อันนี้จะเป็น
0: ขั้นตอนต่อไปอีกรอบนึง
1: จะต้องไปแก้อีกรอบนึงจากของจริงเพื่อทำลายหลักฐาน
0: ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: ถ้าสมมติเป็นคดีแล้วไปถึงตรงหลักฐานนั้นได้จะได้หาต้นตอไม่เจอว่ามีการทุจริต
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต
1: ่
0: อ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับเอาละครับมาคุยต่อครับ
0: คือเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลบอกว่าอาจจะต้องมีการเอาเงินไปคืนเพื่อป
1: ิดปากคนคืออย่างนี้ผมกำลังจะพูดว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่เร็วมันไม่สามารถจะเร็วได้เลยเพราะมันจะต้องเข้าไปเอาข้อสอบออกมาซึ่งวันนี้เห็นว่าเขาบุกไปที่โกดังเอาหมายสารไปยึดอายัดไอ้ตัวคะแนนไอ้ตัวใบคะแนนใบสอบของแต่ละคนอะ
0: 8,000
1: กว่าแผ่น8กี่คนเนี่ยมาเนี่ยนะเพราะมันมีอะไรนะมันมีข้อสอบกอขอคออะไรอยู่ใช่ไหม
0: 8,000
1: เอามาแล้วก็เอามาดูต้องไล่ดูเป็นคนๆไปอีก
0: ค่ะ
1: มันกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลาเยอะเพื่อที่จะหาดูวัดสกลงสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเอาคนที่จ่ายเงินเข้าไปรับราชการอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เป็นใครบ้างแล้วคนนั้นเนี่ยจึงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเอามาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าคุณทุจริตคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายให้ใครเพื่อจะไปดำเนินคดีกับเป็นพูดยังไงว่าไล่ต้นน้ำขึ้นไปหาต้นน้ำแต่เมื่อเวลามันยาวอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าไอ้คนที่ทุจริตสอบกับคนที่รับเงินเนี่ยมันคงจะมีการเจรจาหาทางออกกันพอสมควรแล้วล่ะซึ่งผมกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมือถึงว่าจะไปเจอตัวคนที่จ่ายเงินนะแต่อาจจะสาวขึ้นไปไม่ถึงเพราะมันคงจะมีการตัดตอนอะไรกันไปแล้วเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเยอะไงในกว่าจะไปถึงตัวเขาได
0: ้ก็ดูข้อสอบก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำข้อสอบตกแล้วเข้าไปได้ยังไง
1: มันต้องมาตรวจแสดงเป็นคนๆไปด้วย
0: ใช่ใช่สมมติมันสุ่มได้พี่เพราะว่ามันต้อง 6,000 คนบางคนเพื่อนก็สกิดบอกไอ้เข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เจาะจงบางคนเลยก็ได้เอาจริงๆถ้ามีคนแบบไม่พอใจคือคนเก่งไม่เก่งอะเรารู้พี่ไพศาลนะฮะบางคนอย่างเงี้ยเข้าไปได้ยังไงสอบแข่ง
1: เอาที่ว่า
0: เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าไอ้หมอเนี่ยจิ้มไปเลยไอ้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีวันสอบได้เองหรอกเส้นใหญ่แล้วก่อนเข้าไปเนี่ยก็เที่ยวโพธนาไปทั่วและพื้นที่นี้ใครก็รู้ว่าใครเป็นนายหน้าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องหวานแหหมดก็ได้เขาจะมีตะแกรงร่อนของเขาอยู่แล้วว่าอบต.นี้เทศบาลนี้และคนนี้ชัวร์ชัว
1: ร์เขาเฉพาะคนที่ประกาศผลว่าได
0: ้
1: แล้วก็ชุดแรกนี้เอาเฉพาะที่บรรจุไปแล้วก่อนมันก็รวมเป็นเสร็จยังไงก็ไม่เกิน 6,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตกทั้งหลายไม่ต้องมาคิดยังไม่ต้องดู
0: และตำรวจเนี่ยดีให้คิดว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเขารู้ว่าที่ไหนตัวดีเขารู้ว่าที่ไหนชัวร์เขารู้ว่าตรงไหนสายแข็ง
1: ครับ
0: บางจุดเนี่ยมีการชี้เป้าว่าบางเทศบาลเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง30คนโควต้าเยอะมากแล้วเขาย่อมรู้ว่า3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้หญิงสอเสือ2คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยสายไหนแข็งที่สุดเขาจิ้มเขาเจาะได้เลยพี่เวสารนี่คิดว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ทีนี้จะตัดตอนก็คงจะตัดได้แต่อยู่ที่ตำรวจนั่นแหละ
1: คือ
0: ว่าจะเอาขนาดไหน
1: คือเนี่ยท่านไล่มาเนี่ยระดับแค่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่บุกไปเปิดสำนักงานทำอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเพียงยังระดับแบบ
0: ปฏิบัติการ
1: ปลายน้ำยังไม่ใช่ต้น
0: ระดับระดับปฏิบัติการ
1: สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเพราะว่า
0: เงินส่งไปไหนใช่ไหม
1: เราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าเฮ้ยกระจายสอบมันก็ทุจริต

0: รวมศูนย์สอบมันก็ทุจริตแสดงว่าไอ้กระบวนการที่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้หายล้มหายตายจากไปไหนเลยมันยังอยู่ตลอดและขอให้ปรับตัวตามกติกาได้ก็จบเรียบร้อยการทุจริตก็ยังอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะขนาดว่าเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคิดว่าจะหายไม่ได้หายนะก่อนหน้านั้นมันก็มีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ที่จับได้ก็เป็นข่าวคึกโครมก็มหาสารคามเลยนะไอ้ที่จับไม่ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันไม่มีเพราะถ้าตามที่เขาล่ำลือกันเนี่ยมันก็มีกันเกือบจะทุกครั้งที่มีการสอบเพียงแต่ว่ามันจับไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแฉกันแต่พอจับได้มันก็เป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าไอ้กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันคงจะมีช่องทางมีคือตัวละครเนี่ยผมคิดว่าในการทุจริตแต่ละรอบเนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวมากนะคุณนันเพราะว่าอย่างกรมสอบสวนอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็กรมนี้ยังไงมันก็อยู่ที่ไหนข้าราชการก็ย้ายไปตามระดับขั้นโครงสร้างของเขานี่แหละเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดสอบเขาจะเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในงานของเขาเขาจะอ้างว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวแล้วเขาเห็นผมให้อธิบดีเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ๊ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราไม่มีอำนาจเลยมหาวิทยาลัยมศวนะก็รับผิดชอบไปหมดผมว่าพูดอย่างนี้มันก็โบยหนักไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแลด้วยกันทั้งคู่แหละถือกุญแจก็ยังถือคนละชุดถูกไหมจะมันต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันมันก็ทำไม่ได้ให้เฉพาะมศวอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าว่าทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครที่ถ้าไม่มีคนทุจริตมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทุจริตแล้วก็ทางฝั่งมศวทางมหาวิทยาลัยก็ต้องมีคนที่ทุจริตแน่นอนถ้าไม่มีคนทั้งสองฝั่งทุจริตไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดการสามารถที่จะไปแก้คะแนนแล้วก็เอาคนที่สอบตกเป็นสอบได้แล้วก็เอาไปบรรจุ
1: เขามองตากันแบบปิ้งๆหลังจากที่ได้ TOR ก่อนหรือว่าเขาไปปิ้งกันก่อนแล้วจูงมือมาทำ TOR คะ
0: ผมเห็นมันมีการแฉกันมาตั้งแต่ตอนที่แข่งกันมศวเนี่ยแข่งกับทาง
1: มหาวิทยาลัย
0: ราชภัฏสุรินทร์แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาแฉ
1: ถูกกว่าด้วยนะ
0: มันมีการล็อกสเปคกัน
1: ถูกกว่าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ถึงร้อยล้านด้วย
0: ล็อกว่าจะต้องเอามศวนี่แหละ
1: แล้วมศวมา130 กว่าล้าน
0: แล้วเขาอ้างว่าโอ้ยนั่นมันต่ำกว่าราคากลางมากผิดปกติอันนี้ตาแบบใกล้ราคากลางเลย
1: นี่ก็ตลกมากเลยราคากลาง130กว่ามศวใกล้เคียงเอาอันนี้แหละไอ้ถูกกว่ามากไม่ถึง100หรือว่าเขาไปดูพวกรับเหมาจีนก็ไม่รู้พวกรับเหมาจีนเนี่ยจะตัดราคาแบบถูกมากๆแล้วทิ้งงาน
0: ไม่ทราบ
1: มันอาจจะเป็นไปได้นะถูกมากไปก็น่ากลัว
0: แต่เอาเป็นว่า
1: ถูกมากไปก็น่ากลัว
0: เขาก็อนุมัติแล้วคุณนฤชาเป็นคนเซ
1: ็
0: นอธิบดีนฤชาโคสาอะไรที่ตอนนี้เป็น
1: โคสาศิวิไล
0: นั่นแหละเป็นคนลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้มหาวิไลศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้ที่มาดำเนินการเรื่องการจัดสอบบรรจุรายการนี่แหละนี่แต่ว่าถ้าฟังจากสิ่งที่มหาวิไลราชภัฏสุรินทร์เขาอุทธรณ์นะเขาก็มีการแฉเรื่องนี้ว่ามีการล็อกTOR กันว่าจะให้ทางมศวอยู่แล้วอะไรต่างๆตรงนี้เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมมันมีความเคลื่อนไหวเขาอยู่นะ
1: เอาความเห็นที่ฉันก็เชื่อโดยสมัครโดยบริสุทธิ์ใจว่าล็อกค่ะ โดยเหตุผลก็คือว่าประมูลในประเทศไทยอ่ะล็อกทั้งนั้น
0: คือนาทีนี้เนี่ยนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพียงแต่ว่ามันถึงขั้นไหนของกรมท่านแล้วมันทะลุทะลวงขึ้นไปถึงฝ่ายการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมหวังว่าผลการตรวจสอบควรจะขยายผลให้มากที่สุดในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยนะยังไงท่านก็ไม่พ้นจากความผิดแน่นอนเอาแค่ว่าอย่างเดียวเลยนะไอ้ที่เขาไปจับมาได้เนี่ยมันมีไฟล์ข้อไอ้ไฟล์ไอ้ใบคำตอบ
1: ก็ปี้มาเนี่ย
0: ก็ปี้มาเนี่ย

0: ไฟล์มาเนี่ย
1: เขาออกมาได้ยังไง
0: ถึงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยแต่ไฟล์นี้มันก็ไม่ควรจะออกมาได้แล้วแถมได้โปรแกรมไอ้คำตอบที่แท้จริงมาด้วยนะซึ่งจริงๆต้องปิดลับนะไอ้ตัวว่าคำตอบเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นคนออกข้อสอบแล้วคำตอบเนี่ยอยู่ที่เขานะคำตอบนี่ต้องปิดลับอย่างยิ่งยวดนะแต่ปรากฏว่าให้สำนักงานนี้ได้มาแล้วมันไปเขียนโปรแกรมยังไงไม่รู้เอามาท่าปั๊บมันเป็นแก้ผิดเป็นถูกให้หมดเลยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคงจะปริ้นออกมาแล้วก็ให้เอาไปแก้กับตัวจริงต่อไปก็จะมีขั้นตอนของคนที่มีอำนาจที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงไอ้ใบตัวจริงแล้วไปแก้ใบตัวจริงคงจะเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะที่มันมีอำนาจที่สูงกว่า
1: ตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขาร้องเนี่ยนะคะพี่ไพศาลเขาร้องไปถึงกรมบัญชีกลางเลยนะแล้วกรมบัญชีกลางเป็นคนอนุมัติพิจารณาข้ออุทธรณ
0: ์ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเขาจะเป็นคนทำสัญญาย
1: กข้ออุทธรณ์ของราชภัฏสุรินทร์ค่ะตอนที่ราชภัฏสุรินทร์ร้อง TOR ที่มสวได้ไปเนี่ยก็คือบอกว่าของเขาจะถูกกว่าแค่90กว่าล้านแต่ว่าทางมสวเนี่ย130กว่าแต่กลับได้ชมรมสตรองต้านทุจริตเนี่ยได้ตั้งคำถามถึงขบวนการจัดทำ TOR ว่าเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไอทีระดับสากลนะฮะแล้วก็การร้องของราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางพิจารณาว่าฟังไม่ขึ้นก็ทำให้ทางปกครองท้องถิ่นทำสัญญาให้มสว.เข้ามาก็เด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของสุรินทร์หรือเปล่าราชภัฏสุรินทร์ที่เข้ามาไม่ได้เพราะถ้าเข้ามาได้คุณจะต้องมาอยู่ในวังบนนี้หรือเปล่า
0: เป็นไปได้
1: เพราะว่าถ้าเข้ามาในวังบนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมาร่วมทุจริตกับเขาแต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นคนๆได้ถูกไหมฮะพี่ไพศาลเขาไม่ได้ซื้อทั้งมหาวิทยาลัยเขาซื้อเป็นคนๆก็ดีแล้วไม่ต้องเสียชื่อเสียเสียงนะฮะเงินร้อยกว่าล้านเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันปนปี้เนี่ยไม่คุ้มหรอกค่ะดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเขาก็ติดต่อซื้อคนของคุณ
0: หรือไม่อีกทีครับผมก็คิดว่าเขาอาจจะเคลียร์คุณที่คุณได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเคลียร์ในบางอย่างของคุณแหละที่ไม่ได้ก็เพราะโอเคมันคงเคลียร์กันไม่ลง
1: หมายความว่าถ้าจะร่วมประมูลนะเขาต้องคุยกันแล้วล่ะ
0: มันอย่างเงี้ยมันชัดอยู่แล้วยิ่งสองลายอย่างเงี้ยมัน
1: ไม่มีอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีเอกชนอีกเจ้าหนึ่งมาสาม
0: แต่เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสาขาการศึกษาม
1: าสามค่ะแต่เวลาเขาประมูลแล้วพวกนี้เขาก็เออแต่เขาแปลกมาหลายอื่นก็ไม่มีใครมายุ่งนะคะหรือเขาก็ขี้เกียจยุ่งเงินก็ไม่รู้
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรต่างครับเพราะว่ารู้สึกเขาจะมีการขุดคุยมาว่าเจ้าของ TOR เนี่ยคนที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการออก TOR เนี่ยก็คือปัจจุบันถ้าตำแหน่งจริงเนี่ยคือรองผู้ว่าโคราชใช่ไหม
1: คนใกล้ชิดคุณอนุทินเนี่ยมาช่วยคุณอนุทินอยู่ที่ทำเนียบท
0: ุกวันใช่ใช่แล้วก็คุณอนุทินดึงตัวมาช่วยที่ทำเนียบคนเนี้ยก็มีการแฉกันว่าเป็นคนร่างทีโออาร์เป็นคนยกร่างทีโออาร์ในการเปิดประมูลรอบนี้เจ้าตัวเขาก็ออกมายอมรับโดยเขาบอกว่าเนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้ามีการทุจริตอะไรต่างแล้วเขาก็คิดว่าเที่ยวเนี้ยถ้าทำตามที่ในทีโออาร์ที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถสืบค้นได้ทันทีเลยว่าการทุจริตมันเกิดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็รอดูติดตามกันนะ
1: คุณน้อยยุทธยาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วซื้อกันในทุกระบบของสังคมเลยล่ะทุกวงการเอาเป็นว่าวงการ
0: เรื่องสอบเข้าเนี่ยต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีเกิดทุกวงการใช่
1: ก็โรงเรียนชื่อดังอ่ะอดีตผอ.ยังโดนเลยค่ะกี่แสนละ500,000ก็จ่ายให้ลูกเข้าเรียนน่ะใช่ไหมคะนั่นก็โดนเข้าเรียนมัธยมก็โดนสว.ก็ถูกกล่าวหานักการเมืองก็ถูกกล่าวหาสส.ก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อเสียงพอเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็ถูกหาว่าซื้อตำแหน่งที่จะได้ขึ้นเจ้าที่ตำรวจก็ถูกกล่าวหาว่าซื้อตำแหน่งจะได้ไปเป็นผู้กับอะไรต่อมีอะไร
0: ที่เขาเรียกตั๋วไปตีตั๋วอะไรกันเนี่ย
1: ถามว่าตรงไหนของสังคมไทยบ้างที่ดูดี

0: เอางี้ดีกว่าช่วยบอกหน่อยวงการการศึกษาวงการข้าราชการวงการการเมืองถ้าจะว่าขายช่วงขายชาติอะไรดิฉันคิดว่ามันคือลูกคนจนมันก็จ่าย 300,000 500,000 เป็นข้าราชการเอาจริงแต่ถ้าลูกคนรวยก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงก็อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นอ่ะพูดกันจริงๆนะคะพี่ไพศาลเป็นรัฐมนตรีกันยังได้เลย
1: ก็มันก็จะเข้ามาเป็นส.ส.ก็ต้องซื้อมาไม่ต่างอะไรก
0: ันถูกไหมฮะอายุถึงก็อายุถึงก็เป็นรัฐมนตรีกัน
1: เอาเงินไปแลกมาไม่มีใครไอ้คนวิจารณ์ก็ผมก็ฟังดูนะผมก็
0: ดิฉันว่ามันเหมือนเนี่ยทั้งนั้นแหละเพียงแต่มันกลุ่มไหนระดับไหนของสังคมลูกชาวบ้านก็ไปกู้เงินมาจ่ายเพื่อให้เป็นราชการพ่อแม่พี่น้องจะได้สบายหน่อยมีสวัสดิการไอ้ลูกคนรวยก็รอเรียนจบอายุถึงก็เป็นส.ส.พออายุถึงระดับนึงก็เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยเรียนว่า
1: ครับ
0: มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันหรอกค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
2: พอโรงเรียนดังเวลาเกษียณเนี่ยควรจะตรวจสอบทรัพย์สินกันทุกคนด้วยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนที่เข้าอนุบาลน่ะก็จับฉลากกันอย่างอยู่ลพบุรีอะค่ะจะลูกในทหารลูกในสิบเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็จับฉลากกันหมดอะค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งที่เอาเข้าพกเข้าห่อก็มีแล้วก
2: ็ก็โดนร้องเรียนเยอะแยะ
1: ให้บริจาคเพื่อเข้า
2: สมาคมสมาคมผู้ปกครองกับสมาคมศิษย์เก่า
1: ใช่เพราะว่าเขา
2: เป็นช่องทาง
1: ไม่เป็นช่องทางอันหนึ่งแล้วสมาคมเหล่านี้เขาก็จะมาประสานกับทางผู้บริหารของโรงเรียนอีกทีหนึ่ง
2: คือโรงเรียนที่ดีๆก็มีนะคะพี่เบสานคะคือต้องยอมรับว่าลำพังงบประมาณเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้หรอกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยเงินจากสมาคมผู้ปกครองแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าโดยการจัดงานกอล์ฟจัดงานวิ่งจัดงานประจำปีจัดคอนเสิร์ตจัดโบว์ลิ่งจัดปีนึงประมาณ10งานเพื่อหาเงินเข้าโรงเรียนแล้วก็แต่ที่มันมีปัญหาก็คือว่าบางคนมันเอาเข้าไม่หมดบางคนเอาเข้าไม่หมด
1: นั่นเองวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอยู
2: ่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาคมทั้งสมาคมปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่โรงเรียนดำรงความมีคุณภาพอยู่ได้เนี่ยก็ได้เงินจากสมาคมเหล่านี้ค่ะ
1: คร
2: ับ แต่คนไม่ดีต่างหากล่ะที่ไปเอาเงินตรงนั้นและอันนี้เรียนพูดความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าพวกเราไม่รู้กันเองมีคดีฟ้องร้องเยอะมากๆแทบทุกโรงเรียนกับพวกทั้งสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่ารายบุคคลเลยค่ะพี่ไพศาลไปอ้างอาจารย์ใหญ่รับไปอ้างคนนั้นคนนี้รับมีคดีทุกปีค่ะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: จิละนิดนึงเหลือเวลานะครับช่วงนี้เราดูข่าวอื่นกันสักนิดนึงทางประธานกสทชซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่26

0: เนี่ยเห็นว่าทางกรรมการสรรหาเขาจะชี้ขาดนะว่าตกลงท่านขาดคุณสมบัติไหม
1: ชื่ออะไรนะคะ
0: นายแพทย์สรณะเนี่ย
1: บางคนบอก
0: สรณะบุญใบชัยพฤก
1: ษ์แกยังออกตัวตั้ง3โรงพยาบาลนะคะ
0: อืมก็คุณหมอสรณะนี่เขาก็แก้พยายามแก้ปัญหาด้วยการที
1: ่
0: ร
1: ้
0: องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหากสทช.ไม่มีอำนาจที่จะมาชี้คุณสมบัติเขาได้นะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งนายแพทย์สรณะย้ำการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.เพราะฉะนั้นก็ลุ้นนะพรุ่งนี
1: ้
0: 26
1: มิถุนาย
0: นมิถุนายนว่าเขาจะชี้เรื่องคุณสมบัติของหมอสรณะว่าอย่างไร
1: นะแล้วเขาทำอะไรไปตั้งเยอะแล้วค่ะพี่เฉลิมศรีแล้วมันจะมีผลอะไรคะ
0: ก็เหลือช่วงที่ยังเหลือที่จะต้องรับตำแหน่งอยู่ก็อาจจะไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งถ้าเขาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะก็ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่ขึ้นมาก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ
1: ถามว่าจะชี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่อะไรประเด็นหลักอยู่ที่การลาออกจากวิชาชีพแพทย์ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายคนที่จะมารับตำแหน่งกสทช.จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือวิชาชีพเดิมประธานกสทช.ซึ่งเป็นหมออยู่เนี่ยจึงต้องนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าลาออกจากวิชาชีพเวชกรรมคืออาชีพแพทย์ตามกรอบเวลาที่กำหนดหากไม่สามารถยืนยันได้จะถือว่าเข้าข่ายสละสิทธิ์ในการรับตำแหน่งและจะต้องดำเนินการสรรหากสทช.คนใหม่ทีนี้คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาก็ไปหาหลักฐานว่าในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เป็นประธานกสทช.มาหลายปีมากเนี่ยยังออกตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนู้นนี้นั้นตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าเฉพาะโรงพยาบาลรัฐก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนด้วยสัก2โรงพยาบาลที่เขากล่าวหานะคะคนกล่าวหาเขาก็มีหลักฐานนะคะทีนี้ก็ดูว่าจะตัดสินกันยังไงค่ะ
0: ครับรอดูพรุ่งนี้
1: แล้วถ้าเขาจะย้อนหลังไหมถ้าย้อนหลังก็ต้องคืนเงินเดือนไหมคะ
0: ก็แล้วแต่กรรมการสรรหาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม
1: ่
0: นะฮะ
1: ถ้าหากว่าให้ย้อนหลังคืนเงินเดือนและยังเบี้ยประชุมและยังค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและยังค่ารถประจำตำแหน่งอะไรอยู่คะ
0: จะเรียกคืนได้ไหมใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องปปช.ต่อหรือยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะว่าท่านก็เป็นกรรมการองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมกสทช.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่ทำผิดจะไปปปช.เหมือนกับข้าราชการการเมืองไหมข้าราชการทั่วไปไหมหรือว่าจะต้องไปนู่นเลยส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนอิสระนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีเรื่องนะศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการไต่สวนคำร้องตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วนัดลงมติ9กรกฎาคมนี้นะก็ไม่ทราบว่าท่านใหม่จะทันไหมโปรด9ทันที่จะเข้าไปพิจารณาหรือเปล่านะ9กรกฎาคม
1: เดี๋ยวนะคะเงินกู้400,000 ล้านกู้มาแล้วหรือยังอะคะพี่ศาลคะ
0: ที่ออกพ.ร.ก.
1: ใช่ๆแต่ว่าตัวเงินนะคะ
0: ตัวเงินก็กู้ตามที่ต้องใช้ไปเป็นระยะไป
1: อย่างตอนเนี้ยที่แจกให้เราใช้เนี่ย
0: เฟสแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้
1: 200,000 ล้าน
0: ไม่1,700,000อะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ที่แจกพวกเราเนี่ย
0: ที่ใช้ไทยช่วยไทย60-40แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700เป็น 1,000 เนี่ยรวมแล้วก็ไม่ถึง200,000ดีก็จะทยอยกู้ไปในวงเงินเท่านั้นส่วน200,000หลังเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของโครงการ
1: ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
0: เปลี่ยนจากฟอส

ซิลมาเป็นพลังงานสะอาดอะไรอันนี้ยังไม่เริ่มโครงการเลยยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันยื่นไปเรียบร้อยแล้วศาลรับแล้วก็จะชี้วันที่9ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

0: ตีราคาแพงๆกันอีกเอาเศษรถที่ไหนมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ซื้อไปเลย 300,000 400,000 ใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แล้วจะซื้อแล้วเอาไปไหนรถ 20,000 คันคุณไม่ซื้อคุณจะไปจอดที่ไหนถามจริงมันมีปัญหามากทีนี้ก็จะอุดหนุนจะอุดหนุนกันแบบไหนอย่างไร
1: ก็ดูรูปแบบก็จะอุดหนุนให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันไปใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยนะจะรวมเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแล้วก็จะอุดหนุนผ่านกลไกอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าจะอุดหนุนผ่านทางไฟแนนซ์แล้วผมอยากจะซื้อเงินสดอย่างเงี้ยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่อยากกู
0: ้ธรรมดาค่ะคนรวยต้องคนรวยคนเสียภาษีมากไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว
1: โอเคต้องหารูปแบบที่ดูว่าโอเคจะได้เอื้อประโยชน์อะไรยังไงกับใครยังไงกลุ่มไหนบ้าง
0: คุณสิริบอกว่าต่อไปการสอบหมอจะมีการทุจริตไหมคนเก่งไม่ได้เป็นหมอคนให้เงินได้เป็นหมอต่อไปคนไข้จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ว่าทุจริตการสอบหมอหรอกค่ะแต่การสอบแต่ว่าหมอต่อไปนี้จะมีหมอเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะในประเทศไทยค่ะนอกจากที่เรารู้จักกันคุ้นเคยในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมอจากสถาบันราชภัฏจากมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
1: จะมีโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีกเยอะหลายแห่ง
0: มีราชภัฏหลายวันนั้นที่เราอ่านราชภัฏเพชรบุรีถูกไหมคะ
1: เพชรบุรี
0: จะมีแพทย์และ
1: จังหวัดเพชรบุรี
0: ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยจะมีแพทย์และ
1: ครับ
0: ก็ไม่กล้าไปว่าเขาคุณภาพไม่คุณภาพแต่จะพบว่ามีมากขึ้นค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 น.ถึง 20 น.M-Pod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะ
1: โอ้นี่นายกยังมีเวลาไปประชุมสภานะมีรายงานข่าวนายกอนุทินโผล่ประชุมสภาหลังเสร็จภารกิจทำเนียบบรรดาส.ส.ทยอยเข้าทักทายไม่ขาดสายถ่ายรูปเป็นคือคลื่นเลยเห็นส่วนใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะภูมิใจไทยนะ
2: เหตุมีภาพนายกไปเต้นอะไรอ่ะพี่สันอันนั้น AI หรือภาพจริงอะคะ
1: เต้นที่ไหน
2: เต้นงานโอท็อปอะค่ะภาพจริงหรือเปล่าคะ
1: งานโอท็อปนายกไปเป็นประธานเปิดแต่ว่าไปมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่ทราบอย่างเงี้ย
2: นายกอนุทินเดินโอท็อปเป็นวันที่4แจมเวทีมินิคอนเสิร์ตร้องเต้นสุดมันจริงด้วยค่ะพี่ไพศาลข่าวเมื่ ไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานวันที่23ใช่ไหมคะคุณอนุทินไปกับภรรยาไม่ได้ไปข้างกันคือคุณกวางนะไปเยี่ยมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กลางปีหรือว่าโอท็อปมิดเยียร์2026ที่ Challenger

0: 2 Impact เมืองทองค่ะเป็นการไปเยี่ยมชมงานเป็นวันที่4ครับพี่ไพศาลถ้าพี่ไพศาลบอกว่านายกว่างไปประชุมอุตสาห
1: กรรมก็เป็นงานของมหาดไทยก็นี่แหละครับ
0: คือนายกว่างมาประชุมที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็ขนาดไปงานโอท็อปนี้ไปได้ตั้ง4วันนะทำไมจะมาทำเนียบไม่ได้คะ
1: ก็วันนี้ที่มีหมายงานชัดเจนก็คือเรียกทางผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยตำรวจปปป.อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องในคดีซื้อตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคร
0: ับ ก็ที่แถลงแล้วก็จนเป็นเรื่องคนบอกว่าจะลบแล้วก็ต้องออกมายืนพูดใหม่เนี่ยค่ะ
1: ที่บอกขายชงขายชาติใช่ไหม
0: เดี๋ยวว่านะเอาพูดเดี๋ยวเรื่องว่ามันก็ไม่ถูกอะแหละแต่สำหรับประเทศไทยแล้วอ่ะเรามีการทุจริตกล่าวหากันในเรื่องของการซื้อตำแหน่งอ่ะในทุกวงการจริงๆค่ะถ้าจะว่าขายชาติแต่ไม่ใช่เฉพาะกวนนี้หรอกถูกไหมฮะตรงไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีข้อกล่าวหา
1: ครับ
0: เรามีตั๋วช้างเรามีอะไรสารพัดกันทั้งหมดนั่นแหละไอ้นี่มือเป็นตลาดคนจนหลักแสน
1: ทฤษฎีผลไม้พิษ
0: เนี่ยอันนี้ตลาด
1: ทฤษฎีผลไม้พิษ
0: ครับถ้าตลาดระดับสูงอ่ะหลักไม่รู้กี่ล้าน
1: ครับ
0: 10ล้านค่ะก็เมื่อวานนี้ที่นายกไปเนี่ยนำกำลังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินนักร้องระดับตำนานพี่เพศาลต้องรู้จักคุณจี๊ดสุนทรแน่เลยช่อง9อ่ะคุณสุนทรสุจริตชันนะคะ
1: Royal Sprite
0: ตอนที่เขาอ่านข่าวที่ช่อง9อะค่ะคุณจี๊ดเนี่ยพี่ไพศาลมันหยุด M-Con
1: ไม่
0: ทันกันใช่ไหมคะ
1: เคยอ่านเหรอผมไม่รู
0: ้อ่านข่าวช่อง9ค่ะ
1: ตอนเขาก่อนเป็นนักร้อง
0: ตอนเป็นนักร้องแล้วค่ะ
1: เขาเป็นนักร้องแล้วมาอ่านข่าวด้วย
0: อ่านข่าวเป็นคนอ่านข่าวช่อง9คนหนึ่งค่ะพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณจิ๊บวสุแสงสิงแก้วคุณอนุทินก็สนุกมากพอเห็นกลุ่มนี้นั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละ
1: รุ่นใกล้กัน
0: ก็ไม่ใกล้นะอย่างคุณปู่อัญชลีรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะคะ
1: อ
0: ายุเท่ากันเลยค
1: ่ะประมาณนั้น
0: เท่ากันเลยก็เนี่ยปรากฏว่าขึ้นเวทีไปร้องเพลงเพียงกระซิบของโมดีเอโนเซนอุ้ยเต้นด้วยสนุกสนานมากเดี๋ยวเคยไปคอนเสิร์ตครั้งแรกๆของ The Palace เลยสนุกพี่ไพศาลมีแต่คนรุ่นเนี้ยไปคือตอนเนี้ยเขาจัดกันบ่อยไงมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ตอนที่จัดครั้งแรกเลยที่ไบเทคอะสนุกมากแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตะโกนว่าอ้าวถ้าเป็นลมตรงนี้นะมียาดมมาเผื่อนะ แล้วก็เฮ้กันตรงนี้นะอย่าดมมีตรงนี้นะเอามาเผื่อแล้ว
1: นักร้องมีใครบ้างนะ
0: ก็ได้ค่ะกลุ่มเดียวทั้งหมดเลย
1: เราจะไปเนี่ย
0: โอ้แล้วตอนนั้นมีวงนั้นด้วยค่ะวงอะไรนะไม่พี่อู๋ไม่ได้พี่อู๋เสียชีวิตไปแล้วอัฐพลนะคะอัฐพลประเสริฐยิ่งใช่ไหมคะพี่อู๋อัฐพล
1: นักร้องวงอะไร
0: ทำไมอยู่ๆก็จำไม่ได้แม็กอินทอช
1: โอเค
0: โอตอนนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะแรกๆแล้วก็มีคุณดำมาจากออสเตรเลียโอป้าป้าโอมาม่าเนี่ยเพลงนั้นน่ะโอเขาก็น่ารักมีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละตอนเขาเสร็จแรกๆของเขาเขาจะฟูลทีมมากกว่านี้เดินไปค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ทันได้ใช้ยาดมค่ะรู้กำลังตัวเองก็พอดี
1: ไอ้รุ่นนี้ก็คือรุ่นพวกรุ่นพี่แจ้พวกอะไรไหมหรือพี่แจ้นี่น้องลงมาอีกนิดนึง
0: รุ่นนี้แหละค่ะ
1: รุ่นนี้หมดนะ
0: รุ่นนี้ค่ะ
1: พี่แจ้
0: และที่รู้ว่าคุณปูอัญชลีกับพลเอกประยุทธ์รุ่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณอัญชลีเขาขึ้นเวทีแล้วเขาพูดว่าตอนเขาอายุ30มาเขาคิดว่าเขาเจ๋งมากแล้วนะเขาดังมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามีคนรุ่นเขามาดังเขาตอนอายุ60เท่านี้ต้องยอมเลยเพราะคนที่รุ่นเดียวเขามาดังตอนอายุ60เนี่ยก็มีเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเจ๋งแล้วเขาดังตอนอายุ30ค่ะ

0: ผมสนิทกับคุณพ่อเขานะ
1: คุณเทใช่ไหมคะ
0: คุณเท
1: ค่ะ
0: พี่เทพี่เทจงคดีกิจอดีตบรรณาธิการแบงค์ออฟโคส
1: เห็นคุณปุ๊แล้วเราจะมีกำลังใจค่ะว่าคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะยังสามารถเต้นได้อย่างสนุกสนานในวัยนี้นะคะ
0: เขาไปทำงานให้กับศาสนาอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปนับถือศาสนาคริสต
0: ์ก็เป็นคริสเตียน
1: ค่ะ
0: แต่จำไม่ได้ว่าโบสถ์เขาเป็นโบสถ์อะไรยังไงแต่ว่าเป็นคริสเตียนกลุ่มนึงอ่ะครับ
1: ถึงแม้ที่ฉันจะบอกว่าประเทศไทยเราจับตรงไหนก็มีการทุจริตในหลายระดับนะคะระดับ10ล้านระดับแบบซีมากไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็เข้าใจค่ะว่าการทุจริตการสอบในระดับอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดและประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดอาหารพี่ไพศาลเวลาที่เราพูดถึงตัวช้างพวกตำรวจเขาวิ่งกันเวลาเราพูดถึงพวกนักการเมืองซื้อเสียงพวกลูกทงลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยพวกเราอาจจะชินก็ประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นตัวเองอาจจะไม่ได้ได้เสียโดยตรงเพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวิ่งตัวช้างกับเขาแต่เอ๊ะอย่างเงี้ยแล้วมันต้อง 6-7,000 ตำแหน่งเดินเข้าใจว่าสะเทือนใจคนเพราะว่ามันใกล้ตัวมากดูจากความเห็นที่เข้ามานะคะคุณเกษมสารบอกผมรับราชการอยู่ท้องถิ่นมาเกือบ40ปีราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์มานานแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบมาบอกว่าด้วยความเคารพถ้าหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีส่วนทำทุจริตเองทำให้ผมสงสัยในการตรวจวัดมาตรฐานของสถาบันการศึกษาไปดูสิคะเวลาเขาทะเลาะกันเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งกี่มหาวิทยาลัยเน่าเฟะขนาดไหนตอนที่ลุงตู่เข้ามาเนี่ยเคลียร์กันไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มสธเนี่ยจบหรือยังนะมหากาพย์ฝังรากกันมานานเนี่ยระบบการศึกษาไทยก็มีคนหัวเราะเยาะชาวบ้านจะเข้าทำงานในอบต.บางแห่งต้องรู้จักนายกอบต.แล้วก็มีการจ่ายเงินด้วยนะคะรู้จักสนิทกันไม่เพียงพอถูกต้องค่ะแล้วก็คุณสิริบอกว่าตอบอตสอบหมอว่าไปแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการทุจริตหรอกแต่ว่าเด้งก็หวั่นวิตกในเรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เรียนตามตรงค่ะบ้านผมที่ต่างจังหวัดจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าถูกต้องทั่วโลกมีการทุจริตหมดแหละในหน่วยราชการเขาก็ลงโทษจริงแต่ของเราคอยช่วยกันให้พ้นผิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทุจริตสอบเข้าเรียนและสอบเข้าราชการมีมาหลายสิบปีจำได้มีเพื่อนเล่าว่าเมื่อ30ปีที่แล้วสอบไอ้นั่นใช่สมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ามือปืนเข้าไปสอบให้นะคะจริงนะคะคุณทวีพรว่าคุณอู๋คุณต้นแม่อินทอถูกต้องไปบนให้สอบราชการเนี่ยจะเข้าข่ายทุจริตไหมอันนี้เรียกว่าติดสินบนอยู่แล้วนะคะ แต่ติดสินบนแบบนี้คือไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปแก้บนถูกไหมคะแต่พวกนั้นน่ะไม่ได้และไม่คืนเงินนะคะ
0: ที่ว่ายิงถล่มบ้านกันเลยนะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกปืนไปแทน
0: ครับ
1: ค่ะไอ้ที่ว่าเวลาซื้อวิ่งเอาเงินไปจ่ายวิ่งเต้นเข้านู่นเข้านี่เนี่ยมีมานานแล้วใครๆก็รู้กันใช่ที่เดนบอกไปไงว่าแล้วคนจ่ายเขาไม่เคยปิดด้วยเวลาเขาไปซื้อเขาไปจ่ายเขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นักสืบไซเบอร์ในโลกออนไลน์เขาก็เริ่มสืบค้นกันนะคือเขาไปส่องดูไอ้ตรงที่ตำรวจจับเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วมันมีใบอะไรที่เขายกมาตัวอย่างที่มีการแก้ข้อสอบนะเสร็จแล้วเขาก็ได้เลขประจำตัวสอบมาเขาก็เอาไปดูเลยตรวจสอบดูว่า
1: เป็นใคร
0: ผู้สอบคนนี้เป็นใครเลยจนกระทั่งพบนะโลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขยังสถานที่ที่บุกไปทลายที่บางใหญ่เนี่ยผู้เข้าสอบรายดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ลงวันที่8เมษายน2569ภาคใต้เขต1และได้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการณ องค์การบริหารส่วนตำบล

0: คลองขะเม้าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และเมื่อสืบค้นจากเลขประจำตัวผู้สอบไปเรื่อยๆไม่เพียงแค่ศูนย์สอบในภาคใต้เท่านั้นแต่ยังมีศูนย์สอบทางภาคเหนือพิษณุโลกกลางที่นครปฐมและอีสานด้วยบางรายในใบคำตอบทิ้งดิ่งหมายถึงฝนคำตอบเดียวติดกัน6ข้อแต่ปรากฏว่าคะแนนสอบสูงเป็นอันดับ1นะฮะนางรัชนกศิริเพชรซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม้าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางอบต.บอกว่าที่ผ่านมาในทางอบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ตามปกติเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต้องมีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นใครว่าเป็นใครและไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางกรมส่งใครมาก็ได้และพร้อมให้ความร่วมมือหากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม้าซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตามวินัยคือเสนอให้ไล่ออกขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวนี่นะ151คน
1: อะไรนะคะ
0: 151คนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดเดียว
1: ที่บรรจุได้เหรอคะ
0: ครับจากข้อมูลพบว่าผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วตำแหน่งต่างๆประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คือมันจะมีอบต. อบจ.เทศบาลอะไรเงี้ยนะรวมแล้ว151คนครับก็ต้องไปดูว่ามีใครสอบเข้ามาได้เองกี่คน
1: แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะว่าทุกจังหวัดก็มีโควต้าไปลงทั้งนั้นนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ามันมีสายที่ติดต่อจ่ายเงินหรือยังไงในพื้นที่บางจังหวัด
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อย่างที่มีเกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีในหน้าประจำจังหวัด
1: สายภาคใต้
0: สายภาคใต้มีในหน้าแต่จังหวัดแล้วก็แต่จังหวัดเนี่ยมันก็จะต้องส่งขึ้นไปเป็นทอดๆขึ้นไป
1: ได้มา 300,000 โควต้ารับมา 300,000 แล้วแล้วแต่ไปบวกเอา
0: ก็เห็นตามคลิปเขาว่าอย่างนั้นบวกได้มากก็ได้เข้าตู้เข้ากระเป๋าตัวเองได้มาก
1: เด้งก็ดูไอ้น้องที่อยู่ที่ไหนนะคะคลองข้าวเม่าเนี่ยประเด็นของเขาคือเขาได้ร้อยเต็มมาพี่วิสารเกือบร้อยอะคะแนน
0: สอบใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเฟสหนีแล้วเหรอคะบางสื่อเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
0: ก็ไปอยู่ในไอ้ที่ก็กำลังแก้คะแนนให้อยู
1: ่โอ้ตาย
0: ถ้าได้เองก็ไม่ต้องไปแก้นะอันนี้แสดงว่าคงจะต้องทำให้คะแนนถึงตามที่เขามีการประกาศผลคะแนนและให้สอบติดนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยคุณอนุชินจะยกเลิกไหมสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
0: ก็ต้องอยู่ผลทางคดีผมดูนะมันอยู่อย่างที่เรียนเนี่ยก็คือว่าณขณะนี้มันเอกสารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเอกสารสำเนามันต้องเข้าไปถึงตัวต้นคู่ให้ได้ตัวใบสอบจริงๆแล้วเอาตรงนั้นมาดูมาตรวจเพราะตรงนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการแก้ไขนะยังไม่มีการไปแก้ไขถ้าแก้ไขแล้วก็ยากละแต่ถ้ายังไม่แก้ไขเนี่ยมันรู้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนเขาได้เท่าไหร่ถ้าได้ด้วยตัวเองสอบสูงคะแนนเขาสูงจริงแล้วเขาควรจะรับการบรรจุอันผมก็ว่านี่มันก็ต้องให้ความเป็นธรรมของเขาแต่ว่าถ้าคะแนนมันต่ำแต่สอบได้บรรจุอะไรเงี้ยมันก็ผิดปกติก็อาจจะตั้งเป็นหลักไว้ได้ก่อนว่าน่าจะมีการซื้อเสียบก็ไปหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบครับ
1: โหพี่ไพศาลคะเพอแป๊บเดียวเรียนเห็นเพจอีจันเขาบอกว่ายางพาราขาดตลาดราคาดีขึ้นไป200เรียนก็เลยมาดูขึ้นจริงๆค่ะแต่ไม่ถึง200นะเอาไปว่าการยางแห่งประเทศไทยวันที่23เอ๊ะวันที่24ใช่ไหมคะเมื่อวันที่23มิถุนายนยางแผ่นรมควันชั้น3 95 บาทแล้วถ้ายางแผ่น

0: ิบเนี่ยประมาณ90 บาทค่ะพี่ไพศาล
1: ผมว่าจีนน่าจะซื้อตลอดแล้วน่าจะสต็อกเขาน่าจะลดลงวูบภาพแล้วก็รีบกว้านซื้อโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้น
0: เพราะราคายางขึ้นจริงๆ
1: เพราะว่าซัพพลายส่วนใหญ่มาจากนี่แหละของจีนนี่แหละ
0: เ
1: ป็นผู้ซื้อใหญ่ที่สุดของโลกอย่างธรรมชาตินะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่ครับคุณดันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news updateช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ค่ะในวันนี้เราจะคุยใช่
1: ยัง
0: เอายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการพูดเรื่องยางใช่ไหมคะว่าราคาขึ้นอู้ราคาใช้ได้เลยเกือบร้อยแล้วนะคะราคาที่ใช้ได้อีกอย่างนึงตอนนี้คือที่ดินประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลมีรายงานจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าม
1: ีความต้องการของกลุ่มไหนยังไง
0: กลุ่มนักลงทุนจีนรายใหญ่ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จำนวนมากดีใจใช่ไหมคะเขาเข้ามาซื้อที่ดินใน EEC แต่เขาไม่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ที่น่ากลัวเขาซื้อที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมค่ะพี่ไพศาลเพราะเวลาที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกฎระเบียบกฎหมายของนิคมอุตสาหกรรมควบคุมแต่เวลาเขาไป stand alone เนี่ยมันหย่อนยานมันวิ่งเต้นได
1: ้
0: ไอ้พวกโรงเหล็กดังๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะถ้าอยู่ในนิคมเนี่ยกฎหมายจะเข้มงวดจะเอากากเกิดอะไรเข้าไปทำเล็กๆ
1: ไม่แล้วผมว่าราคามันจะถูกแพงต่างกันด้วยนะ
0: เพราะมันพัฒนาแล้วไงฮะ
1: อันนั้นก็มีระบบสาธารณูปโภคก็มีอะไรต่าง
0: แต่ที่สำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้กว้านซื้อและนิยมไปซื้อใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ามันก็เวลานิคมอุตสาหกรรมอยู่ไหนเนี่ยสายไฟเขาจะใช้เสาใหญ่เฟสใหญ่น้ำเนิ่มอะไรมันน่าจะพร้อมแล้วก็เข้าไปแนบๆใกล้การกว้านซื้อที่ดินของทุนจีนมุ่งเน้นไปที่ชลบุรีระยองเช่นที่ปลวกแดงชลบุรีเช่นที่บ่อวินและศรีราชาอันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วนะคะที่บ่อวินเนี่ยขึ้นภาษาจีนหมดเลยวันนั้นที่ไปทลายจะเรียกว่าค้าประเวณีอะค่ะก็ที่บ่อวินนะพี่ไพศาลส่งผลให้ราคาที่ดิน
1: กลายเป็นเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยนะ
0: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่นี้นะคะราคาพุ่งขึ้น 20-30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะความต้องการใช้ที่ดินใน EEC ก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากอัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลงเหลือเพียง 6% โดยราคาที่ดินในชลบุรีเฉลี่ยสูง 9.5 ล้านต่อไร่ฉะเชิงเทรา 7.7 ล้านและระยอง 7.5 ล้านค่ะนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาคการผลิตก็จะขายกันหมดนะฮะรุ่นที่พวกน้องๆแฟนรายการเราค่ะที่เป็นพวกบริษัทกฎหมายทำสัญญาอะไรเนี่ยเขาก็งานเขาเยอะนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดล้วนแล้วแต่เป็นงานขายที่หมดเลยค่ะพี่ไพศาล
1: อืม

0: และช่วงหลังพัฒนาแบบไหนรู้ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นจีนขายให้จีนเองค่ะ
1: มาเก็งกำไรเองใช่ไหม
0: ไม่ได้พูดว่าจีนเทานะคะจีนขายให้จีนเองแล้วพ
1: ั
0: ฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วค่ะค่ะ
1: ครับคุณติ๊กซีติ๊กซีโร่วันนี้ศาล
0: สองปีค่ะ
1: ตัดสินนะก็ศาลตัดสินจริงๆเนี่ยโทษจำคุก4ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาคือที่ศาลไม่ให้โทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์นะแล้วก็รับสารภาพ
0: แต่ดันกินเหล้ามา
1: แต่ว่าเมาแล้วขับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตกลงในเรื่องชดเชยกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยังมีปัญหาเรื่องของการชดเชยที่ยังไม่จบนะครับก็เลยทำให้มีศาลก็ตัดสินให้มีโทษจำคุกนี่แสดงว่าถ้าโทษจำคุกไม่รอลงอาญานะถ้าสมมติว่าเคลียร์เรื่องการชดใช้ได้เรียบร้อยดีเนี่ยคุณติ๊กอาจจะได้รอลงอาญาเพิ่นว่ามันไม่เรียบร้อย
0: มันมีเคสหนึ่งพี่อาจารย์จำได้ไหมคะที่ไปจนท้ายแล้วก็ไฟไหม้อ่ะค่ะแล้วก็สองท่านที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยสงฆ
1: ์
0: มหาจุฬาเนี่ยนะที่เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเขาก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองในแถวๆปทุมนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคนที่ขับรถชนน่ะก็ใช้ความเร็วสูงจัดๆเลยไปชนแล้วก็ไฟไหม้แล้วทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปบ่งไปบวชนะคะแสดงความสำนึกทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าสุดท้ายก็ติดคุกนะคะติดเหมือนกัน
1: อันนั้นรู้สึกชดใช้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะเป็น
0: คือทุกอย่างทั้งสำนึกทั้งชดใช้ทุกอย่างค่ะรายนั้นก็ติดจริงค่ะ
1: ครับนายจีรพัฒน์ลายของคุณติ๊กเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อของผู้เสียชีวิตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังคำพิพากษายอมรับและเคารพคำตัดสินของศาลแต่ในความรู้สึกส่วนตัวยังมองว่าบทลงโทษเบาเกินไปเมื่อเทียบกับการสูญเสียลูกทั้งสองคนบอกก็ยอมรับคำตัดสินแต่ถ้าส่วนตัวลึกๆนะคิดว่าเบาไปนิดหนึ่งเพราะชีวิต2คนสำหรับโทษ4ปีแต่คุณติ๊กเข้ารับสารภาพก็ลดเหลือ2ปีไม่รอลงอาญาเรื่องเงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านบาทเขาอาจจะรวมของทั้งหมดคือมันมีของพรบของ2คนคนละ 500,000 บาทก็เป็น1ล้านแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการจัดงานศพของทั้ง2คนก็เขาช่วยค่าปลงศพมาแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลบางส่วนในส่วนนี้ประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่เขาไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตเปิดบวกมีผู้บริจาคก็ประมาณ 2.8 ล้านแต่หลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเขาก็โอนมาให้1ล้านก็รวมเป็นถ้าเอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทครับและที่ศาลบอกว่าวันนี้เขาอาจจะเอาเงินมาวางศาลเพิ่มให้อีกประมาณ 500,000 บาทถ้ารวมตรงนี้มันก็จะ3ล้านครับยังไม่สบายใจกับการเยียวยาที่ได้รับยัง
0: ลูก2คนนะคะ
1: ยังไม่สบายใจครับแล้วแจงเรื่องเงิน24ล้านที่ติ๊กซีโร่เคยออกมาแถลงข่าวว่าจ่ายไม่ไหวเป็นยอดที่เคยเจรจากันตอนลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิต24ล้านมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราเรียกไปแต่เป็นตัวเลขที่เคยไปเจรจากันณตอนนั้นเป็นการเจรจาตอนที่ลูกคนที่2ยังไม่เสียชีวิตและผมปรึกษาทางตำรวจว่ากรณีเคสแบบนั้นควรที่จะต้องคำนวณอย่างไรท่านก็แนะนำให้คำนวณว่าถ้าเราต้องรักษาเขาแบบสภาพพิการไปตลอดชีวิตมันก็เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาต่อเดือนค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเสียชีวิตแต่ทางคุณติ๊กก็ยังเอาตัวเลขตัวนั้นมาแถลงข่าวทำให้ทุกคนเข้าใจไปว่าเป็น24ล้านบาทแต่จริงๆมันไม่ใช่24ล้านก็อย่างที่เรียนเนี่ยแค่ 3.5 ล้านที่ตกลงกันแต่จ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าวางเพิ่มอีก 500,000 ก็จะได้3ล้านอย่างที่คุณพ่อเขาว่าน
0: คือเขาขอแค่3ล้านใช่ไหมคะ
1: 3.5 ล้านที่ตกลงกันที่ศาล

0: ที่ศาลได้แจ้ง
1: ค่ะ
0: เงินเยียวยาที่ศาลบอกว่า 3.5 ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว1ล้านเนี่ยมันมาจากเรื่องของพรบ.นะตามกฎหมายที่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: 1ล้านอยู่แล้วก็เท่าคุณติ๊กต้องรับไป 2.5 ล้านแต่เขาโอนมาแล้ว1ล้าน
1: ก็เหลืออีกล้านกว่า
0: ๆเหลืออีกล้าน5แล้วเขาบอกว่าเนี่ยช่วงจะเบิกมาวางศาลเพิ่มให้อีก 500,000 บาทในช่วงต่อสู้คดีเพราะยังอยู่ในขั้นตอน
1: ก็คงจะจ่ายได้ที่สุดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ายังรอความเรียบร้อยมั้งคะพี่เพชรรอให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่อยจ่ายคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่าร
0: อบทเรียนใหญ่ของชีวิตเลยนะเรื่องการดื่มแล้วขับ
1: ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอะแค่50 มิลลิลิตรเองค่ะพี่เพชร
0: ที่ตรวจเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิน
1: 50ไม่ได้ว่าสูงแบบไปยึดนานเดี๋ยวที่ฉันขอเช็คอีกทีแต่เกินก็คือเกิน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรื่องคุณ
1: ติ๊กชิโร่ค่ะอย่างนี้ค่ะกำหนดไว้ไม่เกิน50 มิลลิกรัมเขา106ค่ะ106
0: ครับ
1: แต่ขออภัยนะดิฉันไม่ทราบว่า106นี่หนักหรือขนาดไหนค่ะแต่ว่าเขาเกิน50ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมก็เวลาคุณติ๊กเขาไปร้องเพลงไปแสดงคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยิ่งร้องเพลงตามสถานที่ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงอะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะชนแก้วกับแฟนเพลงตลอด
1: เดี๋ยว
0: นี่ผมคิดว่าแกน่าจะมีคนขับรถให้นะเพราะว่าเวลาเขาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาดิ้งตลอดอยู
1: ่ปริมาณ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: ค่ะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงเวลานี้1ทุ่มครึ่งมาถึง2ทุ่มนะคะวันนี้อยู่กับ2จอจาน2จอนะคะดีเจกุ้ยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะดีเจต้องจามอนกิจสวภาครับ
2: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเรา2คนผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะมีสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณไปจากสัญญาณ95ของเรานี่นะคะทักทายกันเข้ามาที่เราได้นะคะที่เพจFacebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็90กว่าท่านเลยนะได้เข้ามาดูแล้วคุณปุญญวัฒน์คุณณรงค์นะคะคุณธิรารัตน์นะคะคุณกฤชมนคุณจุ๊บแจงคุณสุรัตน์นะคะคุณอเนกคุณทัชชัยคุณสันธยาคุณวิรัตน์นะคะคุณแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของโกงสอบมีการโกงขบวนการโกงเปลี่ยนกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบนะคะของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะปรากฏว่ามีการยิงกันขึ้นน่ะยิงในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือเป็นยิงเพราะว่าผู้เข้าสอบเนี่ยเขาจ่ายเงินไปแล้วไม่มีชื่อเขาแล้วก็ไปทวงเงินคืนจากในหน้าในพื้นที่เนี่ยที่นี่เลยที่พัทลุงเนี่ยนะคะก
3: ็
2: ล่าสุดก็บอกมีการไปทวงเงินคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะ
3: จ่ายไปเท่าไหร่เขาบอกไว้พี่เคสนี
2: ้350,000
3: โอ้โหครับผม
2: เนี่ยเขาบอกว่า

0: มีการจ่ายไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามัดจงมัดจำคือเรียกไปเนี่ยมีการหักเงินที่จ่ายไปเนี่ยคนละ 50,000 บาทจากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 ก็มีการทวงคืนจากในหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า50กว่าคนบางคนขอเงินคืนแต่หักเงินนั้นที่จ่ายไปแล้วรายละ 50,000 จากที่เคยจ่ายล่วงหน้าไป 350,000 เขาบอกจ่ายเงินให้ในหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ 650,000 คือจ่ายไปหลายๆคนนะเนาะแล้วก
1: ็
0: ถ้าเกิดมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายครบบางทีเราก็แอบคิดว่ามันจริงไม่จริงแล้วเป็นการไปตกทรัพย์หรือเปล่าไปเขาเรียกตกป่าตกอะไรตกอะไรสักอย่างใช่ไหมตกเบ็ดใช่ไหมเขาเรียกตกเบ็ดอะที่บอกว่าคือรับไว้เงี้ยแล้วคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้จ่ายเงินไปเงี้ยมันถึงว่าเปิดแต่ว่าติดต่อไม่ได้จริงอันนี้มันลูกเคสเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีการไปทวงเงินคืนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะคะที่พัทลุงนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: อำเภอว่ารับ 6,000 กว่าตำแหน่งนะแต่ว่าขบวนการได้จ่ายเงินกันไว้ตั้ง 8,000 กว่าคนนะมันก็ต้องมีคนไม่ได้อีกตั้ง 2,000 เนี่ยพี่
0: ใช่แล้วไปเบียดคนที่เขาควรจะได้อย่างเงี้ยสมมุตินะก็เงินปัดคะแนนไปอ่ะใช่ไหมสมมุติว่า4,000 อาจจะได้ไปโหจ่ายไป 2,000 มีคนหัวได้คนที่ไม่ได้นี่ใช่ไหมนี่แหละก็เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยโดนยิงไงคนไปทวงเงินคืนเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าประธานสภาคนนี้ไม่อยู่ที่บ้านไปเจอแต่คุณแม่เขาแม่เขาอายุ76ปีแล้วก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นไหนหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดทำจริงเนี่ยแม่เขาบอกว่าป่านนี้ลูกควรจะมีเงินแล้วมีฐานะไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันว่าเนี่ยเรื่องยิงบ้านประธานสภาเป็นเรื่องจริงแต่มีการปิดข่าวเงียบแล้วก็บอกด้วยว่าประธานสภาเนี่ยเป็นนายหน้าเก็บเงินให้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อนะแล้วก็มีการทวงเงินกันคืนแต่เจ้าตัวก็ไม่คืนให้ก็เลยถูกลูกบ้านยิงไปอันนี้ไม่รู้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าต้องไปสอบสวนอีกทีนะโด่ง
1: ว่าใช่ล็อตนี้ไหม
0: ใช่กระบวนการเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแอบอ้างกันไปแล้วก็ส่งกันไปอย่างเงี้ยมีคนสอบไม่ได้ต้องเยอะแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วย
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: มันก็น่าสงสัยว่าทั่วประเทศทำไมรู้ว่าต้องมีการจ่ายเงินกันในราคานี้ใครเป็นนายหน้าแล้วไปจ่ายให้ใครแล้วทำไมใช้กระบวนการวิธีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะพ
0: ี่
1: นะ
0: ใช่ก็นี่มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันก็มีตามภูมิภาคด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผมก็ต้องให้มันโปร่งใสที่สุดอะเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับมาดูเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นรถคันหนึ่งนะครับในกระเป๋าเนี่ยเจอถุงยางอนามัยคือถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายหรอกเนาะเจอถุงยางก็ดีพกไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีจะรู้จักป้องกันแต่ปรากฏเป็นรถของพระครับพี
0: ่พระต้องใช้ไหม
1: หลวงพ่อพกไว้ทำไมครับหลวงพ่อพกถุงยางไว้ทำไมที่ลำปางครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจทางหลวงนะฮะเขาตั้งด่านนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางปรากฏว่ามีรถเก๋งนะครับสีฟ้านะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังด้วยมีแต่ทะเบียนหน้านะครับที่สติ๊กเกอร์ที่กระจกหน้ารถเนี่ยเขียนว่าสติ๊กเกอร์วัดโกป่าเจ้าหน้าที่ก็โบกป๊าบหลวงพ่อครับวัย63ปีนะวัดต้นสังกัดเนี่ยนะครับอยู่ที่หนองคายขับเป็นคนขับมาเองนะตำรวจบอกมันแปลกตั้งแต่ได้กลิ่นเหล้าแล้วขับมาคนเดียวทำไมกลิ่นเหล้าหึงเลยหลวงพ่อคลึบมาด้วยเหร
0: อ
1: นะครับสอบถามหลวงพ่อก็ให้การวกวนสับสนบอกแค่ว่ามาจากหนองคายมาจากหนองคายจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวบอกมาจากหนองคายก็ตอบไม่ได้ว่าจะไปไหนยังไงนะครับตำรวจก็เลยนิมนต์นะครับบอกว่าลงมาก่อนครับหลวงพ่อลงมาก่อนนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เขายังดีว่าเขายอมรับว่าเขาดื่มมา
0: ค่ะ
1: ยอมรับว่าดื่มมา

0: ลยขอค้นในรถค้นสัมภาระเจอถุงยางอนามัยในรถนะโอ้โหขอค้นมือถือเขาบอกยิ่งตกใจใหญ่เจอข้อความคุยแบบคุยทะลึ่งอะคุยลามกกับผู้หญิงไงพี่กับสีกา
1: พระเนี่ยนะ
0: ข้อความแชทอะพระน่ะก็เนี่ยมันก็หลักฐานมันก็ชัดเลยนะแชทก็คุยทะลึ่งตึงตังกระเป๋าก็มีถุงยางอยู่ด้วยไม่รู้นัดเจอหรือเปล่าโอ้โหนะฮะจับศึกสิครับนี้จะไปรออะไรครับโดนศึกไปเรียบร้อยฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะอันดับ8มาดูเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนที่คราวที่แล้วเราก็พูดอยู่บ่อยๆว่าเอ๊ะการที่อาคารพาณิชย์ต่างๆมันคล้ายๆเป็นตึกร้างเนี่ยคล้ายๆตึกร้างในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปมีคนไปเช่านะแล้วก็ลักลอบใช้ไฟขุดบิตคอยเจออีกแล้วค่ะคราวนี้ที่ขอนแก่นตำรวจนะคะขอนแก่นเนี่ยวันนี้ก็เข้าตรวจค้นภายในบ้านเลขที่55/17หมู่3บ้านโนนทานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายตรวจสอบแล้วเนี่ยคะพบว่าบริเวณสายไฟฟ้ามีการลักลอบต่อสายไฟเข้าที่ชั้น2โดยมีการนำแผ่นปูนมากั้นอำพรางไม่ให้สังเกตเห็นนะคะแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยเป็นห้องนอนก็ดัดแปลงห้องนอนไปติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์นี่แหละตั้งไว้นะคะ12เครื่องแล้วในห้องก็มีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุดพร้อมสายไฟแล้วก็สายสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้องเลยแล้วก็มีระบบระบายอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งที่บริเวณที่ผนังนะคะเพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดเพราะว่าต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเจ้าที่ก็เลยนำยึดไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคุณปริญญาศรีลาพัฒน์นะคะบอกว่าตอนแรกก็มีการตรวจสอบพบว่าพื้นที่เป้าหมายทั้ง3ที่เนี่ยมีฟิวไฟฟ้าแรงต่ำขาดแล้วก็ชำรุดบ่อยก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบก็เพราะว่ามีการต่อตรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยถือว่าเป็นการละเมิดใช้ไฟฟ้านะคะแล้วปรากฏว่าจุดแรกเนี่ยที่บ้านโนนทันผู้เช่าเนี่ยทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมายมีสัญญา2ปีแต่มีการลักลอบขุดบิตคอยอันนี้ก็ถือว่ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินของราชการนะคะส่วนที่2เป็นคดีแพ่งก็ต้องชดใช้ความเสียให้กับการไฟฟ้านะคะเพราะว่าใช้ไฟไม่ได้จ่ายเงินไงนะคะส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยหมอตกใจมากเลยที่เห็นสภาพบ้านให้เช่าไปแล้วถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ขุดบิตคอยนะคะเพราะว่าตัวเองกับคนเช่าเนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่เขาเช่าแล้วเนี่ยจ่ายค่าเช่าตามปกติทุกเดือนเดือน 7,000 บาทแล้วก็อ้างว่าทำอาชีพติดตั้งแอร์ทั่วประเทศยืนยันว่าไม่มีส่วนเจ้าของว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขามาเช่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเช่าไปแล้วไปทำขุดบิตคอยเวลาเขาจ่ายตรงนี่ก็หน้าเหมือนกันเนาะพี่เหมือนกันให้เช่าคอนโดพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปดูอ่ะจะต้องไปดูบ้างแหละแต่ว่าน้องเขาพี่ไปดูแล้วคอนโดโอเคโอเคอยู่พี่บอกว่าพี่ไม่ค่อยได้ไปดูแต่เพราะเป็นพี่เป็นคอนโดที่เป็นบ้านอาคารเนาะ
0: เรามองเจอขยะล้นห้องเน
1: าะไม่ขยะหรอกพี่เคยไปครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันแหละของสะสมเต็มห้องไปหมดเลยแต่เป็นของสะสมที่แบบของเล่นของเขาอะไรเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะครับที่พัทยาครับนะฮะเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับฝรั่งคลั่งที่ไปสาดน้ำกรดใส่คนดูแลหอพักนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนดูแลเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์อะฮะชื่อว่าพี่วิลาวันนะครับอายุ43ปีเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาบอกว่าโดนฝรั่งคนนี้เอาน้ำกรดมาสาดหน้าใส่เนื่องจากเขามาตามหาใครไม่รู้ทีนี้คนดูแลหอพี่ถ้าคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะมาห้องเลขที่301มาเลขที่402อย่างเงี้ยใครก็จะให้ขึ้นคีย์การ์ดคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยทำให้ต่างชาติคนนี้ไม่พอใจนะครับโอ้โหถึงขนาดเอาน้ำกรดเนี่ยนะครับนะมาสาดเลย

0: ข้าใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับตอน 11:00 นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็พบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทยังมีร่องรอยของน้ำกรดที่โดนสาดเลยนะฮะนะเขาบอกว่าพรมเช็ดเท้าเนี่ยมีร่องรอยไหม้เลยนะพี่ไหม้เป็นรอยหลายจุดนะครับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอนี้เนี่ยฮะให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำมีชายชาวต่างชาติใส่หมวกแก๊ปเหมือนลักษณะมาสองรอบมาตะโกนตามหาใครไม่รู้นะครับตัวเองก็เลยเปิดออกมาดูก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังเดินไล่เคาะทีละห้องเลยนะดูว่าใช่คนที่ตัวเองตามหาหรือเปล่าปังปังวงปังปังปังวงปังนะครับปรากฏว่าทางคนดูแลหอพักเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมไงพี่ไปรบกวนลูกบ้านเขาอะเนาะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเชิญคนนี้ออกไล่ชาวต่างชาติคนนี้ออกไปอย่ามาเที่ยวเคาะทุกห้องแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นแหละก็เลยมีปากเสียงกันนะครับโอ้ฝรั่งคนนี้เลยเอาน้ำที่เตรียมมานะเป็นน้ำกรดเนี่ยสาดเข้าไปโอ้ล่าสุดวันนี้จับกุมได้แล้วนะครับเป็นชายชาวอังกฤษนะฮะอายุ40ปีอยู่ในการคล้ายคนสติแตกนะครับพูดจาโวยวายตามหาผู้หญิงไทยมีชื่อมาด้วยนะครับจะตามหาคนนี้ตามหาคนนี้คนนี้คนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำประวัตินะครับทั้งโอเวอร์สเตย์นะอยู่ในเมืองไทยเกินวีซ่านะครับวีซ่าให้มาแค่กุมภานี่ปาเข้าไปมิถุนาแล้วนะครับยังไม่ยอมกลับเลยนะเจ้าตัวบอกไม่รู้ว่าน้ำที่เตรียมไปนั้นเป็นน้ำกรดที่ต้องเป็นน้ำเปล่าจะได้อะพี่จะใช่เหรอตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่แต่พ่อเลี้ยงคนนี้นะคะก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงอายุ14ปีตัวพ่อเลี้ยงเองเนี่ยอายุ42ปีนะคะหลอกลูกเลี้ยงให้เข้าไปในป่าแล้วก็กระทำการข่มขืนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็แล้วก็ชลบก็จับได้นะก็ส่งให้กับทางตำรวจนะก็อยู่ที่สภ.ชาติตรการนะคะปรากฏว่าวันนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ผู้ก่อเหตุคือพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาฆ่าตัวตายในห้องขังแล้ววันนี้เขาก็คือเขาใช้เชือกนะเสื้อผ้าเนี่ยผูกคอจบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วยังไม่ทันได้ลงโทษอะไรเลยนะก็ปรากฏว่าฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อช่วงประมาณสายๆกลางดึกอะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จบชีวิตตัวเองในห้องขังแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เขาพิสูจน์ชันสูตรอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะครับเพราะว่านี้ก็เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกพ่อเลี้ยงคนนี้ก็คือใช้วุฒิมีดเนี่ยจี้นะคะลูกเลี้ยงอายุ14ปีไปข่มขืนในกระท่อมในอำเภอชาติตระการนะคะแล้วก็เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยก็ไหวตัวทันแล้วก็ใช้โทรศัพท์พิมพ์บอกพี่ชายนะให้ไปช่วยเหลือแต่ว่าพ่อเลี้ยงก็หนีไปแล้วก็ชุดชลบชาวบ้านก็ช่วยกันจับมาได้เมื่อคืนนี้แต่ว่าเช้านี้ก็เจอเป็นศพไปแหละฆ่าตัวตายในห้องขัง
0: อือครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว

0: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
7: ค่ะแต่ไม่รู้ผมจัดกับพี่กวยหรือพี่บอยนะที่ผมบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์3ล้อไฟฟ้าพี่ออกไปวิ่งแล้วก็โดนจับแถว
8: ไอ้แยก
7: น
8: ั้นจัดกับพี่
7: ใช่ไหมที่เราเตือนกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยให้ระวังนะลงอุโมงค์นี่ก็อันตรายขับในกรุงเทพนี่ก็อันตรายนะครับล่าสุดที่สุโขทัยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วจริงๆคุณตาอายุ69ขี่จักรยาน3ล้อไฟฟ้าแบบนี้แหละนะครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์บ้านปกตินี่แหละโอ้คุณตาเจ็บหนักเลยนะครับโอ้เนี่ยเอาออกมาขับขี่บนท้องถนนบางทีมันทำความเร็วได้ไม่มากเนาะบางทีมันขับได้30-40อย่างเงี้ยเออแล้วพอมันอยู่บนถนนเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ3ล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยพลิกตะแคงข้างลงไปเลยนะครับส่วนคุณลุงนะครับคนขับอายุ69ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะครับกู้ภัยนะฮะเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวัสดิ์คโลกตำรวจบอกเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นรถที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนไม่ได้อะไรไม่รู้ว่าอย่างนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วพี่ประกันจะดูแลไหมจะอะไรยังไงไหมเนี่ยเออนะครับ
8: ก็รถแบบนี้ไม่ได้มีทะเบียนนะ
7: ใช่ไหม
8: เออไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนก็ต้องไม่มีเพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะมีพรบมีอะไรนะมีพรบแต่รถนี่คือไม่ได้มีจดทะเบียนอะไรนี่
7: ใช่ก็เตือนผู้เฒ่าผู้แก่เราเขาให้ขับแต่ในหมู่บ้านแหละบางทีเขาให้ซื้อลูกหลานซื้อไปขับในหมู่บ้านให้ขับไปใกล้ๆเนาะก็ออกถนนใหญ่แต่มันอันตรายจริงครับ
8: อุ้ยแต่ว่าในหมู่บ้านพี่ก็ออกขับออกไปใกล้ๆแบบตลาดก็ถือว่าเป็นทางสาธารณะเนาะโอ้ก็มีเขาเคยใช้กัน
7: คร
8: ับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: อ่ะเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินของทับลาเนี่ยนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยทางวันนี้ทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาอดองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าหลายๆคนคงกังวลว่าถึงมีการปรับปรุงในเรื่องแล้วแหละอาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงบนหลักฐานทางกฎหมายนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่นะโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันนะคะสิทธิของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการเข้าไปสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าไปครอบครองโดยกลุ่มนายทุนนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายโปร่งใสและก็ข้อที่จริงในแต่ละพื้นที่โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะแล้ว

0: การรักษาพื้นที่ป่าด้วยแล้วก็คุ้มครองให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรับรองได้นะคะในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์กันเลยเป็นรายแปลกไปเลยนะคะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: วันนี้แม่ทัพภาคที่3นะครับลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่พี่ก็ไปดูเขาบอกว่าคลองแม่ข่าตอนนี้นะฮะพบปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วคลองแม่ข่าตรงนั้นเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
0: ก็เขาเอารูปแบบจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่หรอ
2: ถ้าที่จะทำให้เหมือนคลองที่
0: โอตารุอะไรปะ
2: ใช่ใช่ใช่พี่เนี่ยก็เหมือนว่าตอนนี้เหมือนกับระบบบำบัดน้ำเสียที่รู้มันเสียเพราะฉะนั้นน้ำเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ลงคลองอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้นะครับตอนนี้โอ้โหน้ำนี่ดำปี๋วันนี้ครับพลโทวรเทพบุญยะนะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะครับโครงการพัฒนาคลองแม่ข่านะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีมาสักพักนึงก็แหละนะก็ร่วมกันฟื้นฟูจนคลองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี61เนี่ยสวยงามกลายเป็นคลองโอตารุเมืองไทยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคลองเนี่ย50เมตรปรากฏโอ้โหน้ำนี่ดำมีน้ำเสียนะครับจากใต้ดินนะในตลาดเชียงใหม่ในตลาดเมืองใหม่นะครับไหลมาจนไม่สามารถระบายน้ำได้คือระบบระบายน้ำของคลองเนี่ยมันเสียนะฮะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีโครงการก่อสร้างแล้วก็โครงการบำบัดน้ำเสียของสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือกย่านตลาดบริบูรณ์นะครับก็จะเอาไปบำบัดก่อนนะฮะแต่ทีเนี้ยไอ้ระบบนั้นมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเสียต่างๆตอนนี้ไหลลงมาสู่คลองแม่ข่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็เดี๋ยวจะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะเอากำลังพลจิตอาสา90นายมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเก็บขยะนะครับแล้วก็จะร่วมกันตรวจสอบจุดที่ท่อน้ำเสียแล้วไหลลงมาที่บริเวณลำคลอง
0: ค่ะ
2: แก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2วันนี้นะคะทั้งในอำเภอภูเก็ตแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ลงไปจัดระเบียบนะคะในพื้นที่หาดฟรีดอมแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้มีการปรับปรุงถมปรับเส้นทางลงหาดฟรีดอมใหม่นะคะโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเดินลงนะที่เราเห็นบันไดเนี่ยตอนนี้ค่ะเดินขึ้นลงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วนะแล้วมีการใช้รถ ATV เนี่ยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บป่วยหรือว่าเป็นลมนะคะแล้วก็ส่วนการบริหารจัดการเส้นทางลงหาดเนี่ยก็จะมีการจัดการอย่างโปร่งใสชัดเจนและไม่เปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่นะคะเนื่องจากว่าหาดฟรีดอมเนี่ยเป็นหาดสาธารณะทุกคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะจัดระเบียบแค่เส้นทางลงหาดเท่านั้นนะคะแต่จะไปจัดระเบียบทวงคืนพื้นที่สาธารณะทั้งหมดนะคะในจังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นหาดฟรีดอมเห็นตำรวจกับทางฝ่ายปกครองลงไปเลยนะคะนี่อีกวันลงบันไดเนี่ยต่อไปก็ต้องไม่ต้องมีใครไปจ่ายค่าลงหาดแล้วนะ
2: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: มาดูคดีที่ต้องตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นประเด็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับที่ภูเรือจังหวัดเลยครับพี
0: ่ค่ะ
2: คือมันมีเหตุตอนเช้ามืดที่บอกว่ามีไฟไหม้อ่ะแล้วก็ไฟคลอกตายเจ้าของบ้านตาย2ศพแต่ทีเนี้ยนะฮะเจ้าของบ้านเป็นสามีภรรยากันเนาะตายถูกไฟคลอก2ศพทีนี้ช่วงสายๆเนี่ยญาติของฝ่ายหญิงเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อว่าเป็นเหตุไฟไหม้เขาเชื่อว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะที่ทำให้ฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยจบชีวิตแบบนี
0: ้
2: นะครับก็วันนี้ญาติที่ออกมาเนี่ยนะครับที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี้ยน้องสะใภ้เนี่ยนะครับ

0: ทรมาบอกว่าอยากคุยด้วยแล้วจู่ๆก็มีเสียงน้องเขยแทรกขึ้นมาบอกไม่ต้องคุยแล้วเหมือนสายมันก็ถูกตัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าเอ้ยไอ้ประเด็นตรงเนี้ยเหมือนกับคนเนี่ยกำลังทะเลาะกันอยู่กำลังมีอารมณ์กำลังทะเลาะกันอยู
1: ่
0: แล้วพอตกเช้ามืดไฟมาไหม้บ้านเสียชีวิตมันก็ดูทำให้มันมีเรื่องคาใจอยู
1: ่
0: นะครับ

0: ดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆท่านมาเกือบ90คนเป็นเมื่อกี้ขึ้นเป็น100คนด้วยนะคะ
1: โอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปครับพี่เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวพี่กลัวติดหวัด
0: เออค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา19นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา11นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอาราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุล

0: ยุคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้
1: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

Hello, สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนักกอดบอสธีรพงษ์จาวันนี้ขออนุญาตนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้มาไลฟ์สดเลยเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วย FC ทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ดีคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้เลยนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับผมทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันได้พี่น้องเด้อโอ้ยจะได้จังเลยไม่เป็นไรแต่ก็วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆนะครับอยากได้เพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะพูดคุยกันทางไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมเฮ้ยอยากได้จังเลยไม่ได้อยู่ใกล้ทุกคนไม่เห็นหน้าอย่าเพิ่งงอนดีเจนะโอ้เสียใจจังเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวตามใจดีเจกันหน่อยในช่วงนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละนะครับผมเอาละฮะผมยังไงก็ใครนะฮะที่อาจจะพูดคุยหน้าไมค์นะครับสามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์ได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะเพราะว่าตอนนี้หนุ่มหน้ามนคือเหงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายกับพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะใครที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละในช่วงนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องหน้ามนครับ
1: สวัสดีพี่กุ้งนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากหนองคายใช่ไหมเอ่ย
2: หนองคายร้อนจังเลยครับฝนไม่ตกเลย
1: โอ้โหฝนตกปะครับพี่กุ้งครับ
2: บนโต๊ะครับผมมันแรงแล้วครับเนี่ย
1: อ๋อมันแรง
2: แต่ว่าแล้วครับผม
1: แดดห้อนคักเนาะครับได
2: ้ครับแดดห้อนคักอยู่ครับผม
1: พี่กุ้งครับวันนี้พี่กุ้งโทรเข้ามาขอเพลงเนาะครับวันนี้ครับหนาวมาก
2: โอ้จะฟังเพลงดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของไอ้ก้องหวยไร
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษในประเด็นเนาะครับ

0: ที่นี่ครับ
1: อ๋อพิเศษให้น้องนิวนครพนมแล้วก็น้องหลังใหม่แล้วก็หนุ่มปัดเดินนะคะหนุ่มตะมนนั่นแหละครับผม
0: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่กุ้งยังไงอย่านุ่มหนามุ่นจะแห่ได้ครับเด้อ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งหลายๆครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่กุ้งหนองคายนะครับคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้ยไอเป็นขอเพลงเขามาดอกกระเจียวบานนะครับของไอ้กองหอยไรนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากนะฮะโอ้โหก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยแล้วก็ให้พี่นิวด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: ยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:37 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยเนาะนะฮะอย่างที่บอกนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันจนถึง 4:00 นกันเลยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์468-9400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ทางไลฟ์สดก็ได้นะฮะพี่ๆทุกคนนะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยผลงานเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังนะจ๊ะส่วนเพลงไหนที่เปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะในช่วงนี้อยากให้เป็นในช่วง

ของเพลงแบบจังหวะมีเดียมช้าๆกันกลางนะฮะจะได้ฟังแบบสบายๆกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งทิ้งดีเจนะฮะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ดีเจดันทิ้งคุณผู้ชมไปซะแล้วโหยากเลยเฮ้ยท้อใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กับผม 20:42 นาทีนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันเลยอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันกันก่อนนะครับก็อยู่กันยาวเลยแหละจนถึง4 ทุ่มนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฟังสิ่งดีๆไปด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมครับผมวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีดีกว่ามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดกันอยู่นะฮะ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครของเรานั่นเองครับวันที่24มิถุนายนนะฮะ2569ครับเวลา2 ทุ่มจนถึง21ขออภัยฮะเวลา20 นาฬิกาจนถึง21 นาฬิกาฮะคุณผู้ฟังครับคืนนี้มีปาร์ตี้ที่ไหนกลัวแฮงหรือว่ากลัวเมาง่ายฮะเรามีตัวช่วยดีๆครับมาแนะนำครับเครื่องดื่มแฮงเอาท์หรือหลังแฮงเอาท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคและพญานาคพร้อมนี่ต้องบอกว่าพญานาคขวดสีเงินครับพลังกระชายดำต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดครับและบำรุงระบบประสาทด้วยนะครับแล้วก็พญานาคพร้อมฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่าฮะแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อ

0: ได้ยาวๆกันเลยรู้สึกกระปี้กระเป๋าฮะทั้ง2ขวดนี้ดื่มแล้วซ่าสดชื่นต้องบอกว่าสารสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมใช้คาเฟอีนจากธรรมชาตินะฮะกัวซาน่านั่นเองฮะทำให้ใจไม่สั่นฮะโอ้โหใครที่ชอบแบบกินแล้วปกติใครที่ชอบเครื่องดื่มบางทีเครื่องดื่มอาจจะกินไปแล้วแบบตัวอื่นกินแล้วอาจจะใจสั่นแต่ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ใจสั่นแน่นอนครับแล้วก็ไม่บีบหัวใจด้วยได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะฮะดื่มได้ทั้งชายและหญิงลองเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายโอ้โหฝันขึ้นมากนะครับปึ๋งปังพลังนี่แบบล้นเลยนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมนะฮะ1ขวดเพียง15บาทรับทันทีสตาร์2ดวง1สตาร์มีค่าเท่ากับ1บาทนะฮะทุกท่านฮะใช้สะสมแลกของพรีเมียมได้ที่7-11ครับทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะครับหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มขออภัยฮะลองแล้วจะเฮิร์บนั่นเองฮะยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเครื่องดื่มโอ้โหของพญานาคนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อมครับมีทั้ง2สูตรให้เลือกเลยเนาะแม้ขวดจะเป็นเขาเรียกว่าขวดสีเงินก็จะช่วยในเรื่องพลังกระชายดำนั่นเองนะฮะส่วนพญานาคพร้อมขวดสีทองก็ทำให้ฟิตปังแรงนี่เหลือเลยนะฮะเวลาทำงานนี่จะได้ลุยงานได้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ยังอยู่นะฮะที่ยังรับชมกันแล้วก็ที่ยังกดแชร์หรือว่าพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆนะฮะไหนๆก็แบบเลิกงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลงเพราะๆจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับเอาละในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะผมขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะเพื่อชีวิตโอ้โหหวานๆเลยดีกว่าเรียกว่าแบบเพื่อชีวิตแบบฟังแล้วรู้สึกหวานอะไรประมาณนี้นะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะในส่วนของชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสายหน้าไมค์ของเราโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะฮะท้ายชั่วโมงต้นชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟงานเพลงนี้พ่อๆให้กับคุณผู้ฟังกันทุกคนครับ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ200,000ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใหญ่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะที่ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบไปให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอมีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึง

0: รณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอ.มีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IFขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอ.มีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับแล้วตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราเลยฮะพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโจ๊ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องบอส
2: สวัสดีพี่มุ้ยครับผมคิดถึงกันเลยไม่ได้คุยกันนานแล้วนะพี่มุ้ยใช่ไหมเอ่ย
3: ยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
2: อะไรนะยะยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
3: อันนั้นแหละไม่บอลก็ไม่นานนะยังไม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เลย
2: ไม่เป็นไรโอ้อายุผมว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขเป้าพี่บุ้ยครับวันนี้เป็นไงบ้างฮะกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ย
3: แล้วจากว่าเช้าเขาเย็น
2: เรียบร้อยใช่ไหมฮะพี่บุ้ยลงมาจากที่ไหนครับเนี่ยศรีนครินทร์ป่ะครับ
3: ใช่จ้ะ

0: พี่มูอยู่ศรีนครินทร์พี่มูอยู่ซอยไหนครับศรีนครินทร
1: ์อยู่ข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
0: อ๋อข้างรถบัสศรีนครินทร์เลย
1: ใช่
0: อ๋ออยู่แถวๆนั้นพอดีแต่ตอนนี้อากาศก็ไม่มีฝนนะพี่เนาะในเมืองเนาะ
1: มีร้อน
0: อ๋อร้อนร้อนกี่วันแล้วเนี่ยพี
1: ่น่าจะ 3-4 วันแล้วแบบมันร้อนแต่อากาศแต่ใจไม่ร้อนหรอก
0: อ๋อน่าจะประมาณ 3-4 วันแล้วตอนนี้พี่มุ้ยรับฟังทาง FM หรือว่าทางไลฟ์สดครับตอนนี้ครับ
1: FM วิทยุจ้ะ
0: พอดีเลยนะครับพี่มุ้ยวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
1: ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
0: ความคิดถึงกำลังเดินทางอันนี้คิดถึงดีเจใช่ไหม
1: คิดถึงทุกคนนั่นแหละที่95
0: อ๋อโอเคได้เลยครับพี่มุ้ยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่ต้องให้พี่โพสิตอยู่ที่ทวีวัฒนาจ้ะ
0: อ๋อพี่โพสิตใช่ไหมฮะได้เลยพี่มุ้ยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่มุ้ย
1: จ้าขอบคุณ
0: พี่มุ้ยฮะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่มุ้ยผมรบกวนพี่มุ้ยแป๊บหนึ่งผมรบกวนพี่มุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอัฟเฟอร์
1: และไอยาราอ่ะฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
1: ไอยาราอ่ะฮะ
0: เย้ขอบคุณมากมากครับพี่มุ้ยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
1: ว้าสวัสดีจ้ะ
0: เอาละครับสายน้ำใหม่เรานะจากพี่มุ้ยนะฮะโทรเข้ามาจากศรีนครินทร์นะฮะใกล้ๆเองฮะในเมืองไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่เนาะก็โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่มุ้ยนานแล้วกันนะเห็นขอเพลงนี้เข้ามาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางเมื่อกี้แอบแซวไปนิดนึงดีเจก็เขินนะเมื่อกี้แซวไปนะฮะพิเศษให้เพลงนี้ให้พี่โพสิตนั่นเองนะครับก็พี่เขาน่าจะรับชมรับฟังอยู่หน้าเพลงนี้น่าจะส่งถึงพี่โพสิตเขานะฮะแล้วก็ให้กับ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางจ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอกคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดง

ของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันนะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับผมในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็ 21:47 นะฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2สุดท้ายนั่นเองนะฮะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆที่ขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาแล้วหนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแล้ววันนี้คือแบบอุบัติเหตุจริงๆฮะต้องกราบขอโทษ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 20:00 ทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามพี่ๆ DJ ทุกคนเลยแล้วก็ทุกช่วงด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนด้วยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะใครที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาหรือว่าจะไปน้องลูกโหนดก็ได้ช่วงนี้มีAKA เพิ่มเยอะมากเลยนะคะนะก็มีชื่อที่พี่ตั้งให้เนี่ยมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็โหมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าวันนี้นี่เพลงโหดมากเฮ้ยละหวานมาหลายวันแล้วจริงๆเห็นวันวานนี้ก็โหดเหมือนกันนะเอ้ยหมายถึงดีเจหรือเปล่าไม่รู้เริ่มต้นมากับเพียงแค่เงานะคะงานจากพี่เอิญสุรติการนะคะนี่ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะเอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์เนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาปล่อยซิงเกิลก็เป็นเพลงนี้เลยนะคะเพียงแค่เงาเนี่ยชอบ MV เขามากเลยชอบเข้าไปดูนะภาพสวยมากเลยแล้วก็ต่อด้วยฆาตกรดีเด่นนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะเริ่มมาละเริ่มโหดละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับสวมเขาแพรวจีรวรรณหรือว่าแพรว AF นั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะจาก3ศิลปินคุณภาพด้วยนะคะจัดให้เลยทักทายผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยนะจ๊ะติดค้างเพลงอะไรไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะคะก็ทักท้วงกันได้นะคะก็แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจสักหน่อยวันนี้นะคะไปจะเจออะไรมาบ้างหรือว่ามีเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่อยากจะแนะนำโอ้ยนะคะขอสักเพลงสินะคืนนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะถ้าอยากจะคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่คุยไม่เป็นไรฝากเพลงไว้ก็ได้นะคะเวอร์ชั่นไหนบอกหนูนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางเพลงนี้เขาก็มีศิลปินหลายท่านที่นำมาร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะฟังต้นฉบับอะไรก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะทักทายทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลย77จังหวัดค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยตอนนี้หลายๆท่านเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็มีทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะฝากเอาไว้อีก1ช่องทางด้วยก็แล้วกันนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะพิมพ์ว่าลูกตาลชนทิชาก็ได้นะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะก็ทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นี่ CONNECT นะคะก็รวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการกีฬารายการข่าวต่างๆได้หมดมีไว้ที่นี่รวมทั้งหมดรวมถึงอัปเดตข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะรวมอยู่ที่นี่แล้วMCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังบอกว่าฟังเสียงดีเจแล้วอยากเห็นหน้าด้วยเสียงแบบนี้ก็ต้องหน้าตาดีแหละเฮ้ย บอกเลยว่าดีเจคลื่นนี้หน้าตาดีทุกคนคุณพระทำยังไงถึงจะต้องรวมตัวคนหน้าตาดีมันทำไมถึงทำได้อ่ะ

นะคะเข้ามารับชมได้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะทุกชั่วโมงดีเจก็จะมีการไลฟ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยในนี้เนี่ยสมาชิกเยอะมากๆเลยเนาะพูดคุยกันได้นะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366ค่ะและมีหนึ่งช่องทางด้วยนะขออนุญาตอ่านก่อนเลยก็แล้วกันนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400วันนี้ข้อความแรกนะคะคุณแม่อรุณนะคะนี่มาวินนัมเบอร์วันโน1เลยล่ะนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีมาเพิ่มเติมขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่สาวรบกวนพี่ตันคนสวยเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัย4แน่ๆใช่ไหมใช่ ทุกวันนี้ดีเจจำเบอร์ได้นะเอาจริงๆถ้าดีเจโทรกลับไปเนี่ยอาจจะคุณแม่บอกว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ได้โทรเข้าไปจะมีโทรแค่ช่วงหน้าไมค์นะคะนะใครที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ1ชั่วโมงรับสายหน้าไมค์1สายใครที่ฝากเอาไว้รอแป๊บหนึ่งนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยจะได้คุยกันไหมนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาละนะก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์นะคะจัด1งานเพลงจากไอ้แมนเอ้ยบ่ใช่แมนมณีวันบ่ใช่แมนคนมนแขนบ่แม่นนะเจ้าเป็นไอ้แมนแมนพิสิทธิ์พงษ์คนในใจแมนไอ้บ่ฮู้เจ้า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีนะคะว้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จ้าคุยได้ไหมจ้า
2: จ้าจ้า
1: เสียงลมแรงมากเลยพี่เอิงทำอะไรอยู่
2: นั่งตาเขาลมร้อนมากเมื่อกี้ฝนตก
1: ก็ว่าอยู่แบบเสียงลมแรงมากอะไรแค่เอ๊ะขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยแบบว่าเป็นห่วง
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่บ้านนะอยู่บ้าน
1: ได้นะคุยได้นะจ๊ะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคพี่เพียงจะขยับตัวมานิดหนึ่งได้ไหมหนูแบบแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย
2: เดินห่างพัดลมแล้วเนี่ยออกห่างไปแล้วเนี่ย
1: แล้วตอนนี้คือฝนตกหรอหรือยังไง
2: หยุดไปแล้วฮะ
1: หล่อจะมา
2: บอกก็แป๊บเดียวแล้วก็ไป
1: โอเคโอเคพอได้ยินแล้วแหละแต่มันแบบว่าอย่างไงบ้าง
2: เป็นไงบ้างฮะได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินได้ยินแล้วค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้น
2: โอ้โหลองอุปกรณ์ใหม่ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยทิ้งแล้วเนี่ย
1: คือเสียงอะชัดมากพี่เอิงแต่ว่าเสียงนอยส์รอบข้างอะแบบว่าเสียงรอบๆอะมันอย่างนี้มากมากเลยเนี่ยดังขึ้นเรื่อยเลย
2: ดังอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ดังมากเลยอันนี้เราคุยแบบ small talk เป็นบลูทูธหรือว่า
2: เป็นตัวเขาเรียกเด็กแอมบลูทูธแล้วก็ต่อกับหูฟังไปอีกทีนึง
1: ถ้าลองคุยปกติได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเสียงโหแซ่ซองมาก
2: แซ่ซองเลยเหรอ
1: ใช่
2: แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนปุบเปลี่ยนอีกตัวนึง
1: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้น
2: ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้
1: ดีขึ้นค่ะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกัน
2: โอเคไม่ต้อง
1: โอเค
2: โอเคไม่ต้องเปลี่ยนละ
1: โอเคพี่เอิงโทรมาจากลพบุรีถูกต้องนะ
2: จ้ายังอยู่ที่เดิมจ้าไม่ไปไหน
1: โอเคตอนแรกว่าจะถามว่าฝนตกไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอิงบอกแล้วว่าตกมานิดนึงแต่มันก็ร้อนอยู่
2: แป๊บนึงแล้วก็ไป
1: เขาแวะมาแค่นั้นไงน้องฝนเขามีภารกิจเยอะช่วงนี้ต้องแวะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยแหละพี่เอิง
2: แหมถ้าไม่เกิดถ้าเกิดงานโชว์คอนเสิร์ตเนาะไปทั่วเลย
1: เขาว่างานยุ่งเขาฮอตไงช่วงนี้ใครๆก็อยากได้ฝนนะมันร้อนเหลือเกิน
2: โอ้โหนั่งดูเลยด้าตอนนั่งดูเลยด้าสักพักนึงเฮ้ยทำไมกลุ่มฝนอยู่แถวสิงห์บุรีวะทำไมลพบุรีไม่เห็นมีเลย
1: ถามถึงปุ๊บเป็นไงล่ะมาแป๊บนึง
2: มาแป๊บนึงแล้วก็ไปไปพื้นถนนเปียก
1: นะคะโอเคค่ะพี่เอิร์นค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงจ้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังนี่เลยคิดถึงอาสันติเหมือนเดิมแหละทหารบกไพ่รัก
1: ทหารบกไพ่รัก
2: กินเลยนะไม่อยากกินเลยไม่อยากให
1: ้เดี๋ยวนะคือตอนนี้ตนะหาไว้หนึ่งเวอร์ชั่นเป็นของ RL ยอดรักได้ไหมคะ
2: อาสมันสติไม่มีเลยกัน
1: ตอนนี้มีแค่สองเวอร์ชันก็คือยอดรักสลักใจกับสัญญาพรนาราย
2: โอ้โหงั้นขอลุงแอลเลยแล้วกัน ลุงแอลก็ร้องดีเพราะว่าเคยเอาไปร้องประกวดด้วยเวอร์ชันนี้แหละ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเน
2: า
1: ะ
2: มีเกร็ดเล็กๆเกร็ดน้อยนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ก่อนวางสาย
2: แล้วรู้ไหมว่าสปอคืออะไรในเพลงมันมี
1: ไม่ทราบค่ะบอกเลยเล่าเลย
2: นิดเดียวนิดเดียวก
1: ็
2: คือวอสปอก็คือเป็นอะไรคนวอสปอคืออะไรจะเคยท่าให้ฟังนะ
1: จ้ะ
2: แต่วอสปอจริงๆคือเป็นชื่อย่อของสถานีวิทยุในศูนย์การทหารปืนใหญ่ก
1: ็
2: คือสถานีวิทยุกระจาย

0: เสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ออกอากาศในระบบ AM ความถี่612แล้วก็711กิโลเฮิรตซ์ตัวนี้ก็ยังออกอากาศอยู่จนถึงทุกวันนี
1: ้สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนี่ได้ความรู้ด้วย
0: ใช่ฮะ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะพี่นะ
0: ครับ
1: จ้าพี่ขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นี่นะได้ความรู้จากเพลงด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากความสุขความบันเทิงความสนุกสนานจากเพลงเนี่ยเราก็นะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยขอบคุณพี่เอิงอีกครั้งด้วยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิวๆใจกับทหารบกพ่ายรักยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เอิงจากลพบุรีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะขอหน้าใหม่เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บปั๊บเปิดปุ๊บปุ๊บคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าตลอดทางชั่วโมง

ผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงได้เรื่อยๆเลยนะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์และก็เป็นแฟนซีรีส์วายนี่เป็นไงต้องแบบว่ากรีดกรีดสาวๆกรีดนะคะเอาละนะคะงานสุดยิ่งใหญ่ของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะคะบุตรสบงกตม่านไหมลายสยา มเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัล นะคะเรามาดูกันว่ามีสาขาอะไรบ้างนะคะรางวัลแรกนะคะสาขารางวัลแรกY Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net นะคะ entertain awards มี s ด้วยนะ yentertainawards.mcot.net นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเนี่ยเชื่อเลยว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยหลายคนก็เป็นแฟนซีรีส์วายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งBoys Loveนะคะหรือว่าจะเป็น Girls Love นะคะยังไงก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะคะศิลปินดาราที่เราชื่นชอบที่เรารักนะคะให้ได้เข้าชิงรางวัลกันได้นะคะกับ Y Entertain Award 2026ค่ะมานะทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสมาชิกของเราวันนี้ป้าโทนะคะเชื่อไหมว่าวันนี้อ่ะอสมทฝนไม่ตกแต่ไปตกในหลายๆที่อย่างเมื่อสักครู่นี้สายหน้าไมค์นะพี่เอิงก็บอกว่าลพบุรีก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่ลูกตาลสมุทรปราการฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็มาทักทายนะคะสวัสดีคุณปลั๊กกี้นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะวันนี้น้องหนูดีมาคนแรกอีกแล้วนะคะจ้องเลยจ้องเลย น้องไบค์นะขอบคุณมากๆน้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะ delivery ไม่มีไปส่งเลยนั่นน่ะสินะคะก็อาจจะต้องพักแป๊บหนึ่งเนาะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะทักทายนะคะคุณพิษพี่ทัศนีพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชพี่ธนารักษ์นะคะคุณแม่ธนชพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่นักรบนะคะพี่สรพงศ์บอกคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ทักนะคะน้องกิตติกรบอกว่าของเพลงของดีเจหน่อยจ้าอย่างปลัมปลือก็เป็นแค่เพื่อนนี่หนาร้องให้เลยสวัสดีคุณแจ็คนะคะพี่เดินเพนพี่สมบูรณ์นะคะน้องสินชัยพี่วันเพนนะคะบอกน้องลูกตาลคนน่ารักเฮ้ย hey! แล้วหนูก็เถียงไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะณจุดเนี้ยเวลาคุณผู้ฟังแบบชมมาอะไรเงี้ยคุณออยบอกว่าชลบุรีไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีฝนเลยเนาะไม่ได้ไปถึงตรงนู้นสระบุรีร้อนมากแล้วก็สวัสดีพี่นารีนะคะลุงต๋อยพี่ยุทธพงศ์นะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะอยู่ที่ระยองนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สุชิราพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่เดียวจารานพี่อัญชลีนะฟังอยู่จ้าคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะละนะวันนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนฝนไม่ตกก็คงจะร้อนมากเลยเนาะนะคะนะแต่ว่าใครที่ฝนตกก็นอนหลับสบายหน่อยวันนี้อ่ะไม่เป็นไรร้อนกายไม่ร้อนใจฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะมากๆเลยทยอยจัดให้นะคะพี่พลจากจันทบุรีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามากอดคนนอกใจจัดให้เลยค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะด้านหน้าเวทีกับกิจกรรมของเรานะคะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็เราเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงมหานครไลฟ์นะคะวันนี้กับเน็กนฤพลค่ะเจ็บซ้ำฟ้า

0: ใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในร

0: ทำเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับน้ำตาสาววารินจินตลาภูลาภนะคะที่คุณป้าจำปีนะคะจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาทางหลังไม
1: ค์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะจัดให้เลยนะคะจากพี่หนุ่มบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังรอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจันทบุรีวันนี้มีวันนี้หลากหลายจังหวัดมากเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันดีกว่านะคะแต่ว่ารับสายก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยคะเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังเอ่ย
5: ไม่เคยค่ะ
4: ยังไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครั้งแรกแล้วก็เล่นเกมด้วย
4: ฮะเล่นเล่นเกมอยู
5: ่เคยเล่นเกมอะที่ใครจัดอะที่อยู่เป็นกินแบบตัวอักษรขึ้นหน้าอะไรเงี้ย
4: อ๋อหมายถึงว่าเคยร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราก่อนหน้านี
5: ้ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะ
4: ได้รางวัลด้วยไหมคะ
5: ไม่เคยได้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ไม่เป็นไร
5: แล้วก็ปังหงคุณชื่ออะไรเพชรปุ่งพวง
4: อ๋อของพี่เพชรเหรอคะ
5: ฟังทุกคนเลยค่ะฟังทุกคนเลย
4: ฟังทุกคนเลยขอบพระคุณมากๆเลยติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ก้อยขา
5: สองปีกว่าเองค่ะ
4: สองปี
5: มาเจอขึ้นนี้ถูกใจ
4: โอ้โหขอบคุณมากค่ะก็ติดตามด้วยแล้วฟังทางวิทยุ
5: น่ารักมากเลยค่ะดีเจทุกการ
4: ขอบคุณค่ะฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ค่ะพี่ก้อย
5: อ๋อแบบว่ามีโทรศัพท์มือถือแต่มันไม่มี

0: มีซิมมีไลน์เนี่ยหรือโทรเติมตังมือถือค่ะ
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าฟังรายการเปิดทางวิทยุใช่ไหมคะ
0: จ้าจ้าเปิดทางวิทยุ FM 95.2 ค่ะ
1: สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนะวันนี้จันทบุรีเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะในตอน
0: ค่ะ
1: ยังไม่ทันถามยังไม่จบเลยบอกร้อนแล้ววันนี้นี่คือหลายๆที่ที่ฝนไม่ตกก็แบบร้อนทุกคนบอกร้อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอสมทของเราตกแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ทันวิชาส่งข้อความมาทาง Facebook บอกว่าลาดพร้าว71ตกหนักมากๆเลยค่ะตอนนี
0: ้แต่ตอนนี้ที่ทางนี้ร้อนปียังร้อนอยู่เนี่ยเปิดพัดลม
1: เปิดพัดลม
0: ถึงที่คืนที่1ตี2อ่ะ
1: จริงนะแต่โหหลายคนบอกอากาศร้อนมากอยู่จันทบุรีอยู่แถวไหนคะพี่ก้อยคะ
0: อยู่แถวหลังวัดโรมันคาทอลิกค่ะ
1: อำเภออะไรคะ
0: อำเภอเมือง
1: อ๋ออำเภอเมืองเลยโอเคนะคะอ่ะแก้ร้อนกันสักหนึ่งงานเพลงค่ะพี่ก้อยค่ะเพลงอะไรดีเนาะวันนี้
0: เอาเพลงชอบมากเลยที่โทรมาขอหลายทีแล้วไม่เคยได้ฟังเลย
1: จ้ะ
0: เอาเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองจ้า
1: อย่าปล่อยมือของไม้เมืองได้เลยวันนี้จัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ก้อยพูดตามหนูเลยนะคะ
0: อยากแก้ไออะไรอ่ะอยากแก้ไอที่คุณนะไอของสีแดง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกร้านสไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างผัดไทยนรสิง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นมากมากด้วยค่ะ
1: และไอยาราอาห่า
0: และไทยนี่แหละและไอยาราอาห่ากงสีแดง
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห่าเอาจัดเต็ม
0: ไอยาราอาห่า
1: แสดงว่าต้องเคยทานยาแก้ไอ
0: ทานค่ะซื้อมาทานทุกวันนี้ทานอยู
1: ่
0: มันเจ็บคอแก้ไอกินดีนะพี่ไอกินดีนะน้อง
1: จ้ะกินดีกินดีโอเคค่ะมาเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับเพลงที่พี่ก้อยบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ฟังผ่านทางวิทยุเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะได้เลยค่ะบางทีโอ้บางช่วงเวลาพี่ก้อยขานะสายหลังไมค์เยอะมากๆหนูก็เกรงใจนะคุณผู้ฟังใช่อยากเปิดให้หมดเลยน้องเลยน้องกวางหลังไมค์บอกพี่ตาลต้องจัดแล้ว6ชั่วโมง อยากเปิดให้เยอะๆจ้ะ
0: จัดดีทุกคนเลยแต่พอดีโทรไปก็มีจะมีคนร
1: ักใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะต้องอาจจะ
0: เป็น
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ก้อยขอบคุณมากๆเลยที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: แต่ต้นชาอสมทอะไรนี่ด้วยแหละ
1: สุดยอดเลยพี่ก้อยรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: หน
1: ุ่
0: มหน้ามนได้ไหมคะมีหนุ่มหน้ามนได้ไหม
1: สองทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะหนุ่มหน้ามน
0: ใช่ใช่ก็ฟังทุกคนมีอะไรจะโกหกได้ไงก็ฟังทุกคืน
1: ค่ะโอเคพี่ก้อยขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวจะรอฟังนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะจ๊ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์เริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้อย่าปล่อยมือไม้เมืองค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นะคะที่จบไปกับรอพ่อรักค่ะวิรดาวงเทวันนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนไผ่พงษ์สะทอนนะคะจากโอ้พี่จิ๋มชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีริมฝั่งหนองหารนะคะมนแคนแก่นคูนจากป้าส้มภูเก็ตวันนี้มีสายแนะนำงานเพลงของพี่มนแคนมาให้เพลงเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมา1เนาะนะคะเป็นเพลงนี้นะคะริมฝั่งหนองหารแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับอย่าปล่อยมือไม้เมืองนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เพลงหลังใหม่เยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยตันพยายามที่จะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเรานะที่อยู่กันตรงนี้จนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่ลัดดาวันด้วยนะคะคุณบอนสตาร์จากฟินแลนด์นะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ชานนจากฮาวายนะคะที่อเมริกานะคะที่ USA ด้วยนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่ปัดด้วยสวัสดีค่ะน้องสินชัยนะคะส่งดาวมาโอ้โหเกทับเลย25ดวงส่งกันเยอะมากรับเป็น QR code เลยดีไหมพร้อมเพย์ไหมยังไงดีขลอเล่นอะทักทายเพิ่มเติมคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะพี่นิคมนะคะพี่สำราญบอกเพลงเพราะมากแต่สัญญาณสะดุดในเมืองเลยเหรอคะนะคะถ้าเกิดว่าวิทยุมีสะดุดขัดข้องยังไงนะคะลองวาร์ปมาทางออนไลน์เนาะเผื่อจะฟังได้โอเคกว่านะคะพี่วิวัฒน์บอกตอนนี้อ่อนนุชตกหนักมากๆนะคะอ่อนนุชกรุงเทพแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ลาดพร้าว71ตกหนักมากเหมือนกันนะคะคุณแม่ทันพิชารายงานเข้ามานะคะเนาะแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์นะคะทักทายนะจ๊ะโอ้วันนี้พี่ประเดิมเปดาวมาเยอะมากๆเลยนะพี่สุวรรณบอกเพลงพร้อมมากเลยนะคะทักทายกันจ้าพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วพี่ต่อจะตุพลพี่ชีวิตจริงมันโหดร้ายนะทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยทักทายทุกคนเลยนะคะเพิ่มเติมมาทาง SMS นะคะหลักพี่วิภาแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดเป็นดิดเข้ามานะคะนะแล้วก็สักครู่นี้ทางปทุมธานีด้วยใช่ไหมคะบอกว่าฟ้าร้องดังมากเริ่มละเขาเริ่มแบบเป็นอินเทอร์ลูดมาเป็นแบบเป็นจิงเกิลมาก่อนเดี๋ยวเพลงเต็มจะมาเดี๋ยวมาทั้งอัลบั้มอ่ะว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจ๊ะในช่วงนี้พี่พิพัฒน์จากจังหวัดเลยเมื่อสักครู่นี้มีทาง Facebook ว่าจากจังหวัดเลยมีสัญญาณสะดุดเป็นบางช่วงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะแต่ว่าฝากเพลงเข้ามาก็จัดให้เลยนะคะงานจากพี่บ่าววีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เมื่อสักวัน2วันก่อนเนี่ยตาได้พูดถึงด้วยนะคะว่าพี่หนูเล็กกากาเนี่ยเขามีเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราติดต่อกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับขอกำลังใจแล้วก็ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่มาอีกแล้วและนี่แหละวันนี้จอคิวฮิตของเราคือเพลงที่ว่านี้นะคะกับเพลงอย่าใจกระจอกหนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เตรียมเข้าชาร์ตเราแน่ๆ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะจัดให้สองงานเพลงในช่วงนี้นี่ฮักพอเป็นพิธีนะคะงานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงษ์ดีเจอะไรนะดีเจหน้ามนใช่ไหมเออหนุ่มหน้ามนเลยนะนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราด้วยอยู่ในฮิตที่7นะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่8ด้วยเนาะเดี๋ยวจัดให้เลย2เพลงนี้ฮักพอเป็นพิธีและตี3กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ให้หนุ่มรถไถสายันสัญญานะคะจัดให้เลยกับพี่สมพงษ์จากบางกะปินะคะแนะนำเพลงนี้ฝากเข้ามานะคะมี SMS นะคะเข้ามาบอกว่าเด็กตรังนั่งทำงานอยู่ฟังเสียงฟ้าไปด้วยมาส่งพี่ลบบานค่ะสำเนียงอาจจะไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกมาส่งพี่ลูกตาลกลับบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ลากันด้วยฝันลำเอียงงานจากพี่แจ้ดานุพลแก้วกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอต

0: ถ้าอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: พาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็ตฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
15: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
16: ครับผมครับก็เข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่บอลนะครับแล้วก็ผมปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านนะครับ
17: ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ต้อนรับสถานีต่างจังหวัด
16: ครับ
17: กี่จังหวัดนะ
16: 41สถานีนะครับผมก็ถือว่านะบรรยากาศฟุตบอลโลกในเวลานี
17: ้
16: กำลังวันนี้ก็มาดึกหน่อยตีสองครับพี่คู่แรกเนี่ย
17: ตีให้ตีสองนะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องทุกตีสองนี่วันนี้จะมีถึง2คู่นะ
16: ครับ
17: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายมันต้องเตะพร้อมกันเพื่อว่าไม่ให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดเขาได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็จะรู้ผลกันว่ากลุ่ม B เริ่มก่อนเนี่ยใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แล้วก็ใครจะจบอันดับบวยแล้วก็จะกลับบ้านนะ
16: ครับ
17: แล้วก็จะมีคู่ตี5อีก2คู่แล้วก็คู่8โมงเช้าอีก2คู่นะ
16: ครับ
17: วันนี้กลุ่ม A B C เราจะรู้ผลนะครับใครจะเป็นแชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ก็จะมีทีมกลับบ้านเพิ่มแล้วก็จะมีทีมที่การันตีผ่านเข้ารอบแน่ๆนะครับ
16: ครับผมก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็

0: คอมเมนต์มาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube ให้แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: คุณปาโม่เนี่ยบอกบราซิลแชมป์โลกแน่นอนครับ
0: นี่บราซิล
1: บราซิลชุดนี้ผมว่ายังไม่แกร่งนะ
0: โอ้แปลกนะพี่เอาอันเช่ไปคุมบราซิล
1: ไม่แต่อันเช่ลอตเตียผมยังเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าเขามีครบมาหมดแล้วท
0: ุ
1: กตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: ขาดก็คือแค่แชมป์โลกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เชื่อไหมว่าในบรรดาโค้ช48ทีมเนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
0: เป็นอันเช่เลย
1: อันมันไม่ใช่ค่าเหนื่อยเยอะสุดแบบธรรมดาแบบทิ้งอันดับ2อันดับ3แบบ
0: ห่างเลยพี
1: ่ห่างมาก
0: โอ้โห
1: คือบราซิลนี่ทุ่มมากการที่ไปเอาอันเชลติมาคุมทีมชาติ
0: ครับ
1: พออันเช่นี่มันก็เหมือนก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็เข้าใจว่าบราซิลก็คาดหวังว่าต้องได้แชมป์โลก
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าอย่างว่าคนอันเชลติมันก็ต้องท้าทายระดับเนี้ยนะครับก
0: ุ
1: นซือที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเบอร์2ผมจำไม่ผิดนะกุนซือที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
0: โปเชติโน่พี
1: ่เออโปเชติโน่ก็เยอะเหมือนกันติดท็อปไฟแน่ๆนะครับเพราะอเมริกาก็ทุ่มเยอะเหมือนกันทูเคิลก็เยอะ
0: ทูเคิลใช
1: ่พวกนี้จะได้ค่อนข้างเยอะอยู่ละนะครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นกุนซือระดับเขาเรียกว่าเกรด A ป่ะพี่ตอนนี้
1: ใช่ใช่ก็ถือว่าหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าคุณปาล์มเชียร์ใครมึงไม่รู้
0: ผมเชียร์อิตาลีแต่ว่าไม่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเชียร์อุรุกวัยอุรุกวัยก็ไม่มีกองหน้าแล้วพี
1: ่คนอิตาลีเนี่ยเขาเริ่มคือต้องเข้าใจนะแชมป์โลก4สมัยอ่ะใช่ไหมแล้วตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ
0: ปี2014เป็นต้นมาก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเนี่ยตอนที่เคลินี่กับลุยโซเลสเนี่ยมีการกัดกันอ่ะ
1: ใช่ตั้งแต่2014อ่ะแล้ว
0: ก็ไม่ปรากฏ
1: 10กว่า12ปี
0: ไม่มีขุนพลอัสซูรีอยู่ในฟุตบอลโลกเลย
1: แล้วกว่าคนจะดูฟุตบอลลูกฟุตบอลโลกรู้เรื่องอาจจะต้องอายุประมาณสัก8 9ปีขึ้นไปนะ
0: ใช่ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอิตาเลียนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนเนี้ยอายุประมาณ16 17ยังไม่เคยที่เห็นจะรีเลฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยถูกไหม
0: ช็อกเลย
1: เพราะไอ้ตอนที่เป็นเล่นครั้งสุดท้ายปี2014
0: ครับที่บราซิล
1: คนก็ยังเด็กอยู่
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังไม่รู้เรื่องใ
0: ช่ไหมแล้วอิตาลีนี่โอ้โหฟอร์มหลังๆนี่แล้วคือเรื่องนะการเปลี่ยนถ่ายเลือดผู้เล่นอะไรต่างๆมันไม่มีความคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย
1: ก็มีโค้ชอิตาเลียนมากันเยอะ
0: โค้ชมาแทนกัน มาโลพี่
1: ก็เหมือนไทยอ่ะบอกว่ายังไม่เคยไปแต่ฟุตบอลโลกแต่ก็ส่งน้องลิซ่าน
0: ี่ไง
1: อ๋อ
0: มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกโอ้จริงๆไม่น่าจะดีนะอย่างนี
1: ้แต่ว่าถ้าเกิดให้เชียร์อิตาลีไม่ได้ไปแล้วคิดว่าทีมไหนจะได้
0: ตอนนี้นะจริงๆอ่ะวันก่อนก็คุยกับเพื่อนผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมพูดจากเนี่ยคือมีเหตุผลก็คือเหตุผลล่าสุดก็คือผมเล่นเกมนึงก็คือฟุตบอลแมเนเจอร์เป
1: ็
0: นเกมที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลแน่นมากเข้าชิงพี่เข้าชิงแบบผมก็คือให้ระบบของ AXUI อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเข้าไปคือเขาแรนดอมมาเป็นชิงกับฝรั่งเศสแต่แพ้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมี2ชุดก็คือเนี่ยผู้เล่นตามนี้เลยครับแม่นมากครับผม
1: ก็เป็นไม่ได้ว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อยู่นะคือเอ็มบัปเป้ครั้งที่แล้วนี่เข้าชิงกับอาร์เจนติน่า
0: อาร์เจนติน่าใช่ครับ
1: แพ้เพราะว่า
0: จังไอ้เนี่ยครับมัวนี่ครับ
1: มัวนี่ลูกนั้นให้มันยิงเข้าไปก็จบแล้วแต่ว่าไปติดเซฟไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำให้อาร์เจนติน่ากลับมาได้แชมป์โลกแล้วก็แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ดาวซันโบ8ประตูเมสซี่7แล้วคู่นี้ยังต้องมาแข่งกันอีกแต่ว่าเอ็มบัปเป้ผมว่าอนาคตยังไงก็แซงแหละนะครับเป็นแบบว่าพอถึงฟุตบอลโลกฝรั่งเศสในยูเอ็มเป้นี่มันดุจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมรู้สึกว่าเขาก็มีทีเด
0: ็
1: ด
0: แล้วมันเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่ๆก็เขาเรียกว่าขึ้นมาด้วยหลายคนอย่างเช่นเนี่ยบาโคล่าด
1: ู
0: เออะไรเงี้ยพี่ตัวแล้วกองกลางไงก็ดีขึ้น
1: ใช่ฝรั่งเศสก็น่ากลัว
0: สองชุดนะครับ
1: ใจผมรู้สึกว่าใจผมอะ
0: พี่บอลเชียร์ทีมไหนครับ
1: จริงๆอะผมเชียร์อังกฤษมาตลอดนะเพียงแต่ว่าพออังกฤษชุดนี้มันไม่มีลิเวอร์พูลไงแล้วผมก็แบ่งใจไปเชียร์เนเธอร์แลนด์เยอะผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทีมเป็นทีมที่น่าสงสาร
0: โอ้ครับ
1: เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่ได้2ครั้งละ
0: 2ครั้งนะ
1: แล้วก็ตั้งแต่ไปแพ้อุรุกวัยใช่ไหมในครั้งสุดท้ายที่แพ้ใน90นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: แพ้อ๋อล่าสุดใช่มั้ยพี
1: ่โหนานมากต
0: ั
1: ้งแต่เพราะว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครใน90นาที
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีเลยนะ
0: แพ้ครั้งล่าสุดก็ฟุตบอลโลก2010มั้งพี
1: ่ที่ไปแพ้อุรุกวัย
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นก็ไม่เคยแพ้กัน90นาทีและ2ครั้งหลังสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เจนตินาแพ้จวนจุดโทษด้วยมันก็น่าเจ็บใจแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยเนเธอร์แลนด์ชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ผมยังรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มันมักจะถูกโฉลกกับฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็อาจจะหวังว่าครั้งนี้อาจจะไปถึงฝั่งฝันได้
0: ผมไม่ชอบการทำทีมของโรนัลด์คูมันไม่ค่อยชอบไม่ชอบที่ไม่ชอบคูมัน
1: เขาจะเข้าใจได้เพราะคูมันนี่ก็หลายทีแล้วตอนคูบาร์เซโลนาก็ล้มเหลว
0: ครับผมก็นะก็คิดว่าแฟรงกี้ดียองจะเป็นเขาเลยนะกำลังสำคัญ
1: ก็
0: ในแลนด์
1: เพราะแลนด์เนี่ยในทแลนด์ชุดนี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเออเกมบุกเขา
0: โอเคดูดีนะพี่แมตช์แรกที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเล่นดีเลยนะ
1: ควรจะชนะด้วย
0: ใช่ครับควรที่จะชนะแล้วจนล่าสุดชนะสวีเดนเนี่ยโอ้โห
1: ไอ้สองลูกของญี่ปุ่นมันฉลาดทั้งสองลูกเลยก็อย่างว่ามีดวง
0: มีดวงครับผม
1: ข้อความของคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่บอล นะครับคุณจอมพล1995บอกว่าไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลกทุกคู่ที่ไม่ใช่โมโนอันนี้คุณไปหาดูได้ที่ไหน
0: มุด VPN เหรอ
1: แล้วคุณก็ต้องฟังเสียงภาคของเวียดนามเนี่ยหร
0: อ
1: แต่ของโมโนเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบฟังเสียงภาคไทยมันก็มีเสียง
0: มี
1: เสียงภาคของอังกฤษใช่ไหม
0: ครับผมของผมนี่ดูพอดีดูอย่างเนี่ยก็เรียกว่า IPTVก็ดูของฝรั่งเอาวันนี้ที่บ้านภรรยาเขาซื้อไว้ครับผม
1: เพราะว่าแต่ละชาติเขาก็จะมีนักพากย์ของเขานะถ้าเรามุดไปเจอประเทศไหนก็จะเป็นภาคของซาวเขาไป
0: ใช่ครับผม
1: คุณนรพงศ์บอกจะเห็นหน้าเห็นตาคู่ที่ได้เจอกันรอบ32ทีมเมื่อไหร่ก็หลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของทุกคู
0: ่
1: เพราะว่าอันดับ3เนี่ยมันยังต้องไปดูว่าอันดับ3เนี่ยกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะต้องมีแบบไม่ให้เจอกลุ่มเดียวกันเองไงอันดับ3คุณเจอกลุ่มเดียวกันเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีการสลับไข้กันอะไรต่างๆ
0: ไข้กันตอนนี้ต้องไปดูคร
1: ับ แต่ว่ามันมีนะผมไปดูของเว็บนึงมาเขามีการคำนวณเขาคาดคะแนนมาเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง3ชาติที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้มันมีจะมีเยอรมนีมีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเยอรมนีเนี่ยแชมป์กลุ่มแน่ๆเขาจะไปอยู่ด้านบนสุดเลย
0: ครับ
1: เขาจะไปเจอกับทีมมีโอกาสเจอได้อยู่หลายทีมแต่ว่าเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมีโอกาสเจอกับปารากวัยเยอะสุดคิดเป็น 37% มีโอกาสเจอกับออสเตรเลีย 33% แล้วก็มีโอกาสเจอกับสกอตแลนด์ 18% นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะเจอบอสเนียมากสุดเลยนะครับคือ 58% คืออันดับ1ของกลุ่มสหรัฐอเมริกาน่าจะไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเขาคงไปดูแล้วว่าบอสเนียเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เอ๊ะอเมริกาเดี๋ยวไปดูก่อนกลุ่มอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อเมริกา US แป๊บนึงนะครับสหรัฐอเมริกาก
1: ลุ่มดีไหม
0: กลุ่มดีแป๊บนึงนะอเมริกาแป๊บนึงนะพี่
1: ใช่กลุ่มดีนะ
0: ครับ
1: กลุ่มดีแชมป์กลุ่มดีนะครับของสหรัฐอเมริกาจะไปเจอกับเนี่ยอันดับ3ของกลุ่ม B E F I หรือ J ซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ไปคำนวณยังไงเขาบอกบอสเนียเนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดที่จะไปเจอกับอเมริกานะครับ 58% ส่วนเม็กซิโกอีกชาตินึงที่การันตีเข้ารอบ100เป็นฐานะแชมป์ 100% แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับสกอตแลนด์มากสุด 48% แล้วก็ลองลงมาจะเป็นบราซิล 11% เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3คือบราซิลยังมีโอกาสตกไปอยู่อันดับ3ได
0: ้
1: ถ้านัดสุดท้ายพวกเขาแพ้ไงคือบราซิลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาคือเดี๋ยวนะ
0: ตอนนี้มี4แต้มครับ
1: มี4แต้มใช่ไหม
0: ครับผม2นัดมี4แต้ม
1: ถ้าแพ้นัดสุดท้ายอาจจะตกไปอยู่อันดับ3ได
0: ้มีโอกาสเหมือนกัน ถ้าในกรณีที่สกอตแลนด์ชนะนะครับแล้วก็ทางด้านโมร็อกโกชนะเฮติอยู่ละสกอร์ก็น่าจะชัวร์ละ
1: เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยยังต้องรอให้จบรอบอันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหมดนะครับแล้วก็จะเห็นภาพแต่ไอ้บางกลุ่มบางสายที่เขาเอาที่1กับที่2ไปเจอกันเนี่ยหรือเอาที่2กับที่2ไปเจอกันเราก็จะเริ่มเห็นละ
0: ครับ
1: เพราะว่ายกเว้นอันดับ3เท่านั้นน่ะที่เรายังไม่เห็นภาพนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าแชมป์กลุ่มที่จะไปเจอกับที่2กลุ่มอื่นหรือว่าอันดับ2กลุ่มนี้จะไปเจอกับอันดับ2กลุ่มอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลังจบวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์กลุ่ม3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก3กลุ่ม
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะได้เห็นภาพ
0: คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า12ทีมนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็คือเซเนกัลแพ้2นัดนะครับแล้วก็มีบอสเนียที่จะลงแข่งวันนี้แหละครับ ในช่วงตีสองแล้วเอกวาดอร์ที่มีหนึ่งแต้ม

0: แล้วก็ DR คองโกที่แพ้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยแคปเวิร์ดไม่ใช่แคปเวิร์ดนะครับก็มี5ทีมที่มี3แต้มแล้วน่าจะก็เรียกว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยแค่ยันเสมอก็มีโอกาสสูงแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามได้วันค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่น่าจะจบกัน
1: ใช่ใช่นะฮะก็จะเตะกัน4วันวันละ6คู่นะ
0: ครับ
1: วันนี้คืนวันพุธใช่
0: พุธพุธเท่าไหร่เดี๋ยวน่าจะจบแล้วใกล้แล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บ
1: แล้วก็มันจะไม่มีพักนะถ้าผมจำไม่ผิด
0: ใช่เขาเตะต่อเลย
1: เรื่องเลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขารู้ผลปุ๊บรอบน็อกเอาท์เนี่ยคู่ที่เตะเนี่ยช่วงนี้จะไปเตะรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเลย
0: ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนฟุตบอลในครั้งนี
1: ้อาจจะไม่ต้องรอนานแต่ว่าเริ่มคู่มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วเขาจะอาจจะเหลือวันละ2คู่หรือไง
0: ครับผมครับคุณใน Facebook นะครับคุณฮักเขากลับไปสากบอกว่าถึงผมจะเป็นแฟนบาร์บาซ่าแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดโรนัลโดนะครับและผมยังแอบชื่นชมฟีเท้าด้วยซ้ำยุคอองรีสมิโอเอโต้เพราะผมเริ่มดูบอลในยุคนั้นก็
1: คือมันก็มีคนหลายประเภทไงก็อย่างที่ผมบอกไปคนที่แบบเชียร์ทั้งสองคนก็
0: ม
1: ีแต่ถ้าสังเกตจริงๆคนที่เขาเชียร์ฝั่งโรนัลโดเขาจะไม่ชอบเมสซี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนเรื่องแข่งขันกันอะเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากใหคนที่เขาเชียร์เป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมองในมุมนี้กัน
0: ก็หลังจากปี2010จนถึงปี2014อ่ะก่อนฟุตบอลโลก2014เป็นต้นมาช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหแข่งขันกันโหสูงมากยุคติโต้เวลาโนวากับมูรินโญ่อ่ะพี
1: ่แล้วไอ้บัลลองดอร์ช่วงนั้นก็คู่เนี่ยมันตีกัน
0: แล้วมันมีอยู่ฤดูกาลนึงอ่ะเมสซี่ยิง50ลูกอ่ะในลีกอ่ะครับโรนัลโดก็ยิงมาเกือบ50เหมือนกันแล้วก็คือรวมๆกันโอ้โหยิงเป็น100กว่าลูกบ้าไปแล้วในยุคนึงครับผมผมไม่ดูคู่นี้พี่ในช่วงเวลาตีสองอะครับไอ้ตีบราซิลตีห้า
1: ตีห้าใช่ไหม
0: ใช่ไหมครับบราซิลกับสกอตแลนด์คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะครับ
1: สิบครั้งเลย
0: โอ้โหเยอะมากนะพี
1: ่แล้วสกอตแลนด์ไม่เคยชนะเลย
0: ใช่
1: เจอในบอลโลกเนี่ยห้าครั้งแต่ถ้ารวมทุกแมตช์เนี่ยสิบครั้งแต่ว่าบราซิลชนะ8เสมอ2อันนี้สถิติผมจำได้แต่ว่าแปลกไงว่าโอ้โหสกอตแลนด์นี่ผูกปีแพ้แต่ถ้าจะมีปีไหนที่เขาจะมีโอกาสปีนี้แหละเพราะว
0: ่
1: าไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นรองเขาหมด
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมมองว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้ดูแบบน่าเกรงขามาเอาตรงๆ
0: มันไม่ใช่บราซิลที่แบบเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆที่แบบมีความเขี้ยวมากกว่านี้คือมันกลายเป็นบราซิลยุโรปอ่ะใช่ไหมพี
1: ่ผมยังรู้สึกว่าเนี่ยบราซิลชุดนี้คือมันไม่ใช่ชุดที่ดีสุดอะที่เคยเห็นมาของบราซิลนะ
0: ใช่เลย
1: ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวอย่างนี้แล้วกัน
0: บราซิลเซมบ้าบราซิล
1: แต่เขาก็ยังถูกยกให้เป็นเต็ง3เต็ง4อยู่นะเต็ง1ตอนนี้มันเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสแล้วก
0: ็
1: ลองลงมาสเปน
0: อาร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินารู้สึก
0: เต็ง
1: ก็จะอยู่อันดับต้นๆเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า1 2เนี่ยมันจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนตีคู่กันมาอยู
0: ่อังกฤษป่ะพี่
1: อังกฤษก็อยู่กลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินานะครับก็คือมันจะเบียดมันจะมีเป็นกลุ่มๆลงไปแต่ว่าถ้าเต็ง1เต็ง2เนี่ยฝรั่งเศสกับสเปน
0: ครับผม
1: แต่เอาจริงๆนะสเปนตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่เคยชนะใครอีกเลยในรอบน็อกเอาท์นะไม่เคยเลยนะ
0: แปลกเหมือนกันนะ
1: ตั้งแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
0: เออใช่ครับ
1: ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
0: ครับ
1: บางปีตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: พอไปถึงรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมทีไรก็จอด
0: ปี2014ที่ตกรอบแรกเลยในบอลเกมใช่แพ้กับนี่แหละนิวซีแลนด์นี่แหละนัดเปิดสนาม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีอาถรรพ์อยู่นะครับเปไอ้อย่างอังกฤษที่ไปเมื่อวานเจอใครนะ
0: อังกฤษเจอกาน่าคร
1: ับ เจอกาน่าใช่ไหม
0: คาร์ลอสเคโรช
1: ผมไปเจอข่าวเลยหมอผีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอแคมเมอรูนเขาบอกไอ้เนี่ยที่แฮร์รี่เคนไม่ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่า
0: ตลกนะพี
1: ่เขาเล่นคาถาอะไรของเขาเนี่ยแหละ
0: เต้าข่าวขึ้นมามันนี่ดีเออมันเกาะกระแสไปกับ
1: ช่วงนี้แต่การหน้าจริงๆข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมจูเบลลิงแฮมปิดปาก
0: ครับ
1: เพราะจังหวะมิเกลอามิรอนของปารากวัยที่เป็นคนแรกที่โดนใบแดง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าไอ้เอามือไปป้องปากนะฟีฟ่าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วเขาบอกว่าไอ้จังหวะของอามิรอนมันไม่เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่เป็นช่วงชุลมุนประท้วงวุ่นวายแล้วมันเป็นการปะทะคารมกำลังร้อนกันอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ไอการคุยกันระหว่างจูดเบลลิงแฮมกับไอใครนะจอแดนอายูใช่ไหม
0: ครับผมจอแดนอายู
1: ของกันนี่วะของกาน่าเนี่ย
0: กาน่าม
1: ันเป็นการสนทนากันแบบธรรมดามันไม่มี เชิงในลักษณะที่จะไปเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีป้องกันกฎนี้เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ถ้าเป็นตามกฎเนี่ยก็คืออย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
0: เหยียด
1: หรือว่าอะไรมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าคุยกันทักทายกัน
0: โอ้รู้อย่างนั้นเลย
1: อ่ะเขาดูจากเขาดูจากอาการกิริยา
0: บริบท
1: ตอนนั้นมันไม่เหมือนของอามิลอนไอตอนที่ปาราไกวอันนั้นมันชัดเจน
0: ชัดเจนยกมาปุ๊บเรียบร้อย
1: อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมฟีฟ่าสองมาตรฐานหรือเปล่าเขาเอามาอธิบายนะครับจะคนที่เป็นหัวหน้ากรรมการฟีฟ่าก็คือชิอาลูชิคอลิน่าใช่ไหม
0: ชิอาลูชิคอลิน่าครับเปียโลจิคอลิน่า
1: หัวหลอดไฟอ่ะ
0: ครับผม
1: ของอิตาเลียน
0: ใช่ครับ
1: นี่นักเตะไม่มานะแต่โค้ชกับกรรมการนี่มากันเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือเขาอธิบายชี้แจงให้คนเข้าใจกัน
0: ครับผมอ๋อในเคสนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อจริงๆเขาดูบริบทตรงนี้เกิดขึ้นด้วย
1: ใช่ใช่
0: ประกอบการพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่า
1: ใช่คือไอ้อยู่ๆปกปิดปากปุ๊บโดนใบแดงเลย
0: เขา
1: บอก
0: มันเกินไป
1: เกินไปแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบมันมีจังหวะชุลมุนปะท้ากันและไอ้นี่มันเลี่ยงเจตนาที่จะแบบไม่ให้คนอันปากเพื่อว่าจะด่าคู่แข่งเนี้ยอันนี้โดนแน่นอนแต่ของจูบิลิงแฮมคนละอย่าง
0: โอ้โหก็จริงๆถ้าโดนใบแดงไปในเกมก็การหน้าก็ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสแค่2ครั้งเองพี
1: ่แต่จริงๆอ่ะ VAR ผมรู้สึกว่าแปลกๆเหมือนก
0: ันใ
1: ช่ไอ้จังหวะการหน้ามันน่าจะได้จุดโทษล
0: ูกใช่มันจะมีลูกนึงเคลอสบ่นเลยอ่ะ
1: ผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยทำไม VAR มันไม่แทรกแซงจริงๆจังหวะนั้นจุดโทษได้นะ
0: จุดโทษพี่จุดโทษ
1: จุดโทษได้นะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ VAR แต่ไอ้เรื่องนึงที่ผมชมก็คือจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้
0: า
1: โอ้เขาค่อนข้างเป๊ะนะ
0: เป๊ะๆครับ
1: มันไม่ค่อยมีอะไรที่เคลือบแคลงอะไรต่าง
0: แต่ลูกจังหวะจุดโทษอ่ะผมว่ามันมียังมันจะมีอยู่บ้างบางเกม
1: อังกฤษก็เลยโดนเหมือนกันว่าเนี่ยให้คุณมี VAR ช่วยหรือเปล่า
0: ครับผมก็สำหรับในเดี๋ยวดูข้อความในเฟซ YouTube นะครับถ้าเหยียดจริงอายุฟ้องไปแล้วครับ
1: ไอ้จังหวะนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ใช่ใช่ก็
0: มันฟ้องได้นี่ใช่ไหมพี
1: ่ใช
0: ่ให้พิจารณา
1: ก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไปนะ
0: อยากทราบว่าทีมที่มีแรงกิ้งอันดับโลกสูงจากนอกจากอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้มาบนโลกคนนี้อาทิเช่นทีมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูให
1: ้ FIFA ranking
0: FIFA ranking นะครับจริงๆอิตาลีเนี่ยโอ้โหผมนี่หมดแรงเลยที่จะพูดเพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆแต่ละตำแหน่งนี่มันไม่ได้จริงๆอะครับ
1: แล้วแต่จริงๆนะไอ้จังหวะซวยมันก็ซวยจริงๆนะที่ผ่านมารอบเลื่อนมันเจอจากกลุ่มโคตรไปเจอนอร์เวย์ที่กำลังพีคอ่ะมาดูนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาลแลนด์เอดินโนริกะคือโอเดนการ์ดมันก็พอมันเล่นกับอาร์เซนอลกับเล่นกับนอร์เวย์คนละคน
0: ละเรื่องเลยนะ
1: มันก็เข้าใจเลยว่าอิตาลีบางทีมันก็ซวยจริงๆนะ
0: คือตอนนี้เนี่ย1ถึง10นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนอังกฤษบราซิลโมร็อกโกโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเนี่ยมาหมดนะครับมาดูอิตาลีที่เหนือกว่ามาหมดเลยครับ คือตอนนี้ต้องไล่ไปถึงอันดับที่ผมดูให้อันดับที่25ของโลกคือไนจีเรีย
1: อ๋อไนจีเรีย
0: ที่ไม่ได้มาที่พลาดไปนะครับ
1: แคเมรูนก็ไม่ได้มา
0: ครับผมตอนนี้ก็เป็นรัสเซียนี่โอ้โหเข้าหูสองสมัยแล้วครับพี่ไม่ได้มาตั้งแต่
1: ก็โดนแบน
0: ครับผมมีรัสเซียอันดับที่34นะครับโปแลนด์35ครับผมประมาณนี้อิตาลีก็เป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะโอ้โห
1: ก็แชมป์ยูเขาแชมป
0: ์ยูโร
1: แชมป์ยูโรแล้วก
0: ็แต่ยูโรตอนสมัยโน้นนะปี2ยูโร20บวก1
1: อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ยังไงครับจริงก็สงสารแหละเพราะว่ามันเป็นอิตาลีมันกับฟุตบอลโลกมันก็
0: จริงๆปัญหาของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีปัญหาด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันโยงไปหมดเลยครับ
1: คือสโมสรซิเลียทุกวันนี้เมื่อก่อนเวลาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขามักจะถูกยกย่องแล้วว่าบรรยากาศเกมอะไรต่างๆในซิเลียนะสมัยผมดูบอลทั่วช่วงที่เดียโก้มาราน่าเล่นกับนาโปลีอะไรต่างๆโอ้โหมันแบบบรรยากาศเทียบกับเมื่อก่อนเนี้ยซิเลียดีกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำไม่ว่าจะเรื่องของเกรดนักเตะหรือว่าสีสันบรรยากาศแฟนบอลมูลค่าแต่พอมันสู่ไอ้ช่วงยุคอะไรนะที่เรื่องการฟ้องกัน
0: ของ โชปาลกันเจโปลี
1: หลังจากนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันพังใช่มันเข้าสู่ยุคตกต่ำ
0: ครับผมยังทันใน ก็เรียกยุค98ปลายอ่ะพี่ยุคนั้นก็ถือว่ายังโอ้โหยังคึกคักนะเลยกันโชว์อ่ะ
1: เมื่อ 2-3 ปีแล้วก็เข้าชิงทุกถ้วยเลยนะ

0: ครับอิตาลีแพ้หมดเลยแล้วมาดูปีนี้อังกฤษชนะทุกถ้วยเลยเนี่ยมันความแตกต่างคือกลายเป็นว่าพออังกฤษเศรษฐกิจพรีเมียร์ลีกมันดังดึงดูดนักเตะมูลค่ามันสูงคนสนใจกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็ดึงดูดนักเตะอะไรกันเข้ามา
1: ครับโอ้ก็แตกต่างเคลียร์หน้ามือหลังเท้าได้ไหม
0: คือตอนนี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรในเซเรียความน่าสนใจนักเตะแบบตัวท็อปจากอเมริกาใต้ที่จะมาเล่นดาวรุ่งอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอาจจะมาอยากมาพรีเมียร์ลีกมากกว่า
1: เมื่อก่อนก็ไปสเปนกับอิตาลีเป็นหลักนะครับโ
0: อ
1: ้น่าเสียดายสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับคุณประสิทธิ์นะครับชนาลบบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่ปาล์มฟังในสวนยางบ้านทุ่งไผ่เขาพระทวดชะอวดนครศรีอู้คุณประสิทธิ์นี่ฟังทุกวันเลยนะพี่
0: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ศรีธรรมราชครับผมศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็เนี่ยมีหลายๆท่านฟังจากนคร
0: ครับ
1: ฟังออนไลน
0: ์
1: ก็ตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็นี่ครับมีหลายๆคนติดตามเนี่ยตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปจนถึง11โมง
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฟุตบอลโลกปกติตอนนี้เราก็เป็นลีลันละ
1: เป็นลีลัน
0: เราปรับเปลี่ยน
1: ณเวลานี้ก็นี่ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลโลกนะครับผมครับผมใน YouTube มีใครอ๋อประมาณนี้นะครับผมอ่ะวันนี้พี่บอลครับชอบทีมไหนบ้างพี่สำหรับ6คู่ในวันนี
0: ้ชอบทีมไหนเหรอ
1: ครับ
0: เอาคู่ที่จะเตะตี2ก่อนแล้วกัน
1: ตี2แล้วกันนะครับผม
0: คู่ตี2วันนี้นะครับก็จะมีคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ใช่มั้ย
1: ครับ
0: โอ้โหกาตาร์นี่ต้องล้างอายเหรอว่าไปแพ้แคนาดาได้06
1: ไปโดนใบแดง
0: โดนใบแดง
1: แล้วก็อีกรุ่นที่ไปเสียผู้เล่นของแคนาดาครับจนขาหักก็เหลือ9คนนะครับ
0: ใช่ๆแต่เอาตรงๆอ่ะคือกาต้ายังมีโอกาส
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้สุดใจนะคร
1: ับ ใช่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสู้บอสเนียได้ ผมว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะน่าจะเป็นบอสเนียแหละแล้วบอสเนียอาจจะต้องยิงเผื่อไว้ก่อนแหละ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเผื่ออะไรมั้ยเผื่อเป็นที่3เพราะว่าถ้าเกิดแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จับมือกันเสมอกันเนี่ยยังไง2ทีมเนี้ยมันไม่แซงแน่ๆ
1: เขาดูลูกได้เสียด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่คือแคนาดาวันนี้เขาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่
1: ม
0: คือ head to head ถ้ามันเสมอมันก็เท่ากันอยู่แล้วค่อยมาดูประตูได้เสียซึ่งแคนาดาวันนี้เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เข้าเป็นที่2ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอสเนียเนี่ยชนะและยิงเยอะๆไปก่อนเนี่ย4คะแนนพวกเขาจะไปลุ้นอันดับ3มันง่ายมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้เลือกผมเลือกบอสเนีย
1: บอสเนียนะครับ
0: ส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่านะคือก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาไม่เคยชนะใครมาก่อน
1: ครับ
0: เพิ่งชนะทีจะชนะ60นะ วันนั้นใครยิงแฮตทริกนะไอ้เดวิด
1: เจอร์ชานเดวิดครับ
0: เจอร์ชานเดวิดแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นจริงนะสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่
1: า
0: สวิตเซอร์แลนด์ผมยังดูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
1: แข็งแกร่งครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์แข็งว่าวันนี้ถ้าจะมีทีมชนะผมว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด
1: ์โมร็อกโกกับเฮติครับ
0: โมร็อกโกเขาแข็งแกร่งจริงแข็งแกร่งมาก
1: ดูดีเคี่ยวกว่าเยอะนะครับสกอตแลนด์กับบราซิลครับพี
0: ่โอ้คู่นี้ผมว่าอาจจะมีพลิกความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้แกร่งจริงเผลอๆเนี่ยอาจจะ
1: มีเซอร์ไพรส
0: ์แพ้เพื่อหนีอะไรบางอย่างหรือเปล่าอาจจะมีผมว่าเขาถ้าไปดูสายจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่าการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไม่ดีเป็นที่3อาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่2อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปดูเพราะว่าบราซิลนี่แชมป์กลุ่มนี้ผมว่ามองไม่ดีนะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มที่เท่าไหร่นะ
1: ช่วงเช้าเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเช็คกับเม็กซิโกก็พี่บอลบอกว่าเป็นเช็คใช่มั้ยครับ
0: ใช่เพราะเม็กซิโกวันนี้ไม่น่าจะใส่ชุดใหญ
1: ่ครับแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้คู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นเกาหลีใต
0: ้คือถ้าตามดูจากหน้าเสือก็เกาหลีใต้ดีกว่านะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ครับเที่ยงคืน29นาทีนะครับผมกับพี่บอลศิรินันท์ปาล์มณัฐทุ่งศรีดานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยโอกาสหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวเจ๋งมันให้อยู่ต่อเนี่ยจากกระเทียมเนี่ย
1: ใช่อ๋อพี่เหรอใช่
0: ไ
1: หมเอออ๋อได้แล้วครูเดี๋ยวขอบคุณมากพี่ครับ

0: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย48ทีม104แมตช์

0: ใจแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน40นาทีครับเข้าสู่ช่วงไนที่ไนไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของคืนวันพุธที่20เป็นเช้ามืดของวันที่15แล้ววันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีครับผมเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับก็อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมอยู่ยาวเลยวันนี้
1: อยู่ยาวเลย
0: เมื่อกี้นี้จัดกับพี่ปาล์มแล้วก็อยู่กับผมต่ออีกชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไปก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้ปิดไมค์ขออภัยคุณผู้ฟังนะ
0: ครับ
1: ก็ลืมดูนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ช่วงนี้นะครับอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งก่อนที่ FM 99จะรายงานสดฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: วันนี้เตะพร้อมกัน2คู่ตี2นะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จะเป็นคิวของคุณ
0: ตีสองเนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณครับแล้วก็พี่คมอธิคมจะมาบรรยายเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดารวมถึงตามผลอีกคู่ครับเป็นบอชเนียแล้วก็พบกับกาตา
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
0: ไม่ใช่พี
1: ่ขออาร์เซนอลทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวตีสองเนี่ยจะเริ่มเกมในกลุ่ม B ก่
1: อ
0: นแล้วตอนตีห้าเนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่ม C นัดสุดท้ายครับสกอตแลนด์เจอกับบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอกับเฮติครับแล้วก็8โมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A เช็กเกียครับเจอเม็กซิโกเจ้าภาพแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
1: ้
0: เชื่อว่าเกมเกาหลีใต้นี่แฟนบอลบ้านเราน่าจะรอดูเยอะนะพี่บอล
1: บ้านเรานี่เวลาเร็วกว่าเกาหลีใต้ประมาณเอ้ยช้ากว่าสิ
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงใช่ไหมโอ้เวลาดีเลยนะที่เกาหลีเนี่ยกำลังประมาณสัก10โมง
0: ใช่ก็บอลโลกคราวนี้แฟนบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อนข้างแฮปปี้เลย
1: มันแข่งช่วงเช้า
0: ใช่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับตุนิเซียเนี่ยเตะบ้านเรา11โมงที่นั่นบ่ายโมง
1: oh.
0: แล้วก็มีเป็นอาร์เคียเตอร์ของญี่ปุ่นคนนึง
1: uh-huh.
0: เขาทำเป็นมีมแบบแฟนญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงคือคืนเลย
1: oh.
0: ส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนตีห้าก็งงเงียพอสมควร
1: ไม่เล็ดเวลาเตะท้องถิ่นมันกี่โมงอะ 4-5 ทุ่มเงี้ยหรอ
0: ประมาณวันนั้นเนี่ยแข่งที่เม็กซิโกน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่นั่นครับ
1: หัวค่ำเองเหรอ
0: มอนเทเล่ใช่อืมก็เดี๋ยววันนี้เกาหลีใต้ก็ช้ากับเรา2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูบอลตอนประมาณ10โมงเช้า
1: ก็เวลาดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำงานดูฟุตบอลไปก่อน
0: ใช่ แต่วันนี้ผมเห็นเหมือนข่าวของญี่ปุ่นครับพี่บอลเรื่องดูบอลกับการทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงสนามในอีกประมาณ2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเกมสำคัญในการลุ้นข้อรอบด้วยเจอสวีเดนเคสเกียร์ฮันดาเนี่ยที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไปเป็นนักพากย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าออกมาขอให้บริษัทเนี่ยขอเข้างานเลทหน่
1: อ
0: ยให้ดูบอลก่อน
1: ก็ไปดูที่ทำงานได้ไหม
0: โอ้โหนะ
1: ดูไปด้วยทำงานไปด้วย
0: น่าจะจริงๆก็ได้นะครับแต่เพราะถ้าหัวหน้ามาก็ต้องอาจต้องเปลี่ยนช่องก่อน
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคาดการณ์รู้สึกผมนะผมว่าเขาเป็นที่สามดีกว่านะรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเลือดซามูไรยังไงมันยอมแพ้กันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึงแชมป์กลุ่มไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวใครแบบประกาศกล้าให้โลกรู้ว่าเฮ้ยข้าก็ดีพอ
0: แล้วถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปโอกาสเจอโมร็อกโกหรือว่าบราซิล
1: ใช่มันจะสูงมาก
0: ถูกต้อง
1: คือต้องเจอชาติใดชาติหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทั้งบาสเพราะว่าแข่งทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับส่วนถ้าเข้ารอบ3อันดับ3เนี่ยฮะที่เช็คมาคร่าวๆอาจจะเจออเมริกาแล้วผมจะผิด
1: ก็น่าจะดีกว่า
0: ครับแล้วก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผม
1: ก็อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งแล้วกัน
0: ครับ
1: ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเกมคู่แรกวันนี้เตะพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพ
0: ื่
1: อไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคร
0: ับ
1: ต้องเตะพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคู่อาจจะมีผลไปอีกคู่นึงนะครับในการลุ้นแย่งกันเข้ารอบนะครับเนี่ยอย่างคู่ตีสองวันนี้ก็จะได้ลุ้นกันทั้งสองคู่เลยนะครับมีผลกันกับทั้งบอสเนียกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดานะครับ
0: ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะพี
1: ่ใช
0: ่โดยเฉพาะกาตาร์แม้ว่านัดแล้วจะแพ้มา 6-0 แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่โดยการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด
1: แต่บอกเลยนะคู่นี้ไม่ควรเสมอ
0: ใช่
1: คือบอสเนียกาตาร์ไม่ควรเสมอ
0: ถ้าเสมอนี่ไปคู่เลย
1: กอดคอตกรอบทั้งคู่
0: 2แต้มไม่น่าพอ
1: ใช่ต่อให้บอสเนียเป็นที่3ของกลุ่มแต่ว่า2คะแนนมันไม่น่าพ
0: อ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบเปิดหน้าแรก
0: ใช่
1: คือใครยิงดีกว่าแม่นกว่าก็ทีมมันชนะไป
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยไม่ต้องอัดแคนาดาคือเขาก็ ถ้าเสมอก็กอดคอเขารอบ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าแคนาดาจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เขาดีกว่าตุนเอาไว้เยอะไง
0: ครับผม
1: ที่ถล่มกาตาร์ไป 6-0 นะฮะ
0: ก็แคนาดากับสวิตนี่ตอนนี้แคนาดาประตูได้เสียดีกว่าก็น่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเสมอวันนี้แล้วก็ส่วนอีกคู่หนึ่งก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าถ้าเสมอตกรอบคู่เลยวอชิงตันกาตา
1: ร์เพราะ2คะแนนดูแล้วไม่น่าพอนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่เล่นกันเสมอได้
0: น่าจะไม่เสมอเพราะว่าน่าจะเปิดแรกเลยแล้วกาตาร์นี่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่กลัวละสู้ก่อนเละอีกเรื่องนึง
1: วันที่เล่นกับแคนาดาเขาเหลือกี่คน
0: 9คนน
1: ึ
0: งใช่ๆ
1: 2ใบแดง
0: โดนไป2ใบแดงแล้วก็กาตาร์นี่ใช่มีผลและกาตาร์นี่บอลโลก2ครั้งเพิ่งมีแต้มเดียวนะพี่ก็คือเกมนัดแรกที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวผมกลุ่ม C เนี่ยที่จะเตะตอนตี5เนี่ยตอนนี้ที่ตกรอบแน่ๆแล้วเป็นเฮติ
1: ครับ
0: ก็แพ้ไป2นัดรวดส่วนบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยยังต้องลุ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่า4แต้มเท่ากันแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้ก็เจอกับบราซิลก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3แล้วพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้พีคล็อกชนะบราซิลได
1: ้ชนะก็6แต้มเผื่อแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ต้องไปรอลุ้นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าโมร็อกโกกับบราซิลอย่างน้อยเขามี4คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะ4คะแนนนั้นต่อให้ตกไปอยู่อันดับ3ยังไงก็น่าจะเข้ารอบ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนช่วงเช้า 8:00 นเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A กลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบนะพี่เพราะว่าแอฟริกากับเช็กเนี่ยมีแต้มเดียวก็ยังลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งลุ้นอันดับ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับแอฟริกาถ้าแอฟริกาพลิกชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีตกรอบแล้วพี
1: ่ใช่แล้ว
0: ตกรอบ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นให้เช็กไม่ชนะเม็กซิโกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเม็กซิโกวันนี้ด้วยความที่ว่ายังไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มแล้วล่ะการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นก็คืออาจจะไม่ต้องส่งชุดหลักลงมา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโอกาสของเช็คที่จะมีโอกาสชนะเพื่อว่าจะไปลุ้นที่2ส่วนกรณีที่เกาหลีใต้เกิดไม่ชนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ยังต้องเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าดีไม่ดีถ้าเกิดไปแพ้อเมริกาใต้อาจจะตกไปอันดับ4เลย
0: ครับผมส่วน8อันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี้หลังผ่านแล้ว2เกมเนี่ยทีมที่อยู่ใน8อันดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยก็มีสวีเดนครับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยเคปเวิร์ดเบลเยียมแล้วก็เชกเกียอันนี้คืออันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนทีมที่จะหลุดไปเนี่ยก็มีคองโกเอกวาดอร์บอสเนียแล้วก็เซเนกัลนะพี
1: ่
0: ครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วแน่ๆเนี่ยก็มีเฮติมีตุรกีแล้วก็ปานามาจอร์แดนด้วยทีมนึง
1: 5ทีมตุรกี
0: ตุรกีเฮติ
1: แดน
0: ปานามา
1: ไอทีมอะ
0: ตุรกีไปแล้วใช่ไหมพี
1: ่มันมี5ทีม
0: มีปานามาเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับมีปานามาจอร์แดนตุรกี
1: เฮติ อีกทีม
0: ตูนิเซียพี
1: ่ตูนิเซีย
0: ในกลุ่มญี่ปุ่น
1: 5ทีมนี้ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลได้ดูเกมอังกฤษไหมพี่
1: ดู0-0แบบชนิดที่ควรแพ้ความรู้สึกผมนะผมต่อให้ผมเชียร์อังกฤษนะแต่ถ้าดูอย่างรูปเกมจริงๆเนี่ยกาน่าเล่นดีกว่า
0: ใช่
1: นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคาถาหรืออะไรแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอกาสของอังกฤษจริงๆมันจะมีจังหวะที่หม่งชนคาใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยแทบไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตู
0: จังหวะใกล้เคียงสุดเนี่ยเป็นจังหวะที่โอไรลี่หม่งแล้วแฮร์รี่เคนซ้ำจ
1: ่อๆ
0: ไม่รู้ว่าโดนลิดหมอ
1: ก
0: ผี
1: ห
0: รือ
1: เปล่าข้างขาเนี่ย
0: ใช่ ก็ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอปานามาใช่ไหมพี
1: ่
0: นัดสุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่มี2นักเตะคนสำคัญอย่างเดแคนไลท์และก็ลีเจมที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะพี่ต้องรอเช็คความฟิตนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันอีก2วันก็จะเจอกับปานามา
1: วันที่27ปานามานี่ไปแล้วตกรอบแน่นอนละนะ
0: ครับผม
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่านี่ก็คือก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีม
0: ใช่ก็อังกฤษนัดสุดท้ายเนี่ยเจอปานามาแล้วก็โครเอเชียเจอกาน่าอังกฤษเนี่ยน่าจะชนะปานามาได้พี่แม้ว่าจะไม่มีตัวหลัก
1: มันไม่ใช่ชนะธรรมดามันต้องชนะแบบชนิดทำให้รู้สึกแฟนบอลพอใจอุ่นอกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบต้องมาลุ้นหวาดเสียอะไรอีกนะครับคืออังกฤษถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม L เนี่ยเดี๋ยวดูไปดูก่อนแชมป์กลุ่ม L แชมป์กลุ่ม
0: L นี่จะเจออันดับ3กลุ่ม E กับ H ครับ
1: ไม่แต่มันจะไปอยู่ ถ้าเกิดเข้ารอบ32ทีมเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอกับมีโอกาสไปเจอกับเม็กซิโก
0: ใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยหลายๆแนวรุกหลายๆคนก็ฟอร์มดรอปไปนะพี่
1: ใช่ๆก
0: ็กอร์ดอนเนี่ยเงียบเลยแล้วก็แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสน้อยมากเมื่อคืน
1: อย่างที่บอกจริงๆว่าอังกฤษเล่นเมื่อวานเล่นไม่ดีอาจจะแล้วก็จริงๆคนแพ้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีจังหวะหนึ่งที่กาน่าควรจะได้จุดโทษนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวะโต้แต่ละทีของกาน่าหวาดและจริงๆอ่ะอังกฤษชุดนี้ผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจจอร์แดนพิกฟอร์ดตรงๆนะก็คือรู้สึกว่า
0: มีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดอย่าง
1: นี้เออมันแบบมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังรู้สึกถ้าจะมีอะไรให้น่ากังวลก็เนี่ยตำแหน่งบุรุษสาประตูเนี่ยนะ
0: ก็เราไปรอลุ้นการอังกฤษเดี๋ยวเจอปานามาก็อาจจะต้องเช็คความฟิตของรีเจนกับเดคันไลท์นอกนั้นตัวหลักๆอื่นก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเกมลุกเนี่ยต้องดูว่านัดหน้าจะใช้ใครเพราะเกมที่ผ่านมากอร์ดอนก็ฟอร์มไม่ค่อยดีโนนี่มาดูนเก้ที่เกมแรกเล่นดีนัดที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีพี
1: ่
0: แล้วก็ซาก้าเมื่อคืนลงมาช่วงท้ายเกม
1: ครับ
0: แล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ด้วยที่ลงมาก็ยังเงียบๆอยู
1: ่
0: แต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของ Hydration Break พี่เพราะว่า Hydration Break ก่อนเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมีมาเพื่อให้โฆษณ
1: า
0: 3นาที
1: แล้ว FIFA ต่อว่า
0: FIFA ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเลยไม่ได้ตังค์นะพี่ก็เป็นเรื่องของการให้นักเตะเนี่ยได้เบรกแต่ว่าพอมันมี Hydration Break 3นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนจังหวะเกมที่มันกำลังจะไหลลื่นเนี่ยมันจุดไป
1: ฟีฟ่าเขาบอกเขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้นักเตะเนี่ยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย
0: ครับ
1: ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาก็เคยมีมาแล้วไงตอนที่ไปเตะที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: อากาศร้อนก็คูลิ่งเบรกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าก็ทำเพื่อนักเตะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ส่วนคนจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เขามีถ่ายทอดสดในแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
0: แต่บ้านเรานี่ไม่มี
1: บ้านเราไม่มีให้ดู
0: เราได้ดูนี่นักเตะได้เห็นนักเตะกินน้ำเลย3นาทีเต็มๆก็ฟีฟ่าบอกไม่ตังค์เลยไม่ได้ตังค
1: ์ไม่ของบ้านเราเนี่ยคนเสียเงิน
0: ครับ
1: ในการดูถ่ายทอดสด
0: ใช่
1: ถ้าเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาจะโวยวาย
0: ใช่แต่บางประเทศเรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยบางประเทศดูฟรีเลยพี่บอล
1: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เหมือนบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ดูฟรีแหละเพราะว่าจะมีรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมที่เขาก็รวมขันลงขันงานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดฟรีให้กับประชาชนอย่างประเทศที่พวกที่เขามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเกาหลีก็คงต้องดูฟรีกันถูกไหมแล้วก็คงใส่โฆษณาไปได้ในช่วงที่เขามีไฮเดรชันเบรก3นาทีนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีคนโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างเจอเกนคอฟนี่ก็เคยพูดนะว่ามันเหมือนฟีฟ่าไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันเบรกมันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะครับแต่ข้อดีเขาบอกว่าเซตร่างกายของนักกีฬา
0: ใช่ดูบอลโลกที่อเมริกาคราวนี้มันมีหลายเรื่องนะพี่ทั้งเรื่องสภาพอากาศด้วย
1: สภาพอากาศนี่เรายังจริงๆอ่ะหลายคนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าถ้าเกิดมันมีประจุไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมมันต้องเบรกทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วบางเราเคยเห็นมาแล้วให้ช่วงที่เขามาอุ่นปีที่แล้วใช่ไหม
0: ฟุตบอลสโมสรโลก
1: ที่เขามีแบบพักไป 8-9 ชั่วโมง
0: ใช่ใช่
1: จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดในฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยโหมันจะแบบมันดูแปลกมากไง
0: ครับก็เกมเมื่อวันก่อนที่ฝรั่งเศสเจออิรักไงพี
1: ่
0: เตะจบครึ่งแรกเนี่ยพักไป2ชั่วโมงค่อยกลับมาเตะใหม่เพราะว่าในสนามเนี่ยเตือนว่ามีพายุฝนแล้วก็มีฟ้าผ่าเพราะถ้าฟ้าผ่าเนี่ยที่อเมริกาไม่ให้เตะเลย
1: ใช่มีประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ให
0: ้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นในบอลโลกรอบไหนมีรอบนี้แหละแล้วก็ไฮเดรชันเบรกนั่นแหละที่เป็นประเด็น
1: คร
0: ับผมอ่ะผมดูข้อความนิดนึงคุณวีระศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงและนครทุ่งสงนครครับฟังยาวๆเลยครับ
1: โอ้กีดยางแดดตีหนึ่งเลยหรอ
0: น่าจะกี่ช่วงคืนนะพี่เพราะว่าคุณวีระศักดิ์นี่ส่งข้อมาทักทายเราทุกวัน
1: ไม่ผมคือได้ยินว่าต้องไปกี่เช้ามืดคำว่าเช้ามืดของผมเนี่ยนึงก็ประมาณตีสี่ตีห้าไงแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะ
0: ครับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพี่ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับเราจะอยู่กันถึงตีสองวันนี้ส่วนไลฟ์อัพเดี๋ยวไปว่ากันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะพี
1: ่
0: สำหรับไลฟ์อัพของทั้งคู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็บอชเนียกาตา
1: เดี๋ยวมันต้องมีพักเบรกไหม
0: มีตอนตีหนึ่งครับ
1: อยู่นะไปไม่ต้องไปไหนนะ ส่วนข้อความทาง SMS นะครับ
0: จ
1: ากคุณเชยลงทุนแฟนนอนนะครับบอกสวัสดีค่ะนะบอลแฟนหงจบที่5โอ้โห ครับแฟนอาร์เซนอลที่จบเป็นแชมป์นะครับ
0: ครับผม
1: และอีกคนแฟนใครคะแฟนแล้วก็สวัสดีทักทายแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
0: กราบ
1: เป็นมาร์กี้นะครับทำไมไม่เห็นนะบอลมาภาคบอลโลกเลยคะหรือมีคือภาคที่อื่นผมไม่ได้ภาคบอลที่อื่นนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีติดภาคกอล์ฟนะครับเดี๋ยวพฤหัสถึงอาทิตย์นี้ก็มีคิวภาคกอล์ฟด้วยแล้วก็ฟุตบอลเนี่ย

0: คยมาภาคอยู่เกมนึงนะ
1: ครับ
0: เกมที่เสมอ0-0
1: คู่ไหนครับพี่บอล
0: คู่สเปนอะเคปเวิร์ด
1: โอ้โหใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช
1: ่เกมที่คิดว่าจะยิงเยอะเนี่ยไม่ยิงนะพี
0: ่0-0
1: พูดถึงเรื่องยิงประตูเนี่ยผมมาดูอันดับดาวซันโวตอนนี้ของบอลโลกหน่อยแล้วกันครับก็ผ่านไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้ดาวซันโวเป็นเมสซี่นะพี่5ประตู
0: ก็2นัด3ประตูแฮตทริกนัดแรกแล้วก็2ประตูนัดล่าสุดที่มายิงช่วงทดเจ็บแต่ว่าประตูรวมของเขาตอนนี้ก็แซงมิโลสลาฟโคเซ่เป็นที่1ร่ว
1: ม
0: แต่ว่าคนที่มาไล่เขาตอนนี้ไม่ใช่โคเซ่แล
1: ้วเอ็มบัปเป
0: ้เอ็มบัปเป้หลังจากกด2ประตูมา2เกมใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นดาวซันโวครั้งที่แล้วใช่ไหมที
1: ่
0: กาตาร์8ประตูเมสซี่ได้ที่2 7ประตูคู่นี้เนี่ยโหสนุกนะในการลุ้นดาวซันโวแต่คนก็บอกว่าเมสซี่อ่ะนัดที่3ไม่น่าจะได้ลงนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
1: เพราะเข้ารอบไปแล้ว
0: มันใช่มันการันตีเข้ารอบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสี่ยงอะไรต่างๆนะ
1: ครับแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับพี่บอลมีเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์
0: ฮาแลนด์ก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะฮะก็มาสร้างสีสันโดยเฉพาะกองเชียร์นอร์เวย์ไวกิ้งนะครับก็ตามคาดจริงๆเพราะนอร์เวย์จริงๆเนี่ยผลงานของพวกเขาเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วไง
1: ใช่
0: แล้วเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งกระจายมากไปถามอิตาลีดูได
1: ้เคลียร์อิตาลีตกรอบแล้ว
0: มันทุกทีมที่เจอนอร์เวย์โดนยิงกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปแปลกใจว่ามาครั้งนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับยิงได้ค่อนข้างที่ตามคาด
1: ครับแล้วก็3ประตูเนี่ยมี2คนครับนักเตะจากเยอรมันเดนิสอุนเดฟแล้วก็นักเตะจากแคนาดาเจ้าภาพโจนาธานเดวิดแคนาดานี่ก็ฟอร์มดีมากในรอบแรก
0: ก็ยิงแฮตทริกเกมเดียว
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเยอรมันนี่จริงๆก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าดาวซันโวนี่มันก็เป็นกองหน้าเหมือนกันใช่ไหม
1: เป็นอุนด
0: า
1: ฟ
0: แต่ว่าก็ผมก็เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนี่
1: ใช่เพราะว่าหน้าเป้าตัวจริงของเยอรมันเป็นไคฮาวเว
0: ตแต่ว่าเนี่ยก็คือผมว่าเยอรมันยิงได้กันหลายคนมันไม่เหมือนอาร์เจนติน่าเนี่ยตัดเมสซี่ออกไปคนนี้ไม่มีคนยิงแล้วนะ
1: ไม่มีเลยเราตาโลมาติเนสก็ยังเงียบมาก
0: เออห้าประตูอาร์เจนติน่ามาคนเดียวเลย
1: อาวาเลก็เป็นสำรองอยู
0: ่
1: ก็ยังเป็นเมสซี่ที่ยิงอยู่คนเดียว
0: ใช
1: ่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงเนี่ยใครจะยิงนะพี่อาร์เจนติน่าเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าก็เชื่อว่าคนอื่นจะลงต้องมาทำหน้าที่แทนแหละเร
1: ื่อง
0: อาวาเลสอะไรพวกเนี้ยนะ
1: แต่ด้วยอาร์เจนติน่าฟอร์มอย่างนี้แล้วเมสซี่ฟอร์มอย่างนี้เผลอๆก็มีโอกาสป้องกันแชมป์นะพี่บอล
0: ก็เป็นไปได้เพราะ1เกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะ
1: คุ
0: ณซื้อคนเดิมซึ่งเขาพาทีมมาได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่และแถมเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มกำลังดี
1: ครับโหยิงกระจุยเลย
0: ยิงแต่ละลูกสวยทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่โดย
0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้านะ
1: ใช่
0: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้าลูกนึงนะ
1: วันนั้นเนี่ยพอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแฟนบอลใจเป้าเลยพี่แต่สุดท้ายมายิงเบิ้ลได
0: ้
1: ก็เลยรอดไปวันนั้นก็บอลโลกเนี่ยเตะมาแล้ว48เกมครับยิงไปแล้ว141ประตูเฉลี่ยเกมนึงเนี่ยยิงเกือบ3ลูกเลยพี
0: ่
1: ถือว่าเป็นบอลโลกที่ยิงกันเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอมันเพิ่มทีมเนี่ยทีมที่ห่างชั้นกันก็จะเจอกันเยอะอย่างเยอรมันเจอกูลาเซาเนี่ยพี่อันดับโลกห่างกัน870กว่าอันดับ
0: แล้วก็ยังไงฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำลายสถิติเรื่องจำนวนประตูแน่ๆเพราะว่าแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แหมค่าเฉลี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ทำสถิติแน่ๆนะครับประตูรวม
1: ก็โหแล้วเรื่องดาวซันโวก็ลุ้นกันสนุกน่าจะเป็นบอลโลกที่แฟนบอลสนุกตามกันยิงกันเยอะด้วย
0: ก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วมันยังประมาทพวกเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได
1: ้
0: แล้วยังมีเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยว่าฟุตบอลโลกปีไหนนะที่นักเตะรัสเซียเดี๋ยวยิง5ประตูผมจำชื
1: ่อปี2018เลยพี
0: ่ไม่น่าจะเก่ากว่านั้น
1: น่าจะเก่ากว่านั้นใช่ไหมครับ
0: รัสเซียหรอทีมนักเตะรัสเซียที่ยิง5ประตูอ่ะชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: ผมนึก
0: จำไม่ผิดจำไม่ผิดนะถล่มแคเมรูน 6-1
1: น่าจะผมน่าจะไม่ทันนะพี
0: ่ตอนนั้นเล่นอยู่อาร์เซนอลป
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้แอชวินเหรอพี่
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่
0: ผมดูอ่ะผม
1: แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2ครั้งแล้วเพราะโดนแบนอยู่
0: คือจะบอกว่าเนี่ยนัดนึงมันมีโอกาสที่ยิงทีเดียวถึง4หรือ5ประตูได้ย
1: ิ่ง
0: เจอทีมที่อ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสที่จะแบบ อยู่ๆพุ่งมาจากไหนก็ไม่ร
1: ู
0: ้ขึ้นมานำเป็นดาวซันโวเลยก็ได
1: ้อย่างโปรตุเกสเมื่อคืนเนี่ยนัดแรกยิงลูกเดียวแล้วตื้อๆเมื่อคืนเนี่ยคนก็คิดว่าอันนั้นจะยิงไม่เยอะสุดท้ายกดอุดเบย์ห้าเมื่อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูข้อความเขาบอกว่าถ้าอิหร่านได้แชมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมครับ
0: คือเอาอิหร่านได้แชมป์เนี่ยนะโอ้โห

0: ถึงว่าการเตรียมตัวก็ลำบากด้วยในเรื่องของมีสงครามในประเทศแล้วก็มาที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องบินไปบินกลับ
1: คนที่ยิง5ประตูโอเล็กซาลินโกยิงในเกมที่ชนะแคมารูน 6-1 อ่ะอันนี้จำถูกที่อเมริกาปี94
0: อ๋อก็ที่อเมริกาครั้งที่แล้ว
1: ใช่อเมริกาก็กี่ปีแล้วปี94
0: ก็29ปี
1: เดี๋ยวปี94 6บวกกับ26 32ปี
0: 32ปีใช่32ปีย
1: ิง5ประตูในเกมเดียวนะครับเป็นสถิติอยู
0: ่ครับผมอ่ะมีคนบอกเข้ามาว่าเป็นโอเล็กชาเลนโกโอเล็กชาเลนโกครับรัสเซียคุณเพชรมณีเนี่ย
1: ส่งเข้ามาสับสนครับอัชวินได้ยังไงอ
0: ัชวินเนี่ยยิง4ประตูแต่ยิง5เซนอน
1: เออดูผมไม่ชอบผมว่ามันรัสเซียเหมือนกันเนาะผมจำไม่ได้
0: ใช่
1: ก็ไม่จำสับสนแต่ว่าเป็นเนี่ยโอเล็กซาเลนโกนะคร
0: ับ ครับผมแล้วก็บอกว่าฟังรายการในส่วนยางเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ขาวพระทองชะอวดนครศรีเหมือนกันโอ้โหคนฟังจากนครศรีเยอะแล้วพี
1: ่กีดยางด้วย
0: ใช่ครับ
1: ยางไปทำงานฟัง FM 99ไป
0: แล้วก็บอกว่านี่มีคนบอกเต็มเลยว่าเป็นโอเล็กซาเลนโกที่ อเมริกาปี94ครับ
1: คนแก่ความจำมันเลื่อน
0: แล้วก็คุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมแล้วก็สวิสบอสเนียมอร์กโกบราซิลเกาหลีใต้เม็กซิโกหน้าลิมหน้าลองครับโหมาเป็นชุดเลยนะพี่แล้วก็มีข้อความบอกมาว่าดิมิทาเบอร์บาตอฟนี่ไม่ใช่เลยพี่อันนั้นเป็นบัลแกเรีย
1: แต่ว่าเขาเคยยิงกี่ประตูมั้ยอ๋อนั่นมันมีคนหนึ่งนี่ฮาริสโตสตอยคอฟใช่ไหมที
0: ่
1: เคยไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็เคยยิงฟรีคิกเยอรมนี
0: ของโซเวียตไม่ใช่อัน
1: นี้ฮาริสโตสตอยคอฟนี่ก็บัลแกเรียเหมือนก
0: ัน บัลแกเรียครับ
1: แต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงกี่ประตูตอนนั้นก็สุดจะลุ้นดาวซันโว
0: ครับเนี่ยคนบอกเบอร์บาตอฟมาเต็มเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ายิงปีไหนเหมือนกันบาตอฟ
1: น่าจะเป็นสตอยคอฟมากกว่ามั้ง
0: ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะพี่บอล
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเคิร์ฟ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: FM
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกช่วงรอบเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2นะพี่ก็อยู่กับผมเจมส์ธันวิทย์ศิลป์แล้วก็พี่บอลครับก็เดี๋ยวผมขอ PR แล้วก็เป็นกิจกรรมคำถามของเรานิดนึงครับกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวัน

0: ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงตี2นะพี่ก็คือช่วงบรรยายเกมคู่แรกเนี่ยคำถามของวันนี้ครับในช่วงตี2เนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: ขออีกทีนึงประเทศ
0: ทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศอะไรก็ประเทศนี้เดี๋ยวผมใบ้ก็ในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเล่น ก็ใบ้แค่นี้ละกันครับผมก็ร่วมตอบคำถามได้ในช่วงบรรยายสดตีสองพี
1: ่
0: ครับผม
1: ตะกี้เดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะครับตอนที่คุยกันถึงเรื่องดาวซันโบที่ว่ายิงกันอะไร5ประตูในฟุตบอลในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าใครนะ
0: โอเล็กฟาเชนโก
1: ของรัสเซียที่ยิงชนะแคเมรูน 6-1 ปีนั้นเนี่ยเขาได้รางวัลดาวซันโบร่วมนะครับ
0: ครับ
1: กับทางด้านคริสตอฟกับทางด้านสตอยคอฟ
0: ครับผม
1: บัลแกเรีย6ประตูเท่ากันนะปีนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยผมขอมาดูเรื่องของทีมออฟเดอะวีคในแมตช์เดย์ที่2ของบอลโลกครั้งนี้กันละกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไล่ของเกมแมตช์เดย์แรกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออฟต้าเพิ่งออกแมตช์เดย์ที่2มาประตูนี่ในสัปดาห์นี้เป็นอีรอยลูมพี่บอลของกือราซาวครับที่เซฟไป15ครั้งก็เป็นผู้เสาตัววัย40แล้วแล้วก็นัดที่ผ่านมาก็ฟอร์มดีส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดนเซลดูมฟรีจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคาริซาเดจากอิหร่านครับกับโกเมสของปารากวัย
1: ดูมฟรีนี่มีข่าวว่าจะไปแล้วมาดริดเนี่ย
0: ใช่ก็น่าจะใกล้ปิดดีลแล้วพี่นักว่าที่นักเตะใหม่ของมาดริดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นแมนซ่าจากกาน่าที่เล่นกับอังกฤษเมื่อคืน
1: เล่นดีเล่นดี
0: ใช่ส่วนคู่กองกลางเนี่ยเป็นเวลตันแมคเคนนี่ของสหรัฐครับกับการิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมิเกลโอยาซาบาลที่ยิง2ประตูนัดแรกเนี่ยจับบอลไม่ได้เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่เกมล่าสุดนี้ยิงเลยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะอย่างลิเวอร์พูลพี่โคนิกาโป
1: ยิง2ประตู
0: ใช่แล้วก็ในบอลโลกเนี่ยฟอร์มต่างกับตัวสอนลิบลับเลยไม่รู้ว่าเขาใช้งานอย่าง
1: ไรเปิดก็ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: แอสซิสก็ได้
0: ส่วนปีขวาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยสัปดาห์นี้นี่เป็นโจนาธานเดวิดที่ยิงแฮตทริกนะพี่จากแคนาดาครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำเกมที่2ของออฟต้าที่เขาเก็บสถิติมาครับผมผมดูข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูรอบแรกแล้วบอลแฟนของรอบ2และแฟน99ทุกท่านค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเป็นกำลังใจให้ทีมโซนเอเชียของเราจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: ก็เอเชียนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีกาตาร์ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เกาหลีใต้แล้วก็กาตาร์นะครับ
0: และก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าพี่บอลบรรยายกอล์ฟที่ค่ายเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการนี้เราเปิดเพลงนะพี่เสียงก็จะมิวไว้ก่อนก็เลยเสียงไม่มีในช่วงต้นรายการที่เข้าหลังเบรกแล้วก็บอกว่าเพลงม่องเข้าพี่โจอี้ภูวศิษย์กับพันวรการนี้จะขอเพลงมาพี่จิ๋วณัฐพงษ
1: ์ตะกี้เปิดเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยนะ
0: ไม่แน่ใจต้องถามพี่ไป
1: ไม่อยู่
0: แล้วใช่ใช่แล้วก็มีข้อความทางเฟซบุ๊กก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ทายเข้ามานะพี่เรื่องทีมที่ไม่ได้ที่เราถามไปเมื่อกี
1: ้
0: อิตาลีเนี่ยยังไม่ถูกนะผมดูจากคำถามนี้เขาเฉลยมาเนี่ยอิตาลียังไม่ถูก
1: ว่าอิตาลีหลัง196เขาก็ยังมีไปได้แชมป์โลกอะไรอีก
0: ครับผมยังไม่ใช่นะพี่อิตาลีแต่เดี๋ยวทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆก็เริ่มน่าจะเฉลยช่วงจบเกมคู่แรกครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของโปรแกรมก่อนที่เราจะรีวิวอีกสักรอบนะพี
1: ่
0: โปรแกรมคืนนี้ก็เกมฟุตบอลโลกจะเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับก็เริ่มตั้งแต่กลุ่ม B ในช่วงตี2เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาแล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาครับเจอกาตาร์ส่วนตี5จะเป็นเกมในกลุ่ม C ครับสกอตแลนด์เจอบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอเฮติส่วน 8:00 นเช้าเป็นเกมในกลุ่ม A ครับก็เชกเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้
1: ก็เกมคู่เช็กเกียร์กับเม็กซิโกเนี่ยนะครับที่ทางโมโนแม็กซ์เขาจะให้ดูฟรีนะคร
0: ับ ครับผม
1: 8โมงเช้านะครับคู่เดียวในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ฟรีทีวี
0: เดี๋ยวผมไปดูก็เริ่มที่คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาเลยไหมครับพี
1: ่
0: ก็แคนาดาเนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1นัดที่แล้วชนะกาตาร์มา 6-0 ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1เหมือนกันนัดแรกชนะบอสเนียมา 4-1 คู่เนี้ยเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2022ในเกมอุ่นเครื่องแคนาดาชนะสวิตเซอร์แลนด์2-3 เลยก็พี่บอลคิดว่าไงครับคู่นี้
1: คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็แคนาดาเจ้าภาพสองชาติเขาการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเม็กซิโกนะครับถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้แชมป์กลุ่มเสมอก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่า head to head เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร head to headเท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยแคนาดาได้เปรียบสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับผม
1: เสมอก็เพียงพอที่จะได้แชมป์กลุ่มละนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นแบบระมัดระวังคู่นี้เนี่ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะครับดูจากฟอร์มรายการเล่นที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าทางด้านแคนาดานะครับ
0: ครับผมก็ว่าแต่ผมมองว่าแคนาดามีโอกาสใน ยูนี้
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเจ้าภาพนะครับเห็นรายชื่อออกมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับผมไปดูนิดนึงรายชื่อ
1: ถ้าอันดับแรงกิ้งอ่ะสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับ19นะครับแคนาดาอยู่อันดับที่30นะครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ประตูเป็นกิโกโกเบลครับแนวรับมีอาคันยี่ครับโรดิเกสแล้วก็มีเอลเวดี้นิโกเอลเวดี้ครับแล้วก็มีกองกลางเนี่ยมีกานิชาก้าอาดิบิงโซครับรวมถึงมาซิมบี้ที่เป็นดาวรุ่งในเกมที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากหน้าเป้าเนี่ยเป็นบิสเอมโบโลกับรูเบนวากาสครับผมส่วนฝั่งแคนาดาเนี่ยก็ยังเป็นชุดจากตัวหลักจาก2เกมแรกนะพี่ก็มีเดลิกคอนาริอุสแนวรับครับลิชี่อาลาเย่แล้วก็มีจอห์นสโตนครับกองกลางเนี่ยมีซาลิบาครับมีทางด้านของแนวรุกเป็นลาลินจอห์นฮันเดวิชแล้วก็ทายอนบุชแนนครับผม
1: ก็เกมนี้ให้จับตาดูโยฮันมัมซัมบีนะคร
0: ับ
1: ดาวร
0: ุ่
1: งวัย20ปีผิวสีนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เล่นอยู่กับไฟบวกนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะในเกมที่ถล่มบอสเนีย 4-1 นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่ากลัวทีเดียวในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็แคนาดาถ้าจำกันได้เนี่ยสถิติของเขาในฟุตบอลโลกเนี่ยไม่เคยชนะใครจนกระทั่งมาชนะกาตาร์ 6-0 นะครับเป็นครั้งแรกของพวกเขาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถ้าพูดถึงประสิทธิภาพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าจริงๆแต่ว่าเจ้าภาพยังไงก็มีความได้เปรียบอยู
0: ่ครับผมก็น่าจะเป็นเจ้าภาพในวันนี้
1: แล้วเวลาเขาเล่นที่สนามเลยเนี่ยสนาม BC Place ใช่ไหมเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยเขามีสถิติไร้พ่ายมา9นัดติดต่อที่สนามแห่งนี้นะ
0: เล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านนะฮะนะอะไรเงี้ยลงเล่นรายการไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เคยแพ้มา9นัดติดต่อกันละนะครับแต่อย่าง head to head ที่เจอกันมาอย่างที่น้องเจมบอกไปนะว่าเคยเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วด้วยนะครับ3-1
0: ครับผมอ่ะส่วนอีกคู่นึงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบอสเนียกับกาตาร์ครับก็จะเล่นเวลาเดียวกัน 14:00 กาตาร์เนี่ยเกมที่แล้วก็โดนเจ้าภาพมา6ลูกเลยส่วนเกมแรกเนี่ยตามตีเสมอสวิสช่วงท้ายเกมจบ 1-1 ส่วนบอสเนียเนี่ยเกมที่แล้วแพ้สวิสมา 4-1 ครับแล้วก็เกมแรกเนี่ยเสมอแคนาดา 1-1
1: คือคู่นี้มันไม่ควรจะต้องเสมอกันนะครับเพราะว่ามี1คะแนนเท่ากันเสมอก็มีทีมละ2ยังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอโดยเฉพาะกาตาร์เนี่ยเสมอก็เป็นที่4ยังไงก็กลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าชนะแล้วมีเป็น4คะแนนเนี่ยโอ้โหมีลุ้นทันทีเลยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ต้องแข่งกับบอสเนียนะครับซึ่งเอดินเชโกก็น่าจะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วล่ะบอสอายุก็เยอะแล้วนะครับส่วนบอสเนียเนี่ยมาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกตอนบราซิลปี2014ตอนนั้นสุดชนะเกมเดียวไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ตกรอบไปมาครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งเดียวที่เขาจะผ่านเข้ารอบได้ต้องชนะกาตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าบอสเนียดีกว่านะครับดีกว่าน่าจะเบียดชนะกาตาร์ได้นะวันนี
0: ้ครับผมแต่ว่าสถิติที่เจอกันมานี่ก็แต่ว่าเจอกันนานมากแล้วก็เป็น ปี2010เนี่ยกาตาร์เสมอกับบอสเนีย 1-1 แล้วก็ปี2000เนี่ยกาตาร์ชนะ 2-0 แต่ว่ามันก็นานมากอะนะก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อ
1: กาตาร์นี่ก็ต้องอย่างที่บอกไปพอนัดแรกไปเสียนักเตะ2คนด้วยใช่ไหม
0: ใช่แ
1: กนหลักเนี่ยก็ติดโทษแบน
0: ครับผมก็วันนี้บอสเนียเนี่ยตัวหลักๆอย่างโคราซินักยังลงครับนิโคลัสกาสติกกองหลังแล้วก็อีวานเบสิกครับหน้าเป้าเป็นเอดินเชโก้ก็ยังลงตัวจริงลงถึงเอมิดินดิเมโลวิชนะพี่ก็ยังลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งกาตาร์เนี่ยก็แกนหลักก็ยังมีอาคามาฟิปที่ยังลงสนามรวมถึงฮัสซานเอาฮาเอาเฮดอสกัปตันทีมด้วยแต่ว่าไม่มีมูฮานันทางด้านของอโมเซอารีนะพี่กองหน้าที่เป็นตัวเก่งไม่ได้ลงวันนี้เป็นสำรองไปครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่กลุ่ม B ต่อเกมสกอตแลนด์กับบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คนน่าจะรอดูคืนนี้สกอตแลนด์นี่นัดแรกนี่ชนะแต่ว่าเกมที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ชนะ1แพ้1สกอตแลนด์มีอยู่3คะแนนแล้ววันนี้ต้องไปเจอกับบราซิลซึ่งสถิติเจอกันมา10ครั้งเจอกันในฟุตบอลโลกก็บ่อยนะ
0: ใช่
1: คือเป็นไม้เบื่อไม้เบากันเลยแต่ก็สกอตแลนด์ไม่เคยชนะนะ
0: ก็เจอกันในบอลโลก4ครั้งนะพี
1: ่ปี4หรือ5ครั้งนี่แหละ
0: 74 82 90แล้วก็ครั้งล่าสุดคือปี98ที่ฝรั่งเศสบราซิลก็เก็บหมดเลยมีเกมแรกที่เจอกันในปี74เนี่ยที่เยอรมันก็เสมอ 0-0
1: ก็เจอกันมารวมทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสกอตแลนด์แพ้ไปถึง8เสมอ2นะครับไม่เคยชนะก็ดูแล้วบราซิลมันดูดีกว่าแหละนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปว่าพอกลุ่มมันจับสายประกบไปแล้วเนี่ย
0: มัน
1: เห็นภาพไงว่าแชมป์กลุ่มนี้มันมีโอกาสจะไปเจอใครที่2กลุ่มนี้จะมีโอกาสไปเจอใครนะครับซึ่งแชมป์กลุ่มนี้จะว่าไปก็ไม่ค่อยดีนะมันมีโอกาสไปเจอพวกญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อะไรพวกน
0: ี้แล้วบราซิลเพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมาด้วย
1: เม
0: ื่อช่วงอุ่นเครื่อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหก็มันเป็นภาพที่เพราะว่าบราซิล4คะแนนอ่ะผมว่ายังไงก็น่าจะเข้ารอบแล้วประตูได้เสียเขายังบวก3อยู่ด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เนี่ยต่างกับสกอตแลนด์นะสกอตแลนด์ผมยังมองว่าควรจะต้องมีอีกอย่างน้อย1คะแนน
0: ใช่
1: 3คะแนนมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ถ้า4คะแนนเนี่ยโอกาสเป็นที่3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยเป็นไปได้สูง
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์ก็ต้องพยายามมีคะแนนให้ได้จากเกมนี้เหมือนกันนะ
0: ก็ผมก็มองว่าสกอตแลนด์น่าจะเสมอได้นะพี่บอลวันนี
1: ้มันก็มีโอกาสมีมุมเสมอหรือว่าดีไม่ดีอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะว่าไอ้ที่สถิติที่บอกมาไม่เคยชนะนู่นชนะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ
0: ใช่ครับผมก็อ่ะมองไปทางเดียวกันส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับเฮติครับเฮติก็แพ้มา2เกมรวดเลยยิงประตูยังไม่ได้ด้วยก็แพ้สกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็แพ้บราซิล 3-0
1: คำถามไม่น่าจะว่าชนะหรือไม่ชนะมันถามว่าควรจะยิงกี่มันจะชนะกี่ลูกอะไรประมาณเน
0: ี่ย
1: จะถึง3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮติเนี่ยคือวันที่แพ้โมร็อกโก 0-1 วันที่แพ้บราซิล 0-3 เนี่ยก็ไม่ได้แทบงูหัวอะไรนะก็คือมันไม่สามารถเล่นอย่างอื่นได้แต่พอตอนนี้พอมันตกรอบไปแล้วเดาใจไม่ออกอยากจะคือบางทีมเนี่ยมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะมีประตูกลับบ้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะไม่อยากแพ้เกมศูนย์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นยิ่งเล่นยิ่งโดนก็เป็นไปได้นะ
0: ใช่ครับ
1: คือจะเอาประตูเขาแต่บางทีก็ต้องแลกกับอะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้คาดเดายากนะแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกชนะแน่แหละแต่ไม่รู้จะยิงขาดลอยขนาดไหนนะคร
0: ับ ครับผมโมร็อกโกนี่ใน90นาทีไม่แพ้มา10นัดติดนะพี่เพราะว่าในรอบรองแอฟคัพออฟเนชั่นก็เสมอ
1: รังกิ้งฟีฟ่าก็อยู่ท็อป10ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคือทุกอย่างมันดูแล้วโมร็อกโกมันแข็งแกร่งจริงชุดเนี้ยนะครับดูแล้วมันเหนือกว่าเฮติค่อนข้างเยอะแหละนะครับ
0: ครับ
1: แต่ผมว่าน่าจะยิงทะลุนะผมว่าน่าจะยิงถึง
0: ใช่ใช่จริงๆมาร์โกนี่แพ้เกมหนึ่งก็คือเกมนัดชิงแต่ว่าล่าสุดปรับเป็นแพ้ฟาว
1: ล์
0: ในเก้าก็เลยขึ้นว่าสี่ตีชนะมารวดแต่จริงๆมีแพ้ไปนัดหนึ่ง
1: นัดชิงแอฟริกันเนชั่นคัพใช่ไหม
0: ครับผมก็ดูแล้วมาร์โกน่าจะผ่านได้นะพี่คนนี
1: ้โอ้ผ่านแน่นอนแล้วคือถ้าชนะแล้วยิงได้เยอะด้วยเนี่ยมีโอกาสแซงบราซิลกรณีที่บราซิลเฉือนชนะหรือเสมอกับสกอตแลนด์นะแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันไม่ได้ต่างเลยนะคุณเจม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนะรองแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันจะไปไขว้เจอกับกลุ่มของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นน่ะมันคือมันหนักพอกันน่ะคือเ รองแชมป์กลุ่ม C มันต้องไปเชิญแชมป์กลุ่ม F ซึ่งมันอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วอีกกลุ่มแชมป์กลุ่ม C มันก็จะไปเจอ
0: รองแชมป์กลุ่ม F
1: ใ
0: ครกัน
1: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันโหดร้ายไง
0: ใช่
1: มันเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเนี้ยเผลอๆดีไม่ดีขอเป็นที่3ไปเลย
0: ที่3ก็อาจจะไปเจองานยากง่ายกว่าเจอกลุ่มญี่ปุ่น
1: แล้วถ้าบราซิลอยากเป็นที่3ง่ายมากเลยนะแพ้สกอตแลนด์
0: ใช่
1: เป็นที่3เลย
0: ครับผมไม่ต้องลุ้นว่าจะตกว่า4แต้มน่าจะพอ
1: แพ้เป็นที่3เลย
0: แล้วประตูก็ตุนไว้เยอะด้วยก็มีโอกาสครับผมอ่ะกลุ่มนี้ก็ดูแล้วบราซิลโมร็อกโกไม่น่าพลาดครับแล้วก็ไปกลุ่มช่วงเช้าเลยครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เขาเอากลุ่ม A มาเตะตอนเช้าเลยพี่เตะกลุ่ม B ก่อน
1: คร
0: ับ กลุ่ม A เนี่ยมีเช็กเกียครับเกมและเกมนี้จะเจอเม็กซิโกครับเม็กซิโกก็ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วส่วนเช็กเกียเนี่ยนัดแรกแพ้มาแพ้เกาหลีใต้ 2-1 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยจะชนะอยู่แล้วโดนแอฟริกาตีเสมอช่วงท้ายเกม
1: ก็เช็คไงก็น่าเสียดายนะโอกาสอยู่แค่เอื้อมนะครับพอเสมอมาต้องมาเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแต่โชคดีตรงที่ว่าเม็กซิโกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนละไม่ว่าผลจ่อมาวันแบบไหนก็ตามนะครับเช็คก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนก็เลยทำให้เช็คอาจจะได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าเม็กซิโกผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ส่งสำรองชุดแบบชุดเล็กลงมาเลยอ่ะ
0: ส่งมาเล่นบอลโลกหน่อย
1: คือต้องเก็บตัวหลักเอาไว้นะครับไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแชมป์กลุ่มแล้วขณะที่เช็คอ่ะยังไงก็ต้องชนะสถานเดียวเสมอก็ไม่พอนะเสมอมี2คะแนนดูแล้วไม่พอนะคร
0: ับ ใช่ครับก็จริงๆนะที่แล้วจะช้าอยู่แล้วนะพี่
1: ใช่
0: ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้ส่วนเกมแรกก็นำเกาหลีใต้ก่
1: อ
0: นก็โดนแซงใช่เช็คชุดนี้ก็โหมีพาติชิกมีโทมัสซูเช็คถ้าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยนักเตะระดับโลกเลยพี่พาวิลเนตเวตพวกนั้นยุคสมัยช่วงยูโร2004เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วแล้วก็
1: เช็คนะครับเจอกับเม็กซิโกที่ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าแอฟริกาใต้ถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากมาก
0: ครับ
1: คือจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปจะจบที่2หรือที่3ยังไม่รู้นะคร
0: ับ
1: ใช่แต่ว่าจะแซงหน้าเกาหลีใต้ทันทีถ้าแอฟริกาใต้เกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา
0: แล้วเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ย3แต้มประตูได้เสียจะติดลบด้วย
1: แล้วถ้าเกิดทางเช็กเกิดชนะเม็กซิโกด้วยเนี่ยเกาหลีใต้จะจบเป็นอันดับบ๊วยของกลุ่มตกรอบทันทีนะที่3ก็ไม่ได้ลุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้วันนี้ห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าอยากลุ้นเข้ารอบนะเล่นไข่เดียวของเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบอ่ะผมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก
0: ก็คู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เนี่ย
1: ไม่เคยเจอกัน
0: ใช่ครับก็เกาหลีใต้ช่วงหลังฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่5เกมหลังก็ชนะแค่3เกมและเกมล่าสุดก็แพ้เม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องนี้ไม่ดีเลยครับรวมถึงในช่วง2เกมแรกด้วยก็ดูแล้วเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดนะพี่วันนี
1: ้โ
0: อ้บอกยากเลยทีนี
1: ้คือผมก็กลัวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้ไม่ค่อยไม่จริงผมไม่ค่อยได้ดูนะแอฟริกาใต
0: ้
1: แต่ดูจากฟอร์มของเกาหลีใต้ช่วงหลังมันเล่นแบบแปลกๆไง
0: ม
1: ันเล่นแล้วดูแบบโอ้โหมันไม่ไหลลื่นมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นเล่นแล้วรู้สึกเออทีมนี้มันมีอนาคตแต่ดูเกาหลีใต้แล้วดูว่ามันดูแล้วแบบมันต้องหวังอะไรพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เกาหลีใต้ก็นักเตะชุดนี้ก็เล่นอยู่ในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่นะพี่แล้วก็มีนักเตะในประเทศปะปนไปด้วยต่างกับญี่ปุ่นที่ช่วงหลังเนี่ยโหนักเตะเล่นในลีกระดับท็อปเกือบทุกคนเลยนับวันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ยิ่งฉีกออกไปนะพี
1: ่
0: ญี่ปุ่นนี้ไประดับท็อป10ท็อป20ของโลกแล้ว
1: ใช่นักเตะเขาเอ็กซ์พอร์ตไปเล่นในยุโรปเป็นร้อยคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เล่นในลีกรองอย่างเดียวไปเล่นอยู่ในทั้งลีกใหญ่ยุโรปเกือบทุกประเทศนะคร
0: ับผมก็อย่างเกาหลีชุดนี้จะมีตัวหลักๆเนี่ยมีอีคังอินจากปารีสแล้วก็ซองฮินมินที่ไปเล่นกับลอสแองเจลิสแล้วน้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างกวางอีชานที่เล่นกับวูฟแล้วก็มีปาร์คซึงโฮที่เล่นกับเบอร์มิงแฮมก็เป็นในแชมเปี้ยนชิพนะพี่รวมถึงน้องนั้นก็เป็นนักเตะในเกาหลีหมดเลยคิมินแจนี่เล่นด้วยใช่ติดทีมชุดนี้ด้วยจากไบเยอร์มิวนิก
1: คร
0: ับผมผมว่าเกมนี้ก็เกาหลีน่าจะเฉือนได
1: ้คืออย่าแพ้อ
0: ย่าแพ้พอ ใช่ครับผมประมาณนี้สำหรับ 6คู่ที่จะเตะในช่วงตั้งแต่ตี2ถึงช่วงเช้านี้เลย
1: ครับ
0: เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม ABC นะพี
1: ่
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนเสื้อขาวเอามาอ๋อเขาบอกว่าให้ผมเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆไมค์กว่านี้ครับเพราะหมายถึงว่าต้องฟังชัดเสียงกลางวันดีน่าจะหมายถึงว่าผมเสียงน่าจะดังไปนะพี่
1: อ๋ออยู่ใกล้ไมค์ไป
0: อยู่ใกล้ไมค์ไปแล้วก็บอกว่าเพลงหม้อหุงข้าวนี่เราพูดไปแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่โจอี้กับพี่พันวรการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ผ้าพันคอครับอันนี้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจนะพี่จากคุณจอมพล
1: อ๋อส่งสติกเกอร์มาหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นภาพมันก็เลยบอกว่านี่เขาส่งสติกเกอร์มา
0: ครับผม
1: ข้อความทาง Facebook นะครับก็สาดซนคนเปิ่นใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่บอลน้องเจมส์มาเจอพี่บอลเลยมาทักทายสบายดีนะคะ
0: สบ
1: ายดีครับคุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกรีดยางอันนี้ที่น้องเจมบอกไปแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: ข้อความใน Facebook มีอีกไหม
0: ข้อความใน
1: Facebook อ๋อนี่เขาทายผลมาไอ้ทายคำถามมาใช่ไหมตอบคำถามที่ถามไปแล้วคุณเจมบอกว่าอิตาลียังไม่ถูกนะ
0: ยังไม่ถูกเดนมาร์กก็มาเยอะนะพี่แต่เดนมาร์กยังไม่ถูก
1: เดนมาร์กยังไม่ถูก
0: เดี๋ยวผมดูคำเฉลยก่อน ยังไม่ใช่ทั้งอิตาลีทั้งเดนมาร์กส่งก็ส่งเข้ามาตอบคำถามกันได้เรื่อยๆนะพี่จนถึงช่วงจบคู่แรกเลย
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวผมย้ำคำถามอีกรอบนึงคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดครับ
1: ตั้งคำถามดีไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกเลย
0: ใช่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าคำถามนี้ตรงกับที่เขาตั้งมาหรือเปล่าพี่เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตรงไหม1966โอ้แต่ว่าที่ตอบมายังไม่ถูกเลยนะครับอิตาลีกับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยใช่เป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมในบอลโลก1996แล้วก็ยังไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยนะพี่ใบอีกนิดนึงน่าจะเป็นประเทศแถวยุโรปกลางแล้วกันให้มันแคบๆลง
1: ครับ
0: ครับผมประมาณนี้ครับนะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ครับผม
1: ก็อีกประมาณ20ไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
0: คร
1: ั้งแรกตอนนี้ก็ลงสนามมาวอร์มกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าคุณสนกับคุณคมเขาจะเลือกผ้าคู่ไหนแต่น่าจะเป็นแคนาดา
0: ใช่น่าจะเป็นคู่แคนาดาครับ
1: น่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่ามันดูได้คู่เดียวใช่ไหม
0: ใช
1: ่ส่วนคู่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่บอสเนียกาตาเนี่ยอาจจะต้องมันรู้จะตามผลทาง
0: เดี๋ยวน่าจะตามผลไปเพราะว่าเราน่าจะติดตามเกมคู่หลักก็คือคู่แคนาดาใช่ตอนนี้ก็นักเตะพอมาวอร์มแล้วนะพี
1: ่ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็เป็นแชมป์กลุ่ม
0: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเสมอเนี่ยจะเป็นแคนาดานะhead to head เข้ากันแต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาก็ตุนมาเยอะกว่านะ
0: ครับผมแคนาดานี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงจริงๆแคนาดานี่บอลหญิงเก่งใช่ไหมพี
1: ่ก็เก่งระดับยังไม่เท่าสหรัฐอเมริกานะแต่ก็เก่งนะครับผู้หญิงเนี่ยมันค่อยๆเขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นกวีดนตรีมันหมุนๆไปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอเมริกาเก่งบางช่วงก็เป็นบราซิลบางช่วงก็ญี่ปุ่นบางช่วงก็จีนบางช่วงก็เกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: จะเป็นกวีดนตรีนะครับ
0: ครับ
1: แต่ยุโรปเนี่ยมันจะมีช่วงที่อังกฤษขึ้นมาพีคๆก็มีนะ
0: ตอนคว้าแชมป์ยูโรครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็ทีมชาติแคนาดาเนี่ยบอลโลกเนี่ยเคยมาเล่นก่อนหน้านี้ก็2ครั้งครับปี86ที่เม็กซิโกก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วปี2022เนี่ยแต้มโดยรวมจาก32ทีมเนี่ยแคนาดาจบอันดับ31นะพี่ ก็คือแพ้รวดเลย
1: คือไม่เคยชนะก
0: ็ไ
1: ม่เคยชนะใครมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาชนะกาตาร์เนี่ย
0: ใช่ก็ปี86ก็ไม่ชนะเลยเหมือนกัน แล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้รอบเป็นกลุ่มแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวว่าคิดแต่ว่า ถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เล่นที่แคนาดาต่อ
1: ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางแคนาดาจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A ใช่ไหมเอ้ยอันนี้กลุ่มอะไรนะแคนาดา
0: ก ลุ่ม B ครับพี่
1: กล
0: ุ่
1: ม B นะ
0: กลุ่ม
1: B จะไปเจอเดี๋ยวนะผมดูอันเนี้ยมันน่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้

0: ยุทธวิธีในการที่ว่าบางทีเขาก็ต้องมีแผนการในอนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบอันดับที่2ที่3มันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคาดการถึงอนาคตกันเลยนะครับ
1: ก็แคนาดาเนี่ยถ้าจบแชมป์กลุ่มจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อครับเจอกับอันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม E F G I แล้วก็ J
0: อันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแชมป์กลุ่ม B นะ
1: ใช่
0: แล้วก็มองไปในข้างหน้าแชมป์กลุ่ม B ถ้าผ่านรอบ32ทีมจะไปเจอแชมป์กลุ่ม K นะครับกลุ่ม K นี่เป็นใครอ่ะปึ๊บ
1: กลุ่ม K นี่กลุ่มโปรตุเกสนะพี่อ้าไม่ใช่กลุ่ม K นี่อ่ะเป็นโปรตุเกส
0: โคลอมเบียโอ้โ
1: หหนักมากไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียดูแล้ว
0: แคนาดาผมว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายไปไกลมากหรอกผมก็เชื่อว่าโอ้เขารอบเอานี่ก็ถือเป็นความสำเร็จอันนึงละ
1: ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของการได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าแคนาดาได้แชมป์กลุ่มเนี่ยรอบหน้าได้เล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้เกมรอบ16ทีมก็ยังได้เล่นที่แวนคูเวอร์ต่อนะพี
0: ่
1: ก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ได้เปรียบ
0: แล้วเจอที่3ของกลุ่มอื่นด้วยนะก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เอาจริงเนี่ย
1: ใช่
0: อยากแย่งความได้เปรียบตรงนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วดูเส้นทางอะไรต่างๆแล้วเฮ้ยมาตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะมันไม่ต้องไปเจอกับอะไรที่มันหนักกว่านี้นะครับ
1: ครับผมไม่ต้องเดินทางด้วยอยู่แคนาดาต่อเลยแล้วก็ตอบว่าเนเธอร์แลนด์มาก็ยังไม่ถูกเลยเนเธอร์แลนด์นี่2010ก็เข้ารอบชิงยังไม่ถูกครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าชบาแก้วไปบอลหญิงโลกแค่2ครั้งครับอยากเห็นไปอีกทีมชาติไทยชุด
0: อ๋อใช่เคยไปฟุตบอลโลก2ครั้งไงฟุตบอลหญิงเรานะคร
1: ับ ใช่
0: เกือบมีอยู่เกมนึงเกือบจะมันเคยนำด้วยนะเดี๋ยวผมรู้ก่อน
1: เหมือนจะชนะ
0: ที่แคนาดาไหมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน
1: เหมือนจะชนะกาตาร์กาหน้าเกมหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เราไปก็เล่นที่แคนาดาเนี่ยพี่เจอกับสวีเดนที่เรายิงได้ด้วย
0: แคนาดา
1: ใช่
0: สองสมัยที่แคนาดาแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับสองสมัยติดเลยนะครับ
1: ที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะชนะได้ด้วยนะพี
0: ่เดี๋ยวไปดูก่อนผลงานชบาแก้วใช่ไหมเขาเรียกชบาแก้ว
1: ใช่ครับชบาแก้วถ้าเป็นทีมผู้หญิง
0: ไปบอลโลกปี2015ที่แคนาดาแล้วก็2019ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าจะไปที่บราซิลในปีหน้า แต่ตอนนี้ไม่แต่เราไม่มีโอกาสนี่เราตกรอบแล้วนี่นะหรือว่ายัง
1: ไม่น่าจะตกรอบไปแล้วพี่หมอ
0: ผมก็ฝึก
1: ไปปีหน้าแล้ว2000
0: เอาชนะอะไรชบาแก้วเคยชนะใครในบอลโลกไหมเดี๋ยวไปดูกัน
1: 2010น่าจะเป็นปี2015ครับที่เราไป
0: ใช่ที่แคนาดา
1: ใช่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงโหชนะเกมไอวอรี่โคสต์ครับในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม
0: 3-2
1: ใช่ตอนนั้นเราอยู่กลุ่ม B กับเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เกมแรกเนี่ยเราแพ้นอร์เวย์ 4-0 ครับเกมที่2เรามาชนะไอวอรี่โคสต์ผมจำได้เพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยพี่บอลแล้วตอนขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยเนี่ยป่าแปะภาคอยู่ จำได้เลย พี่มุ้ย
0: ยิง1ประตูด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ที่ฝรั่งเศส2019เนี่ยเราแพ้ทั้ง3เกมนะโดยเฉพาะเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นซึ่งจะเป็นสถิติแหละ0-13
1: มัน
0: เป็นสถิติที่ห่างขาดร้อยที่สุดอ่ะนะครับก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็แพ้สวีเดน1-5แล้วก็แพ้ชิลี0-2แต่อย่างน้อยการชนะสังเงิน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็ยิงได้1ประตู
1: ใช่ผมจำได้จังหวะที่เรายิงสวีเดนนี่ตอนนั้นมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมก็โหน้ำตาไหลเลยว่าสวีเดนเป็นทีมระดับท็อปในฝั่งผู้หญิงนะพี่แล้วเรายิงประตูเขาได้ตอนนั้น
0: ก็สรุปแล้วเราไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะ2ครั้ง2015-2019 6แมตช์ชนะ1แพ้5นะครับ
1: ครับผม
0: ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป30นะคร
1: ับ ใช่ส่วน2027นี้เราตกรอบคัดเลือกไปแล้วเพราะว่า6ทีมจากเอเชียที่ได้ไปเนี่ยมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์อู้เกาหลีเหนือผมบอกให้จับตาเลย
1: ใช่
0: คือวิ่งฟิตจริง
1: ๆครับ
0: ฟิตมาก
1: ก็แชมป์โลก U17 นะพี
0: ่
1: บอลหญิงเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไม่ได้แชมป์ U20 ชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราชนะแบบโอ้โหชนะขาดแทบทุกทีมขนาดญี่ปุ่นยังชนะเลย
0: จีนยังสู้ไม่ได้อะ
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: เกาหลีเหนือนี่น่ากลัวนะ

0: เป็นประเทศที่แปลกนะพี่ประเทศปิดแต่ว่าเล่นกีฬาเก่ง
1: ใช่ๆ
0: เล่นฟุตบอลเก่งเราเจอไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเราสู้ไม่ค่อยได้
1: แล้วเขาเป็นพวกเก็บตัวไงอย่างไปเวลาไปแข่งโอลิมปิกอย่างนักยกน้ำหนักนะไม่เคยไปตะเวนแข่งระดับนานาชาติเยอะแยะหรอกไปแค่เวทีใหญ่ๆอย่างเช่นไปโผล่คีโอลิมปิกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเขาบอกว่าให้ผมทวนคำถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองทวนคำถามให้อีกรอบนึงครับคำถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดคำถามคือทีมเนี้ยเคยเข้ารอบบอลโลกรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อปี1966แต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยกลับมารอบ8ทีมสุดท้ายในบอลโลกได้อีกเลย
1: รอบ8หรือรอบ4
0: รอบ8ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศครับตอบกีดมานี่ก็ยังไม่ถูกนะพี่แล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook พี่เมทินเนี่ยพี่เมทินนี่ทำงานอยู่ที่อสมทบอกว่าเจมคนละเล่มไหมกลางวันเนี่ยพี่เมทินจะเดินมาแล้วถามว่าคนละเล่มไหมผมก็ถามมี่หรอเอาปากหนังสือเขาชอบเล่นมุกครับผม
1: คนละเล่มไหม
0: คนละเล่มไหมแล้วก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาครับผมทวนคำถามนี้ผมทวนให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคำถามก็ตอบกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนจบเกมคู่แรก
1: เออผมเห็นมีคนทายถูก
0: ใช่มีคนทายถูกแล้วพี
1: ่
0: อาจจะเราไม่บอกแล้วกันแต่อิตาลีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ข้อความทั้ง SMS บอกว่าผมว่าบราซิลชนะอาจจะตบเจแปนครับจากคุณบอลสาริกา
1: อะไรนะ
0: บราซิลเนี่ยจะชนะเจแปนครับผมบอก
1: หมายถึงรอบไหนอ่ะ
0: ถ้าสมมติเจอกันในรอบหน้า
1: อ๋อถ้าไปเจอกันในรอบ32ทีมซึ่งจะมีโอกาสอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2กลุ่มเนี่ยมันจะค่อยเจอกันแชมป์เจอกับรองแชมป์ใช่ไห
0: ม
1: ทั้ง2คู่เลยนะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบราซิลจบเป็นแชมป์กลุ่มมันจะมีโอกาสไปเจอที่2ซึ่งอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าซิโกจบไปที่3ไปเลยหนีไปเลย
0: ใช่ใช่
1: เส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได
0: ้ครับผมญี่ปุ่นนี่พูดถึงญี่ปุ่นพี่บอลคิดว่าญี่ปุ่นจะไปได้ไกลไหมพี่บอล
1: ได้ไกลไปได้ไกลเพราะว่าบาซิลก็ตกมาแล้ว
0: อังกฤษก็ชนะมาแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกทีมใหญ่ไปเล่นอุ่นเครื่องที่บ้านแล้วก็เก็บแต้มชิวๆเลยนะพี
1: ่เขามีระบบมีระเบียบเล่นแบบมีวินัยนะครับแล้วก็เขาผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์โลกครั้งนี้นะแต่อนาคตผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นทีมเอเชียที่น่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะยังเป็นรองพวกซาอุอะไรพวกอิหร่านอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาแซงไปเยอะแล้ว
0: ใช่ในเอเชียแต่ว่ามาตรฐานในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงแต่แชมป์เอเชียญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่แต่เดี๋ยวเอเชียนคัพเดี๋ยวเราจะเจอเขาด้วย
1: เพราะญี่ปุ่นอ่ะปกติเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่ตลอดเวลานะมันเขาตอนแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางทีเขาส่งยู23ไป
0: ใช่ก็ส่งเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะส่งยู21เพื่อว่าอีก2ปีได้เป็นโอลิมปิกพอดี23พอดี
1: ผมยังจำได้ตอนที่เราเป็นเจ้าภาพปี1998ใช่ไหมที ่เอเชียนเกมที่ตอนนั้นยังใช้ชุดใหญ่เราใช้ชุดใหญ่เลยญ
0: ี
1: ่ปุ่นส่งเด็กมาเลย
0: ใช่ๆ
1: ส่งเด็กมาเลยแล้วเราก็ไปเข้าถึงรอบอะไรรอบรองชนะเลิศ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะรอบ8ทีมที่ไปชนะเกาหลีใต
0: ้ก็เขาก็วางแผนเป็นระบบนะพี่เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อยอดพอดียู21สมมติยู23ปีนี้ใช้ยู21เดี๋ยวอีก2ปีจะโอลิมปิกอย่างฟุตบอลโลกก็ใช้ชุดใหญ่ถ้าเป็นบอลในเอเชียบอลในเอเชียตลอดชื่อเขาเล่นกับพวกเกาหลีใต้ก็จะเป็นนักเตะในประเทศอะไรพวกนี้มันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมในฟุตบอลโลก
1: ใช่เข้าใจจนแบบว่าทุกอย่างมันต้องมีแหละนะเชื่อว่าแต่ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าไปไม่ถึงนะคิดว่าแต่ว่าก็อยากไปให้ไปแบบอย่างน้อยสัก8ทีมอ่ะ
0: ใช่ครับญี่ปุ่นก็ตั้งแต่มาบอลโลกปี98นี่ก็มาติดต่อกันเลยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งหลังสุด2018 2022เนี่ยก็รอบ16ทีมสุดท้าย
1: ครั้งที่แล้วเขาแพ้ใคร
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเบลเยียมนี่2018นะพี่ตอนที่แพ้เบลเยียมแต่2022เนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแต่รอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเขาอยู่กับเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะทั้ง2ทีมเลย
1: ชนะทั้งเยอรมัน
0: ส่วนรอบ16ทีมเนี่ยไปแพ้โครเอเชียในช่วงโดนจุดโทษนะพี่ซึ่งโครเอเชียก็เข้าไปแพ้อาร์เจนติน่า

0: น้าในรอบรองใช่ก็มีโอกาสครั้งนี้แต่ว่ารอบเนี้ยพอรอบรองเอารอบแรกมันเป็น32ทีมก็ถ้าผ่านแต่2ได้ก็เป็น16แล้วถ้าชนะ16เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเล่นน็อกเอาท์2รอบ
1: แต่วันนี้พอเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มไหมนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มระหว่างคือถ้าโมร็อกโกชนะประตูได้เสียเขาดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นะก็ต้องดูว่าเพราะว่าบราซิลดีกว่าสิบราซิลบวก3โมร็อกโกบวก1แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาเจอ
0: มอร์โก
1: เจอกับเฮติใช
0: ่ไห
1: มมันมีโอกาสยิงได้เยอะไง
0: อืมใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่แน่ว่าโมร็อกโกอาจจะแซงบราซิลไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้
0: ใช่
1: แต่อย่างที่บอกแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอก
0: ถูกต้องบางทีแชมป์กลุ่มก็ไปไม่ถึงฝันนะพี
1: ่
0: อืมอย่างคราวที่แล้วญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์กลุ่มไหมพี
1: ่ที่ปีที่กาตาร์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ชนะเยอรมนีด้วยนะครับ2022แล้วเขาไม่แพ้ใครนะที
0: แพ้คอสตาริกาเกมหนึ่งเลยเพราะว่าเกมแรกเนี่ยชนะเยอรมันแล้วนัดที่2ไปแพ้คอสตาริกาแบบงงๆเลยและเกม3ก็ไปชนะสเปน
1: ไม่แล้วรอบน็อกเอาท์เขาไปแพ้ใครอ่ะ
0: รอบ16ทีมเนี่ยแพ้จุดโทษโครเอเชียพี
1: ่อ๋อแพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่ส่วน2018เนี่ยรอบ16ทีมไปแพ้เบลเยีย
1: ม
0: ที่โดนตีเสมอช่วงก่อนจบเกมแล้วไปแพ้ช่วงต่อเวลา
1: คร
0: ับ แล้วก็2000ก่อนหน้านั้นก็แพ้ปารากวัยพี่แพ้จุดโทษเหมือนกันไปรอบน็อกเอาท์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีทายเกาหลีเหนือเข้ามาอะไรก็ยังไม่ถูกนะทายเกาหลีเข้ามาก็ยังไม่ถูกเกาหลีนี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมพี่บอล
1: เกาหลีเหนือหรือเกาหล
0: ีใต
1: ้เกาหลีใต้เข้ารอบรองไง
0: อ๋อใช่พี
1: ่ที่บ้านตัวเอง2002นี่ชนะอิตาลี
0: ได้ดับ4ใช่ๆๆได้ดับ4ที่ปีที่เป็นเจ้าภาพ
1: ส่วนเกาหลีเหนือถ้าผมจำไม่ผิดรอบ8ทีมนะเดี๋ยวเช็คเกิด
0: ครับผมนะแต่ก็ทายเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเฉลยช่วงจบเกมเดี๋ยวผมแจ้งกับทีมภาคคู่หน้าไว้ให้ครับแล้วก็บอกว่าโรมาเนียก็หายไปเลยนะครับโรมาเนียนี่ผมไม่ทันเขาเล่นบอลโลกนะพี
1: ่โรมาเนียยุคต้องยุค90-94ยุคนั้นนะครับที่มาพร้อมกับบัลแกเรียหายไปพร้อมกันโรมาเนียบัลแกเรียยุคบัลแกเรียตอนนั้นมีอะไรฮิสฮาริสโตสไตรคอฟ
0: ใช่ครับ
1: น่าจะยุคเดียวกันแหละยุคนั้นที่ขึ้นมานะครับผลงานแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเกิดมีดับ
0: ใช่
1: บัลแกเรียนี่หายไปเลย
0: โรมาเนียเนี่ยผมรู้จักแค่อาเดียนมูตูนะพี่แค่คนเดียวก็ช่วงยุค2000แล้ว
1: เกาหลีเหนือเคยเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1988อ๋อนี่ไงที่เขาตอบเกาหลีเหนือเพราะตอนนั้นเขาถึงรอบ8ทีมนะครับเขาก็ไม่เคยกลับมาได้อีกเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ยุโรปไงเกาหลีเหนือ
0: เป็นเอเชียไม่ใช่ยุโรป
1: อันนี้พูดถึงทีมจากยุโรป
0: แล้วคำถามนี่ถามว่าทีมจากยุโรปนะพี่ที่เข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อปี1996แล้วหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงรอบนี้อีกเลย
1: ใช่เกาหลีเหนือมาถึง8ทีมในรอบ1966แต่ว่าเขาเป็นเอเชีย
0: ถูกต้องเกาส่วนทางด้านโรมาเนียเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี98แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะพี่ส่วนในยูโรเนี่ยก็ครั้งล่าสุดไปเล่นมาเมื่อปี2024ก็เป็นทีมที่หายจากบอลโลกไปนานแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่เรารู้จักเท่าไหร่เลยนะพี่โรมาเนียเนี่ยครับผมดูข้อความเพิ่มเขาบอกว่าโรมาเนียยุคจอร์จี้ฮาจี้ครับ
1: ใช่จอร์จี้ฮาจี
0: ้ก็ตอนนี้มีลูกชายแล้วลูกชายเล่นอยู่กับช่วงหนึ่งเล่นกับเรนเจอร์ยานิฮาจี
1: ้
0: ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนแล้วยานิฮาจี้
1: จอร์จี้ฮาจี้นี่ฉายาเขามาโรน่าแห่งคาบสมุทรบอลข่าน
0: ครับผมแล้วก
1: ็ยุค90-94ยุคเดียวกับสตอยคอร์นั่นแหละ
0: แล้วก็ข้อความคุณแมตเต็ดบอกว่าแมตเต็ดบอกว่าเกาหลีเหนือ2010ก็ไปบอลโลกนะครับใช่2010
1: อ๋อใช่ตอนนั้นที่มันมีข่าวว่าเฮ้ยถ้าแพ้กลับมามึงต้องไปขุดเหมือง
0: ใช่ๆแล้วก็มีมีนักเตะมาเล่นในไทยด้วยหลีกวางชอนเลยพวกนั้นที่มาเล่นกับเมืองทองแล้วก็มีจังหวะที่เอวูเอ้มั้ยพี่ที่เขาเจอกับไอวอรี่โคนหรือไอวอรี่โคนเนี่ยแหละที่เขาไปฟังนักเตะเกาหลีโค้ชพูดกันไปยืนฟังข้างสนาม
1: แต่เกาหลี

0: าหลีเหนือเนี่ยผมจะบอกแล้วว่ามันที่สุดของที่สุดนะเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตอะไรต่าง
1: ๆใช่ๆแล้วเป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลดีนะมีพละกำลังและแท็กติกอะไรก็ดีเวลาเล่นอย่างเราเจอเราก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่
0: ก็เหมือนหุ่นยนต์อ่ะ
1: ใช่ใช่ยิ่งบอลหญิงเนี่ยเราสู้โอ
0: ้โหบอลหญิงเขาเป็นระดับโลกแล้วบอลหญิงเกาหลีคือปราบทุกทีมในเอเชียมาหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่อยากเจอเกาหลีเหนือ
1: ใช่ใช่สู้ไม่ได้
0: สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มจะเดินลงสนามแล้วนะ
1: ครับผม
0: คู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: จีนเคยไปบอลโลกไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งปี2002
0: ปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมมันเลยเปิดโอกาสให้เอเชียชาติอื่นนะครับได้มีโอกาสได้ตั๋วนะ
1: ฮะแต่ว่าจีนเป็นประเทศที่เก่งทุกกีฬาแต่บอลยังไม่ค่อยไปไหนนะบอลก็อันดับโลกก็พอๆกับเราเนี่ยแหละใกล้ๆกันแล้วเจอเราบ่อยด้วยช่วงหลังแล้วก
0: ็ 0-0 นี่ไงอุ่นเครื่องไ
1: ป ใช่ๆ 0-0 ตอนนั้นเราก็เกือบไปแล้วพ
0: ี่โดนยำข้างเดียวเลย
1: ซ้อมเกมรับไปครับแล้วก็บอกว่าทำไมพี่เบ่งไม่สนิทกับพี่โทนครับหรือว่าพี่โทนมีงานแล้วไม่เคยคิดถึงพี่เบ่งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยพี่
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องรอถามเขา
1: พี่เบ่งมาตอบเองครับแล้วก็มีทายเข้ามาเรื่อยๆก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยจะทีมงานจะเก็บรายชื่อไว้ครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่ครับผมจากคุณสอนไกลครับแล้วก็มี
0: นี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะนะที่ผมเห็น
1: ใช่มีเริ่มตอบถูกกันมาเยอะแล้วครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาแพ้เพย์ออฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปเพย์ออฟไหม
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มไหมพี่เดี๋ยวผม
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าสึกเขาจะไปเพย์ออฟด้วยนะน่าจะตกรอบเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวพี่คมมารอแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่คมกับพี่สนจะพาคู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหมครับพี่คม
0: ภาคบอสเนียก็ได
1: ้ชาตินี้ที่คำถามเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลงานในรอบนี้นิดนึงว่าเขาจบรอบไหนนะพี
0: ่หมายถึงทีมอะไรนะ
1: ทีมที่
0: เพย์ออฟทีมที่เพย์ออฟแบบผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปเพย์ออฟนะ
1: ใช่เพย์ออฟแพ้มาครับผม
0: กัปตันทีมสโมสรโปรดของผม
1: วันนี้เราใบ้สุดๆเลยนะพี่ส่วนตอนนี้เนี่ยนักเตะแคนาดากับสวิตเนี่ยตอนนี้กำลังร้องเพลงชาและกำลังจะเริ่มเกมแล้วสำหรับเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จบเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับส่วนคู่หนึ่งบอสเนียกับกาตาร์ก็ยังลุ้นกันเข้ารอบได้นะบอสเนียกับกาตาร์ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่นี้นะครับก็จะทำให้ทีมที่ชนะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเหมือนกัน
1: ครับผม
0: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในชุดแดงนะแล้วแคนาดาจะไปช่วงสวมชุดอะไรเนี่ย
1: แคนาดานี่น่าจะมาสีเดี๋ยวดำไหมพี
0: ่ขาวสิ
1: ขาวใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวดูผมก็มี
1: แต่เกมที่แล้วเขาใส่สีดำมา
0: เหรออ
1: ๋อวันนี้มาขาวเลย
0: ขาวนะอ๋อเขาขาวแดงเหมือนกันไง
1: ใช่
0: ตรงชาติก็ขาวแดงทั้งคู่เลย
1: สนามนี่วันนี้โหแดงทั้งสนามเลยครับ
0: ดูไม่ออกเลยเชียร์ฝั่งไหนสายแดงกันเหมือนกันหมด
1: ใช่แดงทั้งสองทีมนะพี
0: ่แต่คู่เนี้ยเขาค่อนข้างสูสีแหละเพราะว่าแคนาดาในทัวร์นาเมนต์นี้ในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็ฟอร์ม2นัดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโหดเลยส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงอ่ะด้วยอันดับแรงกิ้งแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า
1: ครับผมข้อความถามว่าจีนชุด2002เนี่ยแก่งสุดแล้วครับมีซุนจินไฮแมนซิตี้และก็หลีเทียจากเอเวอร์ตันหลีเทียนี่ผมไม่เคยดูเขาเล่นเลย
0: 2002
1: เหรอแต่ซุนจินไหนี่พอเห็นบ้างซุนจินไหนี่อยู่แมนซิตี้ครับแล้วก็หูทายเข้ามาก็ถูกหลายคนแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคัดเลือกไว้ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าข้อความก็ประมาณนี้นะพี่
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายให้พี่เบาบอลฟันธงอีกสักรอบแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนนี
0: ้ uh-huh. อ่
1: าคู่แรกกันเลยพี่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: บอสเนียกับกาตาร์ครับพ
0: ี่บอสเนีย
1: แล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด
0: ์สกอตแลนด
1: ์ครับผมแล้วก็อีกคู่เป็นเกาหลีใต้กับแอฟริกาแล้วกันพี
0: ่โอ้คู่นี้เสมอ
1: มีโอกาสครับผมประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ตามเกมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กับพี่คมกับพี่สนต่อครับผมส่วนผมกับพี่บอลเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ทีมภาคมาเตรียมตัวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่แต่ที่ในไลฟ์อาบอลโลกครั้งหน้าเขาครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: 妻挺靓。
1: 问路 ，story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์ครับครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม

0: ลูกาชักนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีเรโมฟลอยเลอร์ครับโยฮันแมนซัมบีกรานิตชาก้าแล้วก็ชิบริลโซนะครับที่คู่หน้าวันนี้ใช้บริลเอมโบโลจับคู่กับรูเบนวากาสนะครับส่วนแคนาดานะครับเจ้าภาพวันนี้มีมาชเมเกรโปเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีอาริสตาจอนตันนะครับลุสเดอร์ฟอกูโรนะครับมีเดเร็กคอร์เนลิอุสเดียบริชีลาเยียเป็น4กองหลังนะครับกลางมีมาเดียร์ชอยเนียนะครับมีนาธานซาลีบาส่วน4ตัวรุกเลยนะครับวันนี้คลายลาลินโจนาธานดาวิดแล้วก็ทายอนบุตแคนนแล้วก็อาลีอัมเบตนะครับเป็น11เพื่อนตัวจริงนะครับก็สวัสดีคุณสดด้วยนะฮะ
1: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เป็นวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ใช่
1: เพราะนั้นก็เดี๋ยวกลุ่ม A เนี่ยจะทราบแล้วว่า2
0: B กลุ่ม B
1: ขออภัยกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวจะทราบว่า2ทีมไหนจะเข้าแน่นอนอันดับ1และ2ส่วน3ก
0: ็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับส่วนเสียรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์นะครับก็เตะกันที่ซีแอตเทิลนะครับก็บอสเนียวันนี้จะมีนิคลาวาซิลส์เป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังวีแซนโคราชินันนิคลาคาติดนะครับเซฟานราเดลยิตอายานมาลิสนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีอีวานเบสิตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวานซุนยิตนะครับส่วน4ตัวรุกเอเบดินเดมิโรวิชเอดินเชโกเคริมอะไรเบโควิชแล้วก็เอสเมียไบรักตาเรวิชเป็น11เล่นตัวจริงนะครับทีมเยือนกาตาร์ก็จะมีมามูดอบูดาดาเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือจะมีเปโดมิเกลอิซาลายจัสเซมกาเบอร์ครับบัวเลมคูคีแล้วก็ซูตานอัลบาเกเป็น5กองหลังนะครับกลางมีคาริบูดิยัฟมีอาเมดฟาตีแล้วก็3ตัวรุกวันนี้เป็นเอดมิสันจูเนียฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็อะครามาฟีฟนะครับ
1: ครับ
0: แจ้งรายชื่อสเวตเพื่อนตัวจริงครบแล้ว
1: เราก็คงดูที่คู่สวิสกับแคนาดาเป็นหลักกันนะครับ
0: เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดบอสเนียให้ด้วย
1: คุณอยากดูฟอร์มกาตาร์เหรอ
0: ไม่ใช่ก็ท่านผอ.เขาแจ้งมาว่าให้ตามให้ด้วย
1: ควบคู่ไปด้วย2สนามไปพร้อมกันนะ
0: ใช่ให้ตามแบบ2สนามครับท่านผอ.
1: ขอสง
0: ขอเจ๋ง
1: อ่ะก็5นาทีผ่าน2สนามยังไม่มีประตูนะครับนอกนั้นก็มีพวกฟุตบอลสวีเดนที่ต้องรองแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยมีเกนโตลันกับ TNS หรือเดนิวเซนก็ยังเดนิวเซนเนี่ยนำเกนโตลัน 1-0 นะครับอยากได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมทางที่จบไปแล้วหรือยังแข่งอยู่ก็4689899นะครับ4689899ขอความมาได้เลยนะครับช่องทางเดิม SMS แล้วก็ตอนนี้มีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับ
0: แน่นอนครับทุกการติดตามเกมแข่งขันเราจะมีกิจกรรมในที่ไหนไลฟ์บอลโลกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามนะครับซึ่งโหนี่คำถามยากเลยนะผมบอกก่อนเลยนะคำถามในช่วงของเรานะครับส่งคำตอบมาได้ที่4689899เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube ไม่อ่านใน Facebook ไม่อ่านนะครับคำถามคือทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดยากไหม
1: ก็ได้คือถามยิมินายก็รู้แล้วเดี๋ยวนี
0: ้ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามวันนี้คือทีมจากยุโรปโฟกัสแคบแล้วทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: รองแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะคีย์เวิร์ดอ่ะ
0: ก็1966ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไทยเป็นรองแชมป์โลกอ่ะที่เจออังกฤษอ่ะแค่นั้นเลย
0: นะฮะ
1: ระหว่างคู่นี้สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาคุณมองอะไร
0: แคนาดาไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้สวิตเหนือกว่านิดนะ
0: แคนาดาไม่แพ
1: ้ตรงข้าง
0: ม
1: าอีก
0: แ
1: ล
0: ้วใครมันจะอยากแพ้แต่หน้าแฟนบอลตัวเอง
1: คุณภาพนักเตะมันสู้ไม่ได้ผมเชื่อสวิตคุณเอาแคนาดาฮะ
0: ใช่
1: แล้วบอสเนียกาตาร์ล่ะหวังว่าคงไม่ตรงข้ามมั้ง
0: คู่นี้มองว่าบอสเนียชนะแต่บอสเนียชนะไม่ขาดพูดง่ายคือวันนี้นี่มองว่าไม่น่าจะชนะกันขาดสักเท่าไหร่คือคู่นี้เอาจริงอ่ะเสมอนะครับคู่แคนาดากับสวิตเนี่ยเสมอก็คือกอดคอเข้ารอบนะครับแต่ว่าแคนาดาจะเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเอง
1: ครับวันนี้คุณไม่ได้เป็นพิชาคริสคุณไม่ชอบทีมที่ดูเป็นต่อใช่ไหม
0: ใช่

0: วันนี้เป็นพี่ยม
1: ครับ
0: สักกลินเฮ้ยเฮ้ยฟิงเตอร์ตัวจริงแกน่าสมากนะ
1: ใช่ใช่น่ารักพี่เจมส์น่ารักส่วนจังหวะนี้พยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามจังหวะนี้ผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับเรือโบโลและโดนดึงล้มลงไปนะครับโดยทางฝั่งของคอร์เนลิอุสครับสวิตเล่นฟรีคิกสั้นมาทางซ้ายจะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็ล้นออกข้างไปอีกแล้วคร
0: ับแต่ถ้าเกมนี้สวิสชนะเนี่ยแคนาดาก็ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ดี
1: ใช่
0: เพราะว่ามี4แต้มไปแล้วไง
1: แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นไงในความเป็นเจ้าภาพอ่ะทำไมต้องลงไปเป็นอันดับ3เพื่อลุ้นว่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเข้ารอบเท่านั้นเหมือนที่เม็กซิโกทำมาแล้ว
0: คุณกำลังมองว่าเกมนี้จะปาหี่จบ 0-0 หรือจบเสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นหรือไม่ก็แคนาดาชนะจริงจริงนะเหมือนอเมริกาเหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแคนาดาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพทีมเดียวที่ไม่เข้าใสๆไม่ได้หรอกมีบอกว่ามีพี่วอกฟองฟอดไหมครับอ้าวบอลเซตขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับมาเนลคันจีส่วนคู่บอสเนียเตะมุมของกาตาโอ้โหอาคาฟิปโยนไปไหนครับเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยครับ
0: นี่ว่าขอผลลีกซิมบับเวอันนี้น่าจะสับพยอกหรือวันนี้มีใครตามดูไลฟ์อยู่ไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันทำงานด้วยฝนก็ตกปล่อยๆไม่รู้หลับกันหรือยังพิมพ์มาทักทายกันหน่อย
1: ครับ
0: วันนี้มันซัมบีเด็กคุณนี่ลงตัวจริงเลยนะ
1: เด็กผม
0: ก็มันเติบโตพร้อมกับคุณนะเพราะว่าคุณภาคสวิตช์มาตั้งแต่นัดแรกนัดที่2แล้ววันนี้ก็นัดที่3ไง
1: แล้วคุณไม่ได้ภาคกับผมหรอ
0: ผมมีฉีกไปภาคกับอาจารย์อู๋ใหญ่ได้ไง
1: ผมก็ไปกับพี่โจอี้อยู่เกมนึงเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน อ๋อแยกคู่แยกค
1: ู่ผู้สินวันนี้เป็นทางฝั่งของอาบัตตีนะครับผู้สินชาวบราซิลครับเกมคู่ระหว่างสวิตช์กับแคนาดาก็เตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับสำหรับคู่สวิตกับแคนาดานะครับ
0: นะหลายท่านพิมพ์มาแล้วแต่ตีสองพิมพ์มาทาง SMS 468-9899ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยไม่นับนะครับฟาวก็มีคุณสาริกาบอกฮังการีมีคุณ6543บอกเยอรมันตะวันตกคุณสาคุณ2106บอกเช็กคุณ2691บอกว่าเยอรมันตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบมี3อันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มีทั้งเยอรมันตะวันตกมีทั้งเช็กแล้วก็มีทั้งฮังการีเพราะนั้น
1: แปลว่าข้อนี้มันยาก
0: เสียงแตกเสียงแตกอ่ะก็พิมพ์กันเข้ามา
1: ปกติจะไปในทางเดียวกันตลอดแต่ข้อนี้มันยาก
0: เอ้ยง่ายๆมันก็ไม่ใช่สนก็คมดิไม่งั้นของเรามัน
1: ที่ผ่านมาง่ายตลอด
0: มันง่ายเกินอย่างน้อยก็คัดคนไงจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอันดับที่เท่าไหร่ก็ลุ้นคำตอบถูกผิดไปเลย
1: อ๋อมีข่าวสำคัญสำหรับใครก็ตามที่จะใช้รถใช้ถนนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลด80สตางค์นะครับส่วนสวิตช์แ
0: ม่ลดกี่โมง
1: 6โมงเช้า
0: อ้าวแล้วเราเลิกตี5ไงผม
1: คุณก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รอแป๊บนึง
0: โอ้ยนึกว่าเติมเลยอ่ะ
1: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก80สตางค์นะครับ
0: ก็ดูแล้วแคนาดาก็ครองบอลเหนือกว่านะครับช่วง10นาทีแรก
1: ย้อนกลับมาจังหวะนี้ออกไปทางขวาพลิกได้เอมโบโลยิงโอ้โหต่อลูกนี้ติดแม็กซิมเกโปรครับเหมือนจะยิงไปตรงตัวแม็กซิมเกโปรด้วยครับทางฝั่งของบิลเอมโบโลพลิกสวยแล้วนะครับแล้วเกโปรเนี่ยวิ่งออกมาดักบอลแต่ว่าสุดท้ายติดเต็มหน้าอกเกโปรเลยครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เอมโบโลนี่ทื่อยังไงแม่งก็ทื่ออย่างนั้นนะครับหลุดเดียวครับเนี่ยบอลทะลุช่องให้มาไม่ล้ำครับคือพลิกหนีไปแล้วแล้วเหลี่ยมบอลถึงก่อนแล้วโอ้โหกดด้วยขวาเต็มๆครับบลิวเอมโบโลแต่เคโปนี่ยังบล็อกได้ครับยิงไปติดลำตัว
1: ไม่ใช่ครับใกล้เคียงแล้วครับเมื่อสักครู่นี
0: ้ผมบอกคุณแล้วสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นาฬิกาปลุกบอกเลยปลุกเลยกริ๊งเลย
1: คุณจำสวิตวันแรกที่คุณรักมากไม่ได้
0: วันนั้นมันแบบวันนั้นมันฝืนไงมันตึงมือวันนี้มันเจอทีมที่แบบโอ้โหคุณ
1: โอ้โหกาตาร์แคนาดาส่วนกาตาร์ยกขึ้นมาลูกนี้เอ้าต้องมงสกัดครับ
0: ล้ำหน้าม
1: ีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
0: มีคุณประพิษมาทักทายใน Facebook นะครับคุณสุภชัยคุณเกษมนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ

0: ครับ
1: ครับ
2: นี่อย่าอะไรไปวางนะเก็บยางของเก็บยาง
1: ทำไมอ่ะ
2: ครับข้างหลังเนี่ยฉากเนี่ยของเก็บยางไปวางเบิกไม่ได้นะเดี๋ยวโดนประจานลงกลุ่มนะ
1: เอาเหร
2: อเออคุณไม่ได้ดู
1: ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเอออ
2: ่ะระหว่างนี้นะครับโปรโมทเลยนะครับนี่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมั่นใจขึ้นด้วย Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษครับนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับใส่ทำกิจกรรมได้ตัดยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพข่าววันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวด้วย1ใบนะครับโทรเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับจะส่งและประกันสกาย50บาทสะดวกซื้อสุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย AB Embolo เนี่ยตัวแรกเลยต้องใช้ Heal Life
3: อ้าวส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องมาทงลำหน้าไม่มีหลุดเดียวลูกนี้พาบอลดีไม่ยิงครับจนทันเดวิดยังไปดึงกลับมาได้เอาเป็นคายลารินนะครับกลับมาแล้วยิงบดโอ้โหเดียวเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ทงลำหน้าไม่ตีด้วยครับอู้จังหวะเมื่อสักครู่นี
1: ้แคนาดา
3: แคนาดาครับไม่ได้ประตูเฉยเลยครับคายลาลิน
2: ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่เอมโบโลของสวิตหลุดไปก็ไม่เข้าตรงนี้เนี่ยคายลาลินหลุดมาก็ไม่เข้าอาคารจี้พยายามจะฟ้องอาจารย์ล้ำเปล่าล้ำไหมอาจารย์ค่อยมาเช็คแล้วก็บอกว่าออฟไซ
3: ด์บอกว่าดูคู่ไหนเป็นหลักก็หลักของเราจะเป็นสวิตกับแคนาดานะครับแล้วสีธงเหมือนกันอุ้ยเดี่ยวเลยนะครับคายลาริน
2: จริงๆแม่งล้ำไป30ช่วงตัวไม่ยก
3: อ้าวก็ผมบอกแล้วก็นี่ในบ้านเขา
2: เออเช็คเดี๋ยวมันยิงเข้าไปก็เช็ค VR อยู่ดีอ่ะ
1: คุณเคยแบบคาบ้านไหม
3: มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่คุณไม่เคยได้ยินคำนี้เหร
1: อ
3: ดักได้ครับของแคนาดาจ่ายขึ้นมาไม่ถึงจนทันเดวิดอีกครับบอลกลับมาเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์ฟรอยเลอร์1-2กันจังหวะนี้แล้วกระดกขึ้นหน้ามาลึกเกินไปครับบอลลึกไปเข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
2: นี่บอกว่าถ้าเป็นแมวจะเฉโปครับแต่ประตูนี่เคโปครับ
3: แม็กซิมเกรโปนี่จริงๆแล้วเกือบจะได้มาเล่นฟุตบอลกับแคนาดาตั้งแต่ฟุตบอลคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าไปเจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมั้งก็เลยอกหักต้องหักยาวเลยครับปีนี้ก็เลยตัวจริงเลยครับ
2: นี่แบบว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านขอภาคมันๆหน่อยครับจากคุณปราถนานะฮะ15นาทีผ่านนะครับ 0-0
3: ส่วนจังหวะนี้แคดายกบอลขึ้นหน้ามาจะให้กับบุคแคนนันแต่ว่าลึกออกหลังไปอีกครับจังหวะสปินขึ้น
2: ผู้นั้นนี่บอสเนียนี่สีอะไรสี
3: น้ำเงินน้ำเงิน
2: โอ้โหแล้วทำไมหันหน้าไปทีไรมีแต่สีขาวคลองบอลน่ะ
3: กาตาร์นี่จะเสียละ
2: ตอนเนี้ยมันเสียไปหก
3: เออมันเสียไปหกลูกแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างเมื่อวานคุณเห็นอุซเบกิสถ่ายไหมล่ะ
2: ก็เป็นสนามมะลมเป็นสนามมะลม
3: ยิงแรกยิงโดนแต่สวิตทิ้งบอลขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกราบขวาโดนลาเยียบังไว้ได้ก่อนครับจังหวะพยายามจะเข้ามาเอาบอลของทางด้านลูคัสชักส์ลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ
2: ลูคัสชักส์เนี่ยเขาชักอะไรฮะ
3: ตอนแรกผมไปจำศัพท์ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลอ๋อ
2: ไม่ใช
3: ่ลิเวอร์พูลเชอร์มี่ช
2: ัก ไอ้ชิเดมี่ชักเก้ไอ้นี่มันลูคัสชักส์
3: อยู่กับ
2: สุดการ์สุดการ์ใช่อายุ23
3: ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของแคนาดาครับยังไม่ผ่านหัวของเอเวอร์ดี้มงสกัดทิ้งออกไปก่อนลูกทุ่มของทางฝั่งแคนาดาครับทางนั้นริมเส้นฝั่งซ้าย
2: คือกองหน้าทั้งคู่มีโอกาสทองไปแล้วนะทั้งบิลเอมโบโลนะแล้วก็คายลาลินแต่ว่าก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับถึงแม้ลาลินจะล้ำหน้าด้วยแต่ลูกบิลเอมโบโลเนี่ยไม่ล้ำนะ
3: คาลาลินก็ไม่ตีธง
2: เมื่อกี้ตี
3: อ๋อเหรอบอลมาเข้าทางลาลินจะพลิกลูกนี้สวิตดักเลยครับชาก้าออกบอลมาลูกนี้พยายามจะเอาตัวรอดจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองทำได้ด้วยแล้วกระดกขึ้นหน้ามาแมนซามีหลุดลูกนี้เบือดดวนมาโยฮันแมนซามีล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินบอกว่าตั้งแต่จะหน้าปัดประตูก็พอจ้ะ
2: ไม่ให้จุดโทษ มันซัมบีครับไถเข้าไปเถื่อนๆครับแล้วทิ้งตัวล้มก็ไม่ฟาวครับคือถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเหลี่ยมมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีผักจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาครับโดยทางด้านราเย
0: ก็ว่าใครมายืนล้งเล้งอยู่ข้างสนามนะครับเจสซี่มาร์ทนะ
2: ครับที่บอกว่านะเบ่งแบ่งเวลาบรรยายมีเสียงหน้าสิกตลอดครับอ้าวพอภาค13วันติดอ่ะ
0: เออ
2: คนไรภาค13วันติด
0: แต่ผมชอบนะพี่เจ๋งนะภาค
2: ไม่แบ่งใครเลย
0: คุณก็มาแบ่งกันไปดิ
2: ไม่เป็นไรผมคิวทองอยู่แล้วเดี๋ยวผมไป BG ต่อ
0: ไปทางขิงซะแล้วเก่งขิงซะแล้วส่วนแคนาดาจะขึ้นทางซ้ายมาจังหวะนี้ขึ้นได้ด้วยครับแล้วฝากออกไปจะให้ลาลินตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายบอลของทางด้านลาเยียอย่าไปแย่งกลับมาให้ได้ครับลาเยียขอคืนกลับมาตรงกลางบอลตรงกลางลูกนี้โดนบี้แล้วล้มลงผู้ตัดสินบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟาวครับชอยนีเยโดนอัดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแคนาดาเจ้าภาพครับ
2: เห็นหน้าลูเบนวากาทำไม่ค่อยสบอารมณ์ขณะวันนี้ผมแบบค่อนข้างเอาใจช่วยสวิตนะเห็นแล้วหุ่นหงิด
0: นี่มีคนส่งมาบอกว่าเด็กๆทั่วโลกชอบนะครับเพราะว่าเขาคือลูกาชักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเออเอาเข้าไป
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากนะฮะ
2: อย่างน้อยทำให้ไม่ง่วงเลยตี 2:18 เนี่ย
0: ขาของแคนาดาบุกแคนแนนโดนดับเครื่องชนลูกนี้ลอยเลยครับใบเหลืองมาหรือเปล่าหูยังแค่เตือนครับผู้สินริคาร์โดโรดิเกสครับไปอัดไทออนบุตแคนแนนล้มลงไปครับ
2: ก็จังหวะที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยลูกบิลเอโบโลอ่ะคือก็ได้ยิงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นหลุดไปก็ยิงไม่เข้าตรงนี้ได้ยิงอีกก็ไม่หนีตัวทางด้านผู้สับประตูของแคนาดาครับแล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกของแคนาดาครับ
0: ครับจะได้ลุ้นโยนเข้าไปโอ้โหดูแฟนบอลคือแยกไม่ออกเลยอันไหนแฟนบอลสวิตอันไหนแฟนบอลแคนาดา
2: เออจริงๆมันควรจะม
0: ีเพราะมันแดงเหมือนกัน
2: ควรจะมีเติร์ดคิดนะชุด3จะได้แยกไปเลย
0: แต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยผมว่าข้างๆในแคนาดาทั้งนั้นเลยครับแดงเป็นแผงเลยครับฟรีคิกลูกนี้โยนเข้าไปผ่านแล้วแปะเข้าชาร์จไม่เต็มครับทางด้านของใครลาลินบอลลึกไปถึงเกรกอร์โกเบลครับยังไม่ได้อะไรครับสำหรับทีมชาติแคนาดา
2: จังหวะคือพยายามตวัดตัวยิงครับลาลินแต่ว่าก็ไม่หนีมือโคเบิล
0: นี่มีส่งมาบอกว่าเชียร์กาตาไปนะครับผู้บอสเชียร์กาตานี่ออกแนวแบบสูสีเลยอ่ะ
2: ใครเชียร์กาตาได้นี่ใจคุณทำบินหินชาติมาก
0: เฮ้ยคนก็เชียร์กันเยอะนะ
2: จริงเหรอผมยังไงก็บอสเนี่ย
0: เออคุณนี่มันคุณชาคริสดีกว่า
2: ใช่
0: คุณชาคริสครับคุณชาคริสครับ
2: ใช่สุด
0: ครับคุณชาคริสครับคุณชาคริสครับ
2: ไอวันเน้นไงไอวันนอร์เวย์กับเซเนกัลอ่ะผมไปคิดเยอะหรือหลายคนคิดเยอะ
0: ก็ไม่ถามหมอหมอก็บอกอยู่
2: โอ้นอร์เวย์เป็นงานบทจดจริงๆควรชนะขาดด้วยเซเนกัลนี่เล่นมั่ว
0: เล่นมั่วเขาก็ได้ประตู
2: ก็แพ้อยู่ดีเกมรับไอ้โหคูลิบาลี่นี่บอกเลยอีลุยฉุยแฉะ
0: โยนยาวลูกนี้อ้าวไปเก็บบอลของลาเยียแล้วโดนเอมโบโลไล่ครับยังได้เคลียร์บอลออกมาอย่าลืมนะครับคำถามที่เราถามวันนี้ให้ส่งคำตอบมาชิงรางวัลกันเนี่ยเท่าที่ดูยังมีคนตอบไม่ถูกเยอะเลยนะครับกับคำถามที่ว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์นะแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
2: รองแชมป์ปีไหนอะ
0: รองแชมป์ไม่ได้บอกว่าปีไหน
2: แต่เคยเป็นรองแชมป์
0: เคยเป็นแต่บอกว่า1966อะเข้ารอบก่อนรองแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองอีกเลยเพราะฉะนั้นตอบมาให้ดีเขาเคยเป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ไม่รู้ว่าปีไหนเออ
2: ผมถามอาจารย์จีบินายก่อน
0: ใช่
2: เดี๋ยวก่อนผมจะได้ใบให้ว่าไอ้ที่เขาส่งมาทาง SMS เนี่ยมีใครถูกแล้วมั่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี1966เนี่ยผมใบเลยมี8ชาติอังกฤษอาร์เจนเยอรมนีเยอรมันตะวันตกอุรุกวัยโซเวียตฮังการีโปรตุเกสและเกาหลีเหนืออ่ะเพราะนั้นไอ้8ประเทศเนี้ยทีมไหนเคยเป็นรองแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเลยอ
0: ัง
2: กฤษอาร์เจนเยอรมันตะวันตกอุรุกวัย 5สภาพโซเวียต6ฮังการี7โปรตุเกสและเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเคยเป็นไหมรองแชมป์โลกไม่เคยตัดโปรตุเกสเคยไหมไม่เคยอ่ะใบแค่นี
1: ้ไม่เคย
2: จังหวะนี้ล้ำหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันแมนซัมบีพาบอลขึ้นมาแล้วผู้สิทธิ์กระเป๋าว่าเป็นล้ำหน้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่หยุดเล่นนะครับ
1: รางวัลคืออะไร
2: รางวัลนี่ไง
1: หล่อบอลเบอร์สอง
2: มินิมินิ
1: ลูกพลาสติก
2: มินิ
1: หล่อจริงเหรอ
2: เอาจริงนี
1: ่เอากลับบ้านได้ไหมผมอยู่คลื่นนี้มาเกิน5ปีแล้วผมยังไม่มีบอล
2: ผมก็ไม่มี
1: เก้าเนี่ย
2: อ
1: ่ะพักไฮดรีเดชันเบรกครับดื่มน้ำทักครู
2: ่ไปครับผมนะครับ
1: หรือจะเอาคุณจะเอาฮิลไลฟ์ไหมล่ะ คุณนี่เอาฮิลไลฟ์ผมอย่างเดียวเลยนะ
2: คุณทางนั้นไง
1: เหรอ
2: นะครับก็ช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะครับหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร mcord super fan เริ่มต้นเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่20 บาทเท่านั้นเองได้10โหวตนะครับถ้าจะเอาแบบดีลักซ์เลยก็ไปซื้อแบบไดมอนด์เลยนะครับ500 บาทได้300โหวตนะครับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยของรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับรางวัลที่1นะฟาริซอน MPV นะครับ EV Super Van นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลนะครับ Good Gift Voucher จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้หมดยุคของไฟสรียบัตรละเพราะนั้นก็เนี่ยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไป
2: ครับ
1: นี่มีหนึ่งมุกมาหาเวลา2:00กว่าๆประเทศไหนหิวโซครับตอบฮังกรี
2: อ๋อพูดเร็ว
1: ๆฮังการีอันนี้เขาถามว่ายุงน้อยให้แคนาดาแต่ผมชอบสวิตเอาไงดีครับเราต้องเชื่อตัวเองครับอย่างน้อยถ้ามันจะพลาดเราก็พลาดด้วยตัวเอง
2: คุณไปปรามาสยุงน้อยไม่ได้นะเขาคือเซียนสาวแห่งลุ่มน้ำนาท่านานะ
1: คุณไม่ชวนเขามา
2: ชวนอะไรผมได้คุยกับแกถึง5ครั้งหรือเปล่าก่อนผม
1: ไม่แต่เหมือนมีคนเคยชวนแต่แกบอกแกไม่สะดวกแต่ไอ้ตอบคำถามมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าให้ตอบใน SMS นะครับหร
2: ือ
1: ว่าตอบใน Facebook กับ YouTube มันฟาวครับก็ลงทุนหน่อย
2: ถ้าเขานับว่ารางวัลที่5คนที่ตอบคนที่5จะได้รางวัล
1: ไม่ต้อง5แล้วถูกด้วยดิ
2: ถูกไงมีคนตอบถูกแล้ว1นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
1: ครับซึ่งก็คือหิวโซอ่ะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช
2: ่ส่วนยังรอคำตอบที่15อยู่นะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาตอบกันได้นะ
1: เอ้ย
2: กลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับหลังจากไฮเดรชันเบรก
1: สวิตเอาไปเนี่ยวันนี้สวิตดูแบบตึ๊ดชึ้งมากเลยอ่ะ
2: ง่วงเหรอดูง่วง
1: เออดูแบบนาฬิกาไม่ค่อยเดินน่ะมันติดกับขัดส่วนขอผลซิมบับเว่เนี่ยจัดให้ได้นะถ้าแบบเรียกน้องอ่ะ
2: แล้วจังหวะนี้ลาเยียครับทาบอลขึ้นมาที่มุมทองสุดท้ายโดนนิโก้เอเวดี้ครับสกัดบอลทิ้งออกโดนลาเยียออกหลังไปด้วยนะ
1: นี่เขาบอกว่าถ้าคลายลาลินเนี่ยอยู่บนเนี่ยจะเป็นคลายวาลินวาลินชำราบเนี่ย
2: ใช่มีเพลงประจำตัวคลายวาลิน
1: ตายท้อเลย
2: เพรสซิ่งสูง
1: แต่ถ้ามันหลุดไปเยอะๆเนี่ยยิงไม่เข้ามันจะไม่ใช่คลายไงมันจะเป็นอีกคอร์ด
2: มันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจากขั้ว
1: มันจะ
2: เป็นขั้ววอลแวนไง
1: ฟาย
2: เออโอ้ยลูกนี้50-50ปั๊มครับกลางสนามเจ็บทั้งคู่ผู้สินไม่ว่าอะไรเลยครับมีนอนกองไปแล้ว1คนแคนาดาอกนอนกองทั้งคู่เลยครับทั้งแคนาดาทั้งสวิต
1: เจ็บทั้งคู่นี่แม่ตีซ้ำไหมมุกโทนพุงเนี้ย รูเบนวากาสนะครับที่เจ็บอยู่ของทั้งฝั่งอะไรนี่ช่วงนี้เทรนเจ็บหรือไงเนี่ยคู่บอสเนียก็กิ้งไปแล้วหนึ่งเลยครับ
2: บอกเลยเอาจริงๆอ่ะมุมที่น่าออกสุดคู่นี้ก็เสมออ่ะจบเจ้าไม่เล้าหรือจูงมือเข้ารอบบอกเลยเล่นไปเป็นพิธี
1: ใช่เล่นให้จบโปรแกรม
2: นี่บอกฟังว่าพี่มาตั้งแต่มอต้นตอนนี้30แล้วครับจากคุณอัควิทโอ้โหขอบคุณมากจริงว่า
1: แสดงว่ายังรักกันจริงนะฮะเพราะว่าฟังกันตลอดเลย
2: คุณสักการพิมาอิตาลีไม่ได้เกี่ยวข้องดองหนองยุ่งเลยนะไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกใบ้ไปเนี่ย8ชาติเนี่ยไม่มีอิตาลี
1: มีคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกฟังทุกคืนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สวัสดี41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่รับฟัง FM 99อยู่ณเวลานี้ด้วยนะคร
2: ับ แฟนคลับคุณมาในคุณรัฐทยาลักษณ์สวัสดีค่ะคุณคมทั้งสน
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้ใครยังไม่นอนทักทายมาหน่อยอย่าอมอย่าอมวันนี้อยู่ถึงตีห้าเลยนะ
1: ใช่
2: ตีสี่ไม่ได้เหร
1: อครูก็ไปถามพออสิ
2: ไม่ผมชอบแบบให้มันมีเกมไงพอเวลาแบบชั่วโมงหนึ่งมันก็อาจจะแบบต้องปีวิวรอบตีห้าไง
1: ใจคอจะแตะอ้อมครับไทรอนบูทแคนนอนไปโดนมาเรียคันจีโวยเลยครับว่าจะล้มทำเพื่อแตะไม่ไปแล้วก็จะล้มทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ
2: ตั้งแต่ท่อล้อไม่หมุนอ่ะ
1: ใช่
2: แตะแต่ไม่ไปตีห้านี่มีสกอตแลนด์บราซิลแล้วก็โมร็อกโกเฮติว่าไงไหนอาจารย์ว่าไงสีหลังเหรอ
1: บราซิล
2: บราซิล
1: โมร็อกโก
2: โหโมร็อกโกนี่ต้องยิงสามนะ
1: ก็เนี่ยเลยกลัวอย่างเดียวกลัวยิงไม่ถึงนะ
2: ไปสวิตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายโอ้โหติดคุณนิรุตตอบมาสภาพโซเวียตใครอยากตอบคำถามลุ้นร่วมสนุกเนี่ยให้ไปทายใน
1: 4689899
2: ใช่ SMS อ้าวส่วนตรงนี้บอสเนียนี่ไงบอสเนียมาแล้ว1
1: ประตูต่อ0ครับลูกยิงของอาราเบโกวิชนะครับตัวนี้เล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้ว
2: บอกแล้วกาตาห่อเหี่ยวโดนไปครึ่งโหล
1: ก็เนี่ยลูกเดียวจบ
2: ส่วนคู่นี้นี่แคนาดามาอีกแล้วแม่ตะบี้ตะบันบุกมาครับผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับ 0-0
1: บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับได้ประตูขึ้นนำกาตาแล้ว1ประตูต่อ0จากทางด้านของอาราเบโกวิชนะครับเกมที่เราเล่นปีกซ้ายไง
2: อะไร
1: ไอเด็กอย่างเนี้ยอะไรเบโกวิ
2: อะไรอ่ะ
1: อะไรใครเลี้ยงมาอะไร
2: เออ
1: บอลจากแนวตรงกลางแล้วนี่ครับขุบเข้ามาของอะไรเบโกวิชก่อนจะได้โอกาสจบบริเวณหน้าหัวกะโหลกแล้วโอ้โหยิงดีจริงครับเต็มข้อดีเหลือเกินครับเจ้าหนูอะไรเบโกวิช
2: ก็พอประตูแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแลกนะครับอาตาหรือเปลี่ยนไปผ้าอันหลักอันนั้นได้ไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวิตแคนาดาผมมองเลยมีมุม 0-0 ให้เกิน 50% นะ
1: ก็ผมบอกแล้วว่าแคนาดาไม่แพ
2: ้จบจะโอ้ไม่เล้าหรื
1: ออ้าวจังหวะนี้ยังไงครับมีผู้เล่นแคนาดาลงไปนอนแล้วเรื่องเริ่มมาแล้วครับ
2: บอลไม
1: ่หาแต่เรื่องครับ
2: บอลไม่เตะเหรอ
1: เดินมาผักกันใหญ่เลยครับเป็นจังหวะอุ้ยคายลาลินครับแย่ใครไม่แย่แย่มาเฟียสวิตครับ
2: โอ้การ
1: น
2: ิ
1: ชาก้าเป็นจังหวะจะเข้ามาเล่นบอลของการนิชาก้าครับแล้วคายลาลินน่ะก็คือเหมือนดีดบอลให้ไปไกลๆอ่ะชาก้าก็เลยยังค้างไว้อยู่แล้วเข้าไปที่แข้งของไคลาลินเต็มดอกเลยครับเขี่ยบอลไงเหมือนแบบเขี่ยบอลแบบยอกอ่ะยอกอ่ะเขี่ยบอลยอกอ่ะ
2: โดนไปนักเตะวาลินชำราบ
1: ไม่รู้จักมาเฟียสวิตซะแล้ว
2: เนี่ยเรียกมาทั้งคู่
1: ก็ว่าทำไมผลักกันไปผลักกันมาครับ
2: น่าจะโดนเหลืองทั้งคู่เรียบร้อยเหลืองและเหลืองครับโดนไปคนใบ
1: คือจังหวะเขี่ยบอลของลาลินเนี่ยก็ออกลูกเปรี้ยวนะครับส่วนนี่ครับจังหวะจะเปิดของปึ๊บแล้วไปดีดนิดนึงเตะดี
2: ไม่มียั้งไม่มียั้งคือมันเป็นบอลของชาก้าครับแต่ว่าลาลินไปกวนครับก็คือไปเขี่ยบอลให้ชาก้าเสียจังหวะ
1: ใช่
2: โดนไปครับเหลืองทั้งคู่
3: ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม B บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาขึ้นนำกาตาร์ 1-0 นะครับ
2: สวยงาม
3: สถานการณ์แบบเรียลไทม์เนี่ยก็ยังบอสเนียก็ยังเป็นระดับแค่ระดับ3นะครับยังเป็นแค่ระดับ3อยู
2: ่แต่ก็ไม่รู้ไประดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าวันนี้ชนะจะขยับมีเป็น4แต้ม
3: เพราะว่าแต้มเนี่ยของคู่แคนาดากับสวิตเรียลไทม์เลยคือ5คะแนนยกเว้นแต่ว่าแคนาดาจะยิงใส่สวิตได้นะจะมี4แต้มเท่ากับบอสเนียแต่ว่าบอสเนียก็ยังเป็นรองเพราะว่าเฮดทูเฮดเป็นรองนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีนะครับส่วนจังหวะนี้แคนาดาดักบอลขึ้นไปได้ครับแล้วขึ้นมาทะลุช่องให้ลาลินยิงซ้ายไม่เป็น
2: เอียงยิงขวาย
3: ิงขวาเรียบร้อยเลยครับ
2: เบาเป็นปัสสาวะเลยโอ้โหเพราะว่าคือก็รู้ทางอยู่แล้วครับโคเ
3: บิลบอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายถ้าเมื่อกี้กดซ้ายเลยอาจจะได้เต็มข้อแต่ว่าไปแต่งเข้าขวาครับแล้วพอยิงเบาเลยครับ
2: ขยันยิงครับทางแคนาดาแต่ยังไม่ค่อยคมครับแต่โอกาสสวิตค่อนข้างน้อยนะครับ
3: นี่บอสเนี่ยนี่ก็เดินหน้าหาประตูที่2อยู่รอมร่อแล้วนะครับ
2: มาเชื่อผมกาตานี่บอกเลยพัง
3: มันเปิดขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์แมนสบีไหลตามช่องให้โรเบิร์ตวากาสสอดขึ้นมาทางซ้ายครับเปิดขึ้นหน้าไม่มีอะไรครับลูกนี้ลึกไปเข้ามือของแม็กซิมเกรโปครับรับไว้ได
2: ้คือพยายามจะเปิดไปเสาไกลให้เอมโบโลครับทางวากาสแต่ว่าเกรโปครับดักตรงเสาแรกรับเข้าซอง
3: ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมมาแล้วนะครับที่แวนคูเวอร์สวิตเซอร์แลนด์0แคนาดา0ครับส่วนที่ซีแอตเทิลครับเบอร์มิงแฮม1กา
2: เบอร์มิงแฮม
3: บอสเนีย1มันเขียน BIS บอสเนีย1นะครับแล้วก็กาตาร์0นะครับสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นสวิตกับแคนาดาที่อันดับ1และอันดับ2นะครับ
2: นี่เพิ่งเห็นพี่สนมิโคมพูดเสียงโกแบบอเมริกาใต้ครับ
3: เกมมันน่าโกมากเลย
2: มันไม่ยิงเลยมันมีอยู่ลูกเดียวแถมไม่ได้คู่ภาคหลักด้วยถ้าเราถ้าผมได้ภาคบราซิลผมโกให้เลยอ้าวแล้วตรงนี้บอสเนียโยนมาด้านไกลแล้วปาดกลับไปโอ้ยโอนโกครับโดนแนวรับกาตาร์สุลต่านทำเข้าตัวเอง 2-0
3: จังหวะทางขวาของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้เล่นแต่ว่าการว่าไปสกิดกองหลังของกาตาร์สุลต่านครับเข้าประตูไป 2-0 เลยครับบอสเนียนี่ห่างไปแล้ว
2: ท่านสุลต่านเดี๋ยวดูกัน
3: สุลแทน
2: ท่านสุลต่าน22เนี่ยเป็นท่านเดี๋ยวดูไลน์อัพก่อน
3: ซูแทน
2: โอ้โห
3: บอสเนียเอาจริงก็ยังต้องยิงประตูเรียกประตูได้เสียคืนกลับมานะเพราะเกมที่แล้วโดนมันอยู่4-1นะเอานี่กลับมา2ลูกแล้วขออีกลูกเด
2: ีย
3: ว
2: สบายก็บอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์สน
3: เขายิงเยอะด้วยบอลวางยาวจังหวะนี้ไม่ได้อะไรครับเบอร์18
2: สุลต่านอัลบราเก้เรียบร้อยอาบูนาด้าไม่ทันครับบอลเปลี่ยนทางเข้าเสาแรก 2-0
3: เล่นไม่มีแรงแล้วกาตาร์วันนี
2: ้บอกแล้วใจมันหมดแบนไป2ตัวแรกกันนะที่แล้วโดน2แดง
3: จบรอบแรกวันไหนพักกี่วันจบอีก3วันวันนี้คือต้องเตะกันทั้งหมด4คืนนะครับมี12กลุ่มคืนละ3กลุ่มวันนี้เป็น ABC พรุ่งนี้เป็น EDF นะครับแล้วก็ GHI อีกวันนึงแล้วก็ JKL
2: นี่บอกสวัสดีค่ะนะสนเฉพาะกิจและนักคมเฉพาะคิวและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนักคมนักสนคิดว่ารอบ8ทีมจะมีใครบ้างคะจากคุณธนทุนแฟนนอลฝรั่งเศสสเปน
3: โมร็อกโกอเมริกาเพราะว่าปีนี้ญี่ปุ่นทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เยอรมันนะอังกฤษก็ไม่มีนะ
2: อาร์เจนยัง
3: อ
2: าร์เจนยังอาร์เจนมาแน
3: ่นะครับ
2: ประมาณนี
3: ้มีบอกคุณคมถ้าบอลเสมอต้องยิงจุดโทษตั้งแต่วันนี้เลยไหมยัง
2: วันนี้คือนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
3: วันนี้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นเกมหน้านะที่ถ้าเสมอแล้วจะ
0: ในรอบต่อไปนะครับถ้าเสมอนี่จะต่อเวลาก่อนแล้วก็จะจุดโทษนะครับ
2: บอกคุณแล้วกาตาบอลไร้ใจเหมือนไปรอรถไฟที่ท่าเรือ
0: ก็ผมบอกว่าบอลเนี่ยจะชนะผมก็ไม่ได้บอกว่ากาตา

0: จะสู้ได้ที่ไหนแต่แค่บอกว่าอาจจะไม่ขาดไหมคิดว่ามันยิงไม่เก่งอะไรเงี้ยมาดูอ่ะฟรีคิกสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะนี่30หลาครับเดี๋ยงมาทางซ้ายปากประตูครับลุ้นยิงได้ครับดิคาโดโรดิเกสเกนิชาก้าครับอยู่ที่บอลเคโปครับตั้งกำแพงตั้งกำแพงมา5คนครับแคนาดาเสื้อแคนาดาคุณว่าสวยไหม
1: ก็ดี
0: แบบอาจจะสั่งได้เพราะว่าน้องอยู่แคนาดาแต่ว่าเมืองไทยไม่น่ามี
1: อย่างนี้ก็ใกล้ผมดิ
0: ทำไมอ่ะ
1: บ้านอยู่บางแค
0: ครับแคนาดา
1: ก็บ้านผมน่าจะถึงก่อนใช่ไหมเพราะบางแค
0: ใช่
1: ถึงไปก็เป็นแคนาด
0: า
1: น้องคุณอยู
0: ่
1: สบายเลย
0: ชาก้าครับปั่นไปซ้ายโอ้โหแต่ไปไหนไม่รู้
1: แจกบอลครับ
0: ตั้งแต่ซัดข้อเท้าซัดลายไอ้ลาลินไปนี่โอ้โหตรงนี้ได้ได้ชูนไม่ติด
1: มันมีส่งคำตอบมาบอกว่าอังกฤษนะครับอ่ะเอาที่สนุกกันเลย
0: ฟังอยู
1: ่ยังตอบไม่หมดนะนี่บอกฟังอยู่ยโสธรด้วยนะส่วนเกมคู่สวิตกับแคนาดาผ่านมากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0บอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแมนซาบีพลิกที่วงกลมกลางสนามแล้วพาบอลขึ้นมายังได้ลากลูกนี้สุดท้ายโดนทางด้านของเดลาฟูเกสสกัดทิ้งออกไปครับมีบอกทักทายทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ระยองฝนตกหนักเลยนะครับโอ้ยต้องระยองฮะกรุงเทพก็ตกหนักมากครับ
0: สถานการณ์กลุ่มบีเรียลไทม์ตอนนี้แคนาดา5แต้มสวิต5แต้มแล้วก็บอสเนีย4แต้มนะครับส่วนกาตาร์1แต้มมีบอกว่าสวิตต้องชนะไหมถึงผ่านเข้ารอบไม่นะครับเสมอก็เข้ารอบ
1: เข้ารอบครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์แพ้ยังมีลุ้นเข้ารอบเลยถ้าแพ้จะมี4แต้ม
1: ประตูได้เขาดีเพราะว่านัดที่แล้วยิงมา 4-1
0: นี่บอกพี่คมช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไหมครับอยู่บางแค
1: อ๋อใช่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ช่วงแรกก็อยู่บางแคไงช่วยแม่ขายข้าวมันไก
0: ่
1: แต่ไปอยู่บางใหญ่อ่ะก็ไปขายข้าวหน้าเป็ด
0: ทำไมอ่ะ
1: อยู่พัทยา อันนี้อะไรวะโอ้โหไม่ทันเลยตายเลย
0: ทำไมไม่ได้ทำไมทำไม
1: บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก
0: ่ส่วนไปอยู่บางใหญ่
1: แต่ละสักอย่างอะ
0: บางใหญ่ทำไมไม่ขายไข่เจียวอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: หร
1: อนะครับตายเลยโอ้แห้งเลย
0: เกิดไม่ทัน
1: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาโยนเข้าไปโดนสกัดครับมีเก็บได้หน้ากรอบเขตโทษโจนาธานเดวิดจะตั้งป้อมยิงบอลล้นมาตัวไกลเดลฟเกสยิงไม่ได้อะไรครับบอลล้นข้ามไปไหนไม่รู้เลยครับ
0: ตอนสตันก็ได้ยิงบอลเก็บตกนะครับกดข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับเป็นบอลตั้งบิลอัพขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่าน40นาทีครับ 0-0 จืดสนิทเล่นพอเป็นวิธีอ
1: ่
0: ะ
1: เล่นให้จบโปรแกรมอ่ะแต่คู่นี้ 2-0 แล้วนะบอสเนียกับกาตาร์นะคร
0: ับ ก็อันนั้นมันยังไม่เข้าหงไงบอสเนียมันก็คนตื่นงานหน่อย
1: นี่ถ้าบอกว่ากาตาร์นี่ก็คืออ๋อจะบอกว่าคราวที่แล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าภาพแพ้รวด3นัดใช่ไหม
0: ไม่มีแต้มไง
1: รอบนี้มีแต้มหนึ่ง
0: มี1แต้มกับป้นแบบสวิตไง
1: โอ้จังหวะนี้ทะลุสวยครับอลิสตันจอร์แดนให้มาจอร์แดนเดวิดขวางออกไปตั้งป้อมยิงโอ้โหยิงอะไรของเขาครับเนี่ยจังหวะปัดซ้ายของทางด้านอาเมดครับบอลไปติดเกโกโกเบลออกหลังก่อนครับอูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับสำหรับอาเมด
0: คือตอนนี้โอกาสของแคนาดาเยอะกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยคือโจนาธานเดวิดให้มาด้านไกลแล้วอาเมดเอียงยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านโคเบิล
1: ทำไมทำมาเนี่ยโอกาสสวิต
0: สวิตไม่เอาอ่ะบอกเลยเกมนี้ดูรู้เลย
1: น้อยกว่าแคนาดาครับ
0: แล้วพอถ้ามันโดนเนี่ยมันก็ค่อยไปบุกแบบจะมาตีเสมออะไรเงี้ยดูทรงละนี่บอกไล่กับบางฝนตกครับแต่มุมนะครับของแคนาดา
1: เปิดยาวขึ้นมานี่มีบอกว่าบางแคนี่ว่าบ้านพักคนชรานะครับบางแคมีแต่บ้านพักคนชราเลยหรือไงทั้งแถบมันเป็นบ้านพักคนชราทั้งย่านเลยหรือไง แม่
0: บ้านมันแบบว่าเข้าใจไหมเป็นแลนด์มาร์กไงแบบ

0: ออบ้านคนชราบางแค
1: เดอะมอบางแคก็มี
0: แต่บางแคนี่เขาไม่ค่อยเท่าเทียมนะ
1: ทำไม
0: เขาแค่บางคน
1: ถูกต้องครับสายมาจังหวะนี้เก็บบอลลงของบุคแคนเน่นจะไป
0: นี่เอาส่วนคู่นั้นดีกว่าดูแล้วหน้ามันกาต้าลุยมาขวาลุยมาขวาอาฟิปฝากมาแล้วฝั่งขวาปาดมาหน้ากรอบแล้วตวัดปาดกันมาชาร์จเรียบร้อยกาต้าเถียงครับไล่มา 1-2
1: ไล่มา1ประตูต่อ2
0: เอลไฮดอสตัวเก่าเถียงเหรอเถียงเหรอ
1: ประตูที่2ของพวกเขาในฟุตบอลคราวนี้นะถ้าเสมอนี่ก่อนคอกันตกรอบเลยนะคู่นี้
0: แล้วแต่บอสเนียเลยอ้าวส่วนแคนาดามาอีกแล้วโอ้โหมาไม่พัก
1: นี่มีบอกว่ากาต้าช่วยตีไข่แตกตีไข่แตกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ประตูต่อ2ครับกาต้าไล่มาน
0: ี่บอกหนองคายอบอ้าวครับอุ๊ยอย่าว่าหนองคายเลยวันนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยบ่ายๆกรุงเทพเนี่ยขออภัยนะโคตรร้อนเลย
1: ไม่รู้เลยอ่ะ
0: มา
1: อยู่ห้องแอร์เปล่าอยู่ออฟฟิศทั้งวันวันนี้ตั้งแต่สปอร์ตไกด์เลย
0: วันนี้คุณวันนี้อธิคมเรดิโออ่ะ
1: 3รายการแล้วเฮ้ย
0: พี่ชายคุณไหววะเนี่ยเมื่อคืนก็เอาอีกแล้วยังตุกๆกลับอีก
1: เขาถามเหมือนว่าคุณยังไง
0: ผมเหรอผมไม่ไปไงผมไม่ไหวผมแบบไม่ได้ผมอ่อมแล้วโอ้โหคนบ้าอะไรจะ50แล้วกลับตี5
1: อยู่ว่าบางแคอ่ะหมุนไปเยี่ยมผมขอพิกัดครับขอวาร์ปครับ
0: คนจัดสปอร์ตคนจัดสปอร์ตไกด์คุณเนี่ยจะ50แล้ว
1: โอ้ยคุณปกติเนี่ย
0: แล้วมากลับตี5
1: ลูกพี่ผมเนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนนึงที่แบบดื่มด้วยกันเนี่ยจะ70แล้วกลับ11โมงเช้ายังมีเลยส่วนต่อบอลของแคนาดาได้ยิงลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับ
0: ชีวิตเรามันก็ไม่ต้องยิงไปขนาดนั้นก็ได้มั้ง
1: ถ้าบอกว่านี่จะ50แล้วผมเห็นคนจะ70แล้วทุกวันนี้ยังแบบดื่มจนแบบฟ้าสาง11โมงเช้าก็ยังมีอยู่เลยมีบอกผู้พิทักษ์ขาดคำตีไข่แตกเลยนะกาต้านะกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ
0: คนตอบอังกฤษตอบฮังการีเยอะนะใน SMS เนี่ยแต่ถ้าใครไม่อยากตอบอยากพูดคุยกับสนและคมก็4689899นะครับมาสวิตแคนาดาไม่หนุกอ่ะคุยกับแฟนๆรายการดีกว่าม
1: ีบอกเอ้ยไม่เห็นบรรยายฟุตบอลเลยไม่มีอะไรให้บรรยายครับมีบอกเห็นเดอะกอร์ดอนเล่นแฮงกริดนิวคาสเซิลยอมประทองมาขายให้หรือเปล่าครับผม
0: ไม่มีอะไรเลยบาร์ซ่าน่าจะเครียดแล้วตอนนี
1: ้มีบอกว่าขวาของแคนาดาขึ้นมาติดบล็อกอีกครับ
0: นี่บอกคุณเจษดานี่51แล้วถึงเหรอ
1: ผมไม่รู
0: ้เพราะ4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดา
1: คุณเจษดาเขาจะห่างกับผมเกือบเป็น10ปีเลยเหรอ
0: ไม่ถึง51ผมว่าแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะ50แต่ไม่ถึง
1: ใช่
0: เขาห่างกับผมประมาณ10ปีอ่ะประมาณรอบหนึ่งอ่ะ
1: เปิดขึ้นมาของสวิตครับเอาบอลลงได้ของบริวเอมโบโลแล้วถ่ายออกไปทางซ้ายลูกนี้แคนาดาเนี่ยช่วยกันดักให้บอลมันกลิ้นดอกข้างไปก่อนนะครับเขาเจ็บ4นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์สวิต0แคนาดา0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาเร่งท้ายครึ่งแรกนะครับสำหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ล้มตัวดักไว้ได้เอาละครับกลายเป็นลูกเตะมุมเฉยเลยครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: หลุนจากลูกนิ่งนะครับช่วงทดเวลาครับสวิส
1: ถ้าได้ประตูขึ้นนำก่อนนี่สถานการณ์จะกลับไปเป็นสวิสเป็นจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะสายของเนี่ยกลุ่ม B นี่รู้สึกว่าที่เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนโยงเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนแคดาสกัดทิ้งไว้ได้ เปิดไปล้นไปหมดสุดท้ายลึกเข้ามือแม็กซิมเรโป
0: ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนิ่งของสวิตเซอร์แลนด
1: ์โยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะพักบอลของทางฝั่งอาเมดครับเสียบอลให้สวิตกลับไปอยู่ดีนี่บอกคองโกน้อยไม่มาคองโกใหญ่รอลุ้นที่2ที่3
0: ยาคองโกน้อย
1: โหเมื่อเช้า
0: ไม่ดีอาคองโกอ่ะคองโกธรรมดาเอือบเกือบจะอุดอยู่ไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของโคลอมเบียดีกว่าแต่มันก็ไม่ถึงไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องยิงเยอะกว่านี้
1: ใช่ใช่ก็ผมบอกแล้วว่าคองโกไม่น่าแพ
0: ้
1: โหแต่ว่าลุยดีแอดนี่คือแบบส่งบอลเข้าประตูไปไม่รู้กี่รอบนะ
0: ขยันยิง
1: ล้ำหน้ามาก
0: มันรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรขยันยิงซะด้วยแต่ล้ำไงส่วนใหญ
1: ่บอลขวาขึ้นมาของสวิตครับเล่นกันสั้นๆลูกก็ชักจ่ายต่อขึ้นมาไม่ถึงแมซัมบีครับ
0: คิวมากครับทางอูรัตยาคินคือก็ไม่ได้เน้นนะครับลูกทีมเกมเป็นรองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรดูแบบเฉยๆ
1: สถานการณ์ค่อนข้างชิวมากกว่าขึ้นหน้ามาลูกนี้พยายามจะแปะเล่นของแคนาดาก็ไม่ได้ครับโดนสวิตแย่งกลับมาเก็บบอลของบริเวนโบโลจะสวนกลับจังหวะนี้ฝากเข้ากลางมาให้ไปทางซ้ายแมนซามีเติมเตาะขึ้นกลับมาก่อนชาก้าข้างหน้ามีออกขวามาเอโบโลฝากลูกนี้ตอกซนกลับมามีตัวซ้อนแล้วพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งมาเอาบอลลูกนี้แล้วโดนเลาะจากทางด้านหลังครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
0: อย่างชิงบอลเข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยแล้วตอกส้นครับฟอยเลอร์ให้กับทางเดียโมโลแต่ว่าเป็นทางจอนทานเดวิดแต่ถึงก่อนครับเดียโมโลก็เลยไปขวดใส่ข้อเท้าจอนทานเดวิดฟาวครับ
1: นี่มีเหล่าพี่ๆชาวสวนยางนี่มาฟังเยอะมากพวกกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
0: เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์
1: อยู่ที่กทม.
0: อ่ะพอก่อนครับพักครึ่ง
1: จบ
0: สวิสกับแคนาดาครับ 0-0 จืดสนิทยิ่งกว่าน้ำแกง
1: ผู้สินบอกจบดีกว่าครับ
0: พอแค่นี
1: ้45ทีแรกยัง0ประตูต่อ0ครับทำอะไรกันไม่ได้ในขณะที่คู่บอสเนียนะครับจบครึ่งแรกแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบอสเนียที่นำกาตาร์2ประตูต่อ1นะครับ
0: เดี๋ยวผมดูสแตทคู่สวิสกับแคนาดาเนี่ยอยากรู้เนี่ยว่าค่า XG มันอะไรยังไงเพราะว่าเกมนี่อิลุยฉุยแฉะมากแต่เน็ตช้าอ่ะมาละ
1: ใช
0: ่สวิสนี่ค่า XG 0.71 นะครับแคนาดา 0.29 ฮะแคนาดาตะบี้ตะบันยิงทำไมค่ามันน้อยงั้นนะสวิสยิงไป4นะครับตรงกรอบ2แคนาดายิง5ตรงกรอบ3แล้วก็สวิสครองบอล 70% แคนาดา30นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคส่วนผลคู่อื่นนะครับนอกจากฟุตบอลโลกที่เตะกันอยู่2คู่แล้วแจ้งผลไปแล้วเนี่ยมีฟุตบอลบุกเกาะแฟโรนะลูสนาวิกนำทางคาสวิก 2-0 ฟุตบอลอุ่นเครื่องเกนโตลันนะครับเสมอกับเดอะนิวเซนต์ 1-1 นะครับแค่นี้เลยส่วน SMS นะฮะนอกจากทายผลเข้ามาเนี่ยมีบอกว่าสเปนมีนักเตะบาร์ซ่ากี่คนครับสเปนชุดนี้โจนกาเซียเปาคูบาซี่เอาไล่มาข้างหลังก่อนดิเปาคูบาซี่เอริกกาเซียอ่ะ3ละ
1: เคราดมาตินมะ
0: เคราดมาติน4ตรงกลางกาบี้5เปดี้6มาร์คเบอร์นาว7ฟาลันข้างบน8โอโม9ยามาล10
1: ใช่
0: จริงๆเรียกทีมชาติบาร์ซ่าก็ได้
1: ใช่ใช
0: เยอะครับเยอะ
1: นี่ส่งมาบอกป้า7เกิด 2-1 นะครับนะส่วนบวกลบเอาเองว่าอยู่เท่าไหร
0: ่ 2-1
1: ก็แสดงว่า
0: 5-6 ตอนนี้6
1: มากกว่าผมประมาณ6ปี
0: 6-7
1: 48
0: ใช่ไหมเห็นมาผมแม่นผมบอกว่าเขาแค่เกือบแต่เขายังไม่ถึง50แต่ก็กากันเกินตัว
1: เฮ้ยธรรมดา
0: เดินไม่หยุด
1: ผมเนี่ยเท่าเขาเลยผมก็ยังคงประมาณอย่างนั้นแหละ
0: ผมมาคาดหวังว่าถ้าผมถึงเขาเนี่ยผมจะไม่ดุดันเหมือนเขา
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กันต่อทาง FM 99 Active Radio ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์3

0: 倾咧？
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลสมันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลสมันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลสมันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: IQ ทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระ

0: งเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น

0: ับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: กลับเข้าสู่99 Live บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็น้องสดวิรุณนะครับ
1: ก็เกมครึ่งหลังนะครับที่แวนคูเวอร์นะระหว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเริ่มนะครับ
0: คิดว่าจะมีประตูไหมเนี่ย
1: 0-0คือถ้ามีอ่ะก็อาจจะมีเยอะเลยเพราะว่าฝั่งที่แพ้ถ้าตามหลังไปก่อนคงไม่อยากจะแพ้นะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกคู่นึงก็เดี๋ยวกำลังจะคิกออฟครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างทางด้านกาตาร์กับบอสเนียนะครับเป็นบอสเนียนำอยู่2-1
0: จะไปมาคู่กาตาร์กับบอสเนียนี่มี3ประตูไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนคู่หลักของเราเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดายัง0-0อยู่ส่วนคำถามยังส่งมาตอบกันได้นะยังไม่ถึงคนตอบไม่หมดเลย
1: ก็ใครอยากได้ผลบอล นะครับทั้งจบไปแล้วหรือที่เตะอยู่ก็เสียออกไป9899ครับส่งมาสอบถามได้
0: อ
1: ัน
0: นี้มีคนก็ขอผลจอร์เจียมา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: บอลจอร์เจีย
1: ว่างอยู่แล้ว
0: นะครับจากคุณสมุทรปากกา
1: แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับบอลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาตั้งใหม่ด้านหลังเหมือนน่าจะโดนเลเชอร์เยอะครับทางสวิตครึ่งแรกครับ
0: ไม่เอาอะไรกันเลย
1: น่าจะโดนมูรัตยาคินสวดอยู
0: ่ขวาขึ้นมาลูกนี้แมนซบีพาหนีมาได้แล้วเปิดเข้ากลางผ่านมาหมดจับของวาการ์ดซัดเรียบร้อยเลยครับ1-0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวาการ์ดครับโอ้โหโล่งขนาดนี
1: ้นี่เป็นไงแฟนแคนาดาย
0: ังกลับมานั่งไม่หมดเลยนั่นน่ะ
1: เซ็งดิเล่นครึ่งหลังมา54วินาทีเป็นไงอะเลอะเลอะเลโอ้อะไรอะไรนะงูดินอะไรเจ้าถิ่นอะไรนะ
0: มังกรพัดถิ่นหร
1: ือ
0: จะสู้งูดินเจ้าที่
1: งูดินเจ้าที่โดนไปแล้ว
0: เกมยังไม่จบสนสีดีต้องดูตอนแห้ง
1: ได้แต่ทีมอาจารย์สนนำไปแล้วนี่โอ้โหลูเบนวาการที่ท่านล้อมันล่อคุณเลยครับลูกนี้แต่เน่งๆมากครับหักข้อยิงเข้าเสาไกล1-0ครับนาที46โอ้เป็นจังหวะที่นี่ครับบอลจากฝั่งขวาครับสวิสให้มาไม่ล้ำนะครับมันซัมบีอีกแล้วครับท่านนี่ครับปาดมาในกรอบแล้วบีอูเบโลข้ามแล้ววากาส 1-0 ครับเรียบร้อยครับสวิสออกนำโอ้โหถ้าแบบนี้นี่เข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ถ้าเกิดกลับมาแพ้ 2-1
1: นะตอนนี้ไงเดี๋ยวถามถ้าชนะถ้าชนะก็จะมีเป็น7แต้ม
0: เราคนนี้ก็ชอบฟันธงนะ
1: เราเนี่ยเอ๋ยครับมูรัตยาคินครับได้เฮก่อนชูกำปั้นครับ2มือเลยก็น่าจะต้องเร่งฟอร์มขึ้นน่ะเพราะครึ่งแรกต้องยอมแล้วว่าสวิสเป็นรองนะครับ
0: แคนาดาเองจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะครับในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมทำมากลายเป็นว่าไม่ได้ประตูเลยแล้วพอเสียประตูแบบนี้นี่เสียหายนะครับก็สถิติใน45ทีแรกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ครองบอล 69% นะครับแล้วก็แคนาดาครองบอล 31%
1: เป็นไงตี 3:07 นาทีนาฬิกามันปลุกดังกริ๊งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ส่วนทางฝั่งของกาตาร์ครึ่งหลังเอาจัสเซมกาเบอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็เอาอดัมฮัสเซนลงมาเอาใครลงมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมกาตาร
1: ์เธอก็เปลืองจอร์เจียวันจอร์เจียจอร์เจียนี่วันนี้มี5ลีกสูงสุดเนี่ยวันนี้อ่ะโอเคมี2คู่กลากล้านะครับเสมอกับแซมกูลูไล0

0: ุนแล้วก็เดโมเทรเบลิตี้ชนะทางเดโมบาทูมี่ 2-1
1: โอเคครับ
0: ส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของแคนาดาโดยบูแคนนันยังโดนสวิตดักได้เราไปแย่งกลับมาลูกนี้ผู้สินบอกว่าแคนาดาทำออกไปก่อนแล้วครับจะแพ้ให้แฟนบอลดูต่อหน้าเลยเหรอจังหวะนี้ลอยมาเป็นอลิสเตียร์จอห์นสตันครับไปบอลเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนนี่บอกบิ๊กจูดในรุ่นเดียวกับน้องไบร์ทเลยนะไม่น่าเชื่อ43แล้ว
1: จุนกับผมเนี่ยห่างกันปีเดียว
0: ใครเยอะกว่า
1: พี่จุนแก่กว่าผมก็อู๋รุ่นเดียวกัน
0: นี่บอกสเปนมีเชื้อสายคาตาลันกี่คนโอ้โหแฟนมันแท้อีกแล้วเล่นกูแล้วคาตาลันแท้ๆก็มีพวกนี่ไงเปดี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเกิดที่ลาสปาลมาสผมเคยอ่านประวัติกาบี้นั่นน่ะใช่เอริกาเซียใช่ยาเมาไม่ใช่แน่นอนมาเกิดที่ยารา
1: ใช่
0: บา
1: อย่ามาเป็นคนยะรานะ
0: อย่ามาเอามีเชื้อสายโมร็อกโก
1: น้องเบาน้องเบาอยู่ยะรานะ
0: นอกนั้นก็ไอตัวที่มาจากบาซ่าแหละ
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บริวเอโมโลพยายามจะเก็บบอลโดนสกัดมาก่อนครับวากาสตามมาเก็บทางซ้ายแล้วคืนกลับมาริคาร์โดโรดริเกสฝากเข้ากลางแล้วถ่ายไปทางซ้ายอีกทีนึงสวิตจี้ใส่แล้วคืนกลับมาลูกนี้ดีตามช่องแล้วโดนอัดล้มลงไปโอ้โหอัปตีผู้สินยังนิ่งอยู่ครับ
0: มันซัมบีนี่ดิ้นไปแล้วบอกอาจารย
1: ์โอ้แมนซัมบีนี่กิ้งในกรอบเขตโทษอย่างน้อยมี3ครั้งแล้ววันนี้
0: เดี๋ยวต้องเช็คอาจารย์เช็
1: คอาจจะล้มง่ายไปหน่อยครับซอฟพีนันตี
0: ้แต่ปล่อยผ่านไปแล้วน่าจะไม่มีแล้ว
1: บอลจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: นันทพงศ์บอกว่าเพลงดิกกี้มาตินเราอารมณ์มากครับตอนที3นี่บอกว่ามาสักทีครับสกอร์แรกครับสวิส
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้2คู่ในกลุ่ม B มีประตูแล้วทั้ง2คู่นะครับเป็นบอสเนียนำกาตาร์ 2-1 แล้วก็สวิตนำแคนาดา 1-0 นะครับ
0: นี่ครับดีนะเชื่อเซนสนนี่เป็นไงแต่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อตัวคุณเอง
1: ใช่
0: เซิงจังสวิตนำแล้วแต่คุณฟาส
1: ยังมีเวลาครับแล้วแคนาดาเองก็
0: สียังไม่แห้งใช่ไหม
1: ไม่อยากแพ้ในบ้าน
0: สียังไม่แห้ง
1: เปิดมาลูกนี้ถ้าโดนอีกลูกก็เป็นสีทนได้ไง
0: ครับ
1: ก็เก็บลูกนี้โดนสวิตเคลียร์มาก่อนครับอลิสเตียร์จอห์นสตันโดนอัดจากทางด้านหลังลูกนี้เป็นฟรีคิกของทางด้านทีมชาติแคนาดาครับ
0: นี่บอกว่าบอสเนีย2กาตา1นี่บอกว่าเสียงอ้าวมีเสียงเปล่าฟังเปิดให้ยังใน Facebook บอกไม่มีเสียงมีแล้วนะ
1: โอเค
0: คุณวินิพงศ์บอกพี่ๆเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยครับไหนๆก็เป็นแฟนบันแท้บอลโลกแล้ว
1: ใครนะ
0: บอกเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลย
1: โอ้ยากโอ้ยากเล่นอย่างนี้คืออาจจะมีเกมรับที่ดีอะแต่ว่าโอ้โหเกมรุกนี่จืด
0: ทีมกาตาร์ได้ลูกเดียวเนี่ยจังหวะคือต้องเริ่มต้นจากมันซัมบีครับแล้วปาดกลับมาโอ้โหแล้วเอ็มโบโลเล่นไม่ได้ครับแล้วบอลถึงวากาสเรียบร้อยครับจังหวะประตู
1: ว่าไปไหนครับจังหวะเนี้ยคนที่คุมวากาสอะไปไหนครับจอห์นสตันอะไปไหนครับไอ้สไตล์จอห์นสตันทุ่มของสวิตครับทางซ้ายลาเยียมาโดนหม่งสกัดซะก่อนหนุนกันลูกนี้ลาลินพยายามจะเก็บครับบอลเข้ามาตรงกลางเดวิดให้อลิสตาจอห์นสันเบิ้ลลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับบอลไปเข้าทางเกรกอร์โกเบลสาดยาวขึ้นหน้ามาครับสวิตเซอร์แลนด์ปั๊มแล้วไม่ดีสวิตเก็บได้แล้วคืนกลับมาครับริคาร์โดโรดริเกสขอเข้ากลางชาก้าบอลกลับมาที่โรดิเกสอีกรอบหนึ่งทางซ้ายแล้วเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่ทางขวาเป็นทางด้านของลูคัสชักชักยกเสาใกล้ไม่ให้จบครับอลิสเตียร์จอห์นสตันสะบัดออกข้างเลยก่อนครับ
0: ยูทูบมาแต่เสียงครับอ๋อมาแล้วนี่ก็ภาพผมก็เปิดยูทูบอยู่ก็น่าจะเห็นนะครับบอกเมื่อคืนคาร์โดน่าตะเวนฟังดนตรี ั่วกรุงเทพเลยครับและแซกโซโฟนด้วยแล้วก็ล็อกพลับ
1: โคตรติดอ่ะ
0: วิถีแบบ
1: เห็นอยู่เห็นอยู่
0: อินดี
1: ้เห็นเมื่อวานแบบเป็นวงแจ๊สที่แซกโซโฟนอ่ะ
0: เขาเคยไปนะแซกโซโฟนอ่ะ
1: คุณเคยไปด้วย
0: อนุสาวรีย
1: ์ไปทั่วเหมือนกันนะ
0: เพื่อนเพื่อนชวนไปนะผมตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ทาง
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: คือเราไปยืนแล้วเราเคยถามตัวเองไหมฉันมาทำ
0: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงกูออกเลยว่ามันไม่ใช่ทาง
1: เหมือนผมเคยไปยืนออนิกอยู่คืนนึงอะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช
0: ่เอ้ยอันนั้นใช้ทางแต่ปีกไม้น่าได้อยู
1: ่เฮ้ยอันนั้นร้านเพื่อนผมไปกินข้าวเฉย
0: ไปถึงนั่นข้าวเคิร์ฟไม่กินแล
1: ้
0: ว
1: ครึ่งหลังผ่านมาประมาณ8นาทีครับมีประตูขยับแล้วก็คือสวิตขึ้นนำ 1-0 บอลของเดลฟูเกสให้มาทางขวาบุคแคนนเบิร์นบอลของทางฝั่งอลิสเตอร์จอห์นสตันจะให้บุคแคนนเล่นต่อก็แรงเกินไปครับเหมือนทางขวาเนี่ยมันต่อกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับไทยอันบุคแคนนกับอลิสเตอร์จอห์นสตันเนี่ย
0: ต่อไม่ติดนี่เอาอะไรต่อเนี่ย
1: ต้องไม่รู้เหมือนกัน
0: โอ้แล้วหัวไม่แล่นด้วยตีสาม
1: ว่าคิดไม่ออกง่วง
0: ไปดูหนังดีกว่าปะคุณดูยังนี่ผมจะไปดู Toy Story 5
1: โอ้
0: น่าดูไหม
1: ผมรอดูนี่อยู่คำสารภาพของหมอผี
0: หนังผีอ่ะ
1: เออหนังที่มาจากเรื่องเล่าใน The Ghost ไง
0: เข้าโรงหรือว่า
1: เข้าโรงดิ
0: เข้าโรงไงไม่ใช่ Netflix ไง
1: เออสิงหานี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคำสารภาพของหมอผีใช่ที่คุณอาเล็กธีรเดชคุณชาคริสเล่นน่ะ
0: ผมเห็นมันมีนี่อะไรอ่ะของแขกอะไรสักอย่าง
1: ของแขก2
0: เอออ
1: ืม
0: นี่ไอ้กาต้านี่ไง
1: นี่ยังของแขก1อยู่เพราะว่าตามอยู่1-2
0: เออยอ FC 99ครับไลฟ์ทุกคู่เลย
1: ขอบคุณนะครับ
0: แต่วันเนี้ยวันนี้ฟุตบอลมันไม่มัน
1: วันนี้ช่วงแรกมันแล้วความสำคัญมันหายไปด้วยนะครับคือถ้าจบด้วยสกอร์เนี้ยสวิตจะเป็นจ่าฝูงครับเอ้ยหรือแคนาดาเขาหลบ
0: นะ
1: เออเดี๋ยวผมไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าที่2ของกลุ่ม A ไอ้ของกลุ่ม B จะไปเจอใครที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
0: บอกช่วยเชียร์แคนาดาให้ตีเสมอหน่อยครับโอ้โหแล้วเปิดมาครับเกือบได้มงนะครับทางคลายลาลินชำราบแต่ว่าบอลมันแรงครับออกหลัง
1: ดูไม่ได้ด้วย
0: กดใน iPad ดี iPad อะอ้าวแล้วตรงนี้สวิสทิ้งยาวมาข้างหน้าบอลเอ้ามงไม่โดนหลุดมาเอ็มโบโลเอ็มโบโลแตะหนีแล้วโอ้โหตวัดมาด้านกว้างแล้วยิงมันซัมบี 2-0
1: โอ้โหหายเลยครับ
0: นี่ๆเอ้ยคอมันเป็นไรตกหมอน
1: เหรอโลกละเต่าเนี่ย
0: โอ้เต้นคอเอียงเลย
1: โอ้ความผิดพลาดของแคนาดาครับไปเล่นบุกเยอะเกินโดนสวิตเซอร์แลนด์สวนกลับมาลูกนี้บิลเอเมโลตอนแรกนึกว่าจะงานเบียวซะแล้วครับสุดท้ายยังแก้งานได้ถ่ายไปทางขวาให้ยูฮันมันซาบีวิ่งมายิงครับ
0: อ๋อแล้วต้องกดนี่โอ้โหแคนาดาเหมือนช็อตครับโดนลูกแรกแล้วเนี่ยคือไม่ล้ำนะครับทิ้งมาตรงฮาล์ฟสเปซครับระหว่างไลน์แล้วเนี่ยคือไปกักกันครับแล้วเอ็มโบโลเนี่ยเก็บบอลได้แล้วดีดไปให้ด้านขวากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหมาซัมบียิงไม่จับครับวอลเล
1: ่ที่2กลุ่มนี้จะไปเจอที่2กลุ่ม A เว้ยซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นใครอ่ะ
0: ที่2กลุ่ม A ก็ไอ้กลุ่มนี่ไงกลุ่มเม็กซิโกอ่ะ
1: เม็กซิโก
0: เป็นเกาหลีใต้
1: น่าจะเป็นเกาหลีใต้
0: คือยังไงคือแคนาดาอยากเจอเกาหลีใต
1: ้
0: ว่างั้น
1: หรือเปล่า
0: แล้วถ้าที่1กลุ่มเนี้ยที่1กลุ่ม B เจอใคร
1: ที่1กลุ่ม B ใช่ไหมครับ
0: สวิตจะไปเจอใคร
1: จะไปเจอที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I
0: โหอันนี้ยากอันนี้คือไม่ต้องพูดอ่ะยังอีกเยอะยัง
1: นะครับ
0: เป็ดยังมันจะมีพลิกผันอีกเยอะ
1: ซ
0: ึ
1: ่งที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I นะ E ก็คือกลุ่มเยอรมัน
0: โอ้โหของหนัก
1: ถ้าที่3ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์ก็ได้ใช่ไหมถ้า เป็น F ก็อาจจะเป็นสวีเดนครับ
0: คือคุณกำลังจะบอกว่านี่คือแคนาดาการละคร
1: ไม่แคนาดาได้แค่นี้ ไม่ใช่การละครแล้ว
0: ผมบอกแล้ว
1: เอาตัวจริงลงแล้วไม่นี่เอาเอสตากุโยลงแล้วครับ
0: อุสตาคิโอแล้วมินล่า
1: เดียมินล่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเปลี่ยน3คนอะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่เนี้ย
0: แต่ในการนี่ปลุกไป2ทีนะครับกริ้งเมื่อสักครู่นาที57สบายตัวแล้ว
1: ใครเชียร์ทางสวิตนี่ก็น่าจะดีสบายใจแหละ
0: เอาละ3ไม้3ไม้หลุดมาหืมยังตามสกัดได้ทันครับไอ้สแตร์จอห์นสตัน
1: ครับ
0: ผ่าน1ชั่วโมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์2แคนาดา0นี่บอกแคนาดาอ่อนจังครับวันนี
1: ้
0: ไม่มันก็ทรงอยู่แล้วเพราะมันเจอกาตาร์มันก็เลยกากัน
1: อ๋อแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานมาว่า
0: บราซิลอะ
1: ที่มาอามี่เนี่ยฝนกำลังตกหนักมากนะครับแล้วบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยแต่เขาก็คาดการว่าจะหยุดทันเกมคู่สกอตแลนด์กับบราซิลลงเตะพอดีถ้าเลื่อนอีกก็เบอร์อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ผมไม่เกี่ยวตีห้า ผมไปแล้วผมอีกทีคู่นู่นผมไปทีรอบ8โมงเช็คเม็กซิโกเจอกันได้ครับที่ BG Sport ตรงนี้ทุ่มของแคนาดาครับเอ้าเชลซีจะเอาลาคัวว่ะโรมาโน่บอกเชลซีแอดวานซ์ทูเก็ตนิวเซ็นเตอร์แบ็กคืออยู่ในขั้นตอนขั้นสูงที่จะได้ตัวแม็กซองลาคัวเซ็นเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลซนะ
1: ครับ
0: หลังจากกำลังจะได้ปาเลสต้าแบ็กจากอัตแลนตานะครับสำหรับเชลซียุคชาบีอลอนโซ
1: ส่วนที่เปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ของสวิตเซอร์แลนด์เอาอาริอาเมดออกนะครับเอาเรมิล่าลงมาบาเดียร์ชอยเนียออกเอาเซฟานอุสตากิโยลงมานะครับแล้วก็ไคลลารินออกครับเอาโทนี่โอลัวเซยี่ลงมา
0: ไปแล้วนักเตะอุบลเหรอไคลลารินชำราบ
1: ส่วนได้ยิงลูกนี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะยิงของคอเนลิอุสนะครับนี่บอกอย่าให้พาคู่บอสเนียครับ
0: คุณเปิดให้ได้ก่อนมันเหมือนออกมาปะบอสเนียกับกาตาร์ลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะมันค้างคาไงมันคาอยู่
1: มันเปลี่ยนได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะ
0: มันคาอยู
1: ่ลูกนี้สวิตช์เกือบโดนเหมือนกันครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเอาเปลี่ยนไหมล่ะได้หมดอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: แต่ดูให้เรื่อยมีโอกาสได้ประตู 3-1 อยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นแคนาดามิล่าจะลุยเข้ามา3คนของสวิตล้อมนะครับเรียบร้อยเลยครับต้องบอกว่าแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะได้ประวัติเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อไปยาวๆแต่ถ้าเป็นที่2ก็ไปเล่นที่ LA แทน
0: อ๋อคือต้องไปเล่นที่สหรัฐแล้วแต่แคนาดาเลยครับแต่ตอนนี้ตามหลังอยู่2ลูก
1: เดี๋ยวก่อนนะอ๋อแต่ว่าเฮเทรก็ดีกว่าบอสเนียอยู่ดีแต่เฮเทรกับบอสเนียเสมอกันนะแต่บอสเนียประตูที่เสียก็เป็นรอง
0: เพราะว่าถ้าเฮตูบอลโลกครั้งนี้ดูเฮตูเฮดก่อนถ้าเฮตูเฮดเท่ากันก็ไปดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ไปดูประตูได
1: ้อุ้ยจังหวะนี้ไปอัดกาดิชาก้าล้มลงไปครับแคนาดาเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ
0: ก่อนหน้านั้นน่ะจังหวะโหโคเบิลนี่ก็ต้องชมว่าวันนี้ทำได้ดีครับครึ่งแรกนี่ก็เซฟหลายลูกครับทำให้สวิตยังอยู่ในเกมยังไม่ตามหลังแล้วก็ครึ่งหลังครับด้วยความเฉียบคมของวากาสแล้วก็มันซัมบีทำให้ตอนนี้นำ2ลูกครับทางสวิตเซอร์แลนด
1: ์มีถามว่าแคนาดาเนี่ยแพ้วันนี้ตกรอบหรือเปล่าไม่ตกนะครับแคนาดาต่อให้แพ้วันนี้พวกเขาก็ยังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับตรงกลางขึ้นมาของแคนาโดนสวิตไล่ปั๊มพอนำ2-0เนี่ยสวิตจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
0: นิ มีบอกว่าฟังสองหนุ่มฟังสองหนุ่มภาคบอลดีกว่าครับตัดยางฝนตกหมดแล้วคุณประจ

0: จากกระบี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็อาจจะทำงานติดขัดด้วยนะครับ
1: ส่วนใครที่ตัดยางได้นะครับอยากให้ระมัดระวังเนื้อตัวกันให้ดีนะครับช่วงนี้งูเยอะแล้วมันมืดด้วยนะครับระวังเกี่ยวนิ้วนะฮะไอ้มีดตัดยางอ่ะอย่าแคบนะครับอย่าแคบไม่ต้องแคบค่อยๆทำนะครับอย่าแคบส่วนแคดาลุยขึ้นมาอลิสไตร์จอนตันจับไม่ได้ครับบอลล้นออกไป
0: นี่บอกเชียร์คานานาไปครับนอนได้เลยครับ
1: โอ้ก
0: ็ลุยกันต่อนะตีห้าอาจารย์คมมีเบียแก้อยู่นะตีห้าบราซิลสกอตโมร็อกโกเฮติ
1: บราซิล
0: ทั้งสองคู่นี้ชอบอะไรมากกว่า
1: บราซิล
0: ฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวไลน์อัพ
1: สกอตแลนด์เนี่ยเป็นบอลแพ้ทางบราซิลจะได้ฟุตบอลมา
0: แพ้ทุกครั้ง
1: เออไม่เคยชนะเลย
0: แพ้4เกมติดมีเสมอได้1
1: ใช่
0: เฮดทูเฮดนะผมเช็คมาแล้ว
1: เสมอหรือปีจะ4มั้ง
0: บอกสวัสดีครับพี่คมพี่สนจากคุณ
1: โกมิน
0: สวัสดีครับนี่บอกแคนาดาไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ถ้าไล่มาอาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้มันนาที65นะตามอยู่2ลูก
1: ครับ
0: เนี่ยถามเนี่ยคุณต่อหน่อยพี่คมเนี่ยคุณอ่านสำเนียงให้ถูกต้องด้วยนะ
1: คนที่ไหนคนบาง
0: พี่คมคนที่ไหนเออคุณต้องอ่านสำเนียงให้มันได้ด้วยดิ
1: ผมคนบางแกครับผมคนบางแกบ้านขายข้าวมันไก่ฮะบ้านขายข้าวมันไก่อยู่วงเวียนใหญ่ฮะ
0: คนบางแคเสียงอ่อยนะครึ่งหลังนะ
1: ง่วงเมื่อวานดูครบ4คู
0: ่เมื่อวานผมก็ดู4คู
1: ่เออแล้วก็4โมงผมต้องตื่นมาทำงานต
0: ่
1: อ
0: ใช่แล้วคุณตั้งแต่คู่3ถึงคู่ไอ้คู่2ถึงคู่4อ่ะ
1: เออ
0: 3คู่มี2ลูกอ่ะคุณดูจบได้ไงวะอังกฤษ 0-0 โครเอเชียชนะลูกเดียว 1-0โคลอมเบียชนะลูกเดียว 1-0 3คู่มี2ลูกอ่ะ9:38
1: ดูตัวไม
0: ่1 9 270นาทีมีปฏิ2ประตูอ่ะ
1: มีส่งมาบอกอยากแคบนี่สำเนียงยะรามั้ยอ่ะแคบนี่สำเนียงเขาก็ใช้กันทุกที่อ่ะพี่เหอนะ
0: ไอ้คุณดู SFS เมื่อกี้นี่ผมเห็นแบบเอ๊ะมันเนี่ยน้องออยฟลอเรนซ์ศรีนครินทร์จุดๆใหญ่มากอ๋อพี่อู๋เรียกมาแล้วจริงเหรออู๋ใหญ่เนี่ยนะ
1: ผมไม่รู
0: ้โอ
1: ้หมดศรัทธา
0: ไม่ๆ อ๋ำเปล่าเพราะว่าอาจารย์อู๋เขาบอกเขาธรรมะธรรมโมเนี่ยคุณ7639เนี่ยบอกคุณคมรุ่นเดียวกับคุณอู๋ดมศักดิ์เหรอครับโอ้ยอาจารย์อู
1: ๋เล็ก
0: อาจารย์อู๋ใหญ่นี่รุ่นใหญ่กว่าเยอะอู๋ใหญ่จะ60อยู่แล้ว
1: พี่บอกแคนาดาบุกบ้างไหมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพวกเรียมิลล่าทั้งโอลิวาเซยี่แต่ว่ารูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้น
0: เนี่ยหิวข้าวมันไก่เลยเนี่ย
1: มีบอกไปหาดใหญ่อย่าลืมแวะแมนดารินหน่อยหน่อยนี
0: ่ไม่เคยไปเนี่ย
1: หาดใหญ่ผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เคยไปนี่นะเคยไปเขาหลัก
0: ผมเคยไปทีนึงแบบที่ไม่ได้ไปที่อื่นเลยรู้จักแต่เนี่ยไปพักโรงแรมนี่คริสตัล
1: หันใหญ่ไม่เคยไปครับอาจจะเคยผ่านแต่ว่าถ้าเคยไปจริงไปเขาหลัก
0: ไปตลาดกิมหยงตอนนั้นยังเด็กอยู่ไงแต่ถ้าช่วงนี้ไปก็เนี่ยตั้งแต่ที่เขาบอกเนี่ยไปแมนดาริน
1: ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนั้นนะครับตอนนี้โอ้ยอุ้ยเอริชิโกโมโหอะไรครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจครับ
0: เขาอยากยิงเพิ่มไง
1: มีหนังพี่คมอยู่บางแคเจอเซียนใช้ใส่ตาตั้งแต่ไหมครับอ้าว
0: เออพี่ใช้อยู่บางแค
1: เหรอ
0: ไม่ใช้สลุดอ่ะ
1: กับตัวยิงลูกนี้ของโจธานเดวิดก็ไปโดนนิโก้เอเวอรี่บล็อกไว้อีกครับเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับมีมุมตีไข่แตกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ครับเวลาก็ยังพอมีถ้ากลับมาได้เร็วยังมีโอกาสกลับมาครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามาโยนมาลูกนี้โดนสกัดซะก่อน

0: โยนมาติดบล็อกนะครับของแคนาดาครับจอห์นสตันโหติดริคาร์โดโรดิเกสตัวเก่า
1: เริ่มจะขึงแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับ
0: นี่บอก FC พี่คมตั้งแต่พี่คมไปออกสลากกินแหว่งรัฐบาลคุณเคยไปจับ
1: ได้ด้วย
0: คุณเคยไปจับด้วย
1: เคย
0: แล้วได้ค่านี่ไหม
1: ได้ได้ได
0: ้ได้มาเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่ครับ 2,000 ป่ะ 2-4,000
0: เฮ้ยมีไหมแบบไปจับบ้าง
1: มีเอาเขาจะมีตัวแทนสื่อคนนึงแล้วรอบนั้นเหมือนอยู่ดูเออคงไปข่าวเรียบร้อยไปมาร
0: อบรับ2,000
1: ใช่ 2,000 หรือ 4,000 นี่แหละ
0: แล้วก็ไปปีกไม้หมดไป 20,000
1: แต่มันจะต้องไปที่เดียวเลยหรือไงแม่ส่วนจังหวะนี้แคดาได้เตะมุมครับฉะนั้นมุมทงฝั่งขวาอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้าไปนี่บอกเวียงจันทร์เรียกเตะมุมว่าเตะแจกยกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดหัวคันจีจักไว้ได้แคนาดาป้ายออกไปทางขวาอุสตากิโอคล้องหลบมาได้ดีต่อลูกนี้ไม่ถึงอีกครับมีบิลเอมโบโลไปช่วยดักเอาแล้วดีดทิ้งมั่วเลยครับสวิตตอนนี้
0: พี่บอก4โมงเย็นก็ได้ยินเสียงคุณคมตี3ครึ่งก็ได้ยินเสียงคุณคมทำงานเหมือนน้อนเงินจากคุณนครคนนครปฐม
1: เออ
0: ที่คมเรดิโออ่ะบอกเลย
1: เฉพาะวันนี้แหละวันนี้วันเดียวที่ทุกอย่างมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ
0: มีจัดนี่ไหมเก่าเก่งเกมด้วยป่ะ
1: เออ2ทุ่มครึ่ง
0: ฮะ2ทุ่มครึ่งด้วยเหรอ
1: เออ
0: โอ้โหคุณนี่คิวทอง
1: นี่บอกผมคนนครนะนครปฐมนะ
0: นี่บอกว่าคุณคมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชาเลยครับแต่คุณพูดดีความจริงก็คือความจริงอ่ะ
1: โอ้โหมึงแค่เทียบกูครูปีชา
0: ก็เนี่ยเขาบอกมาเนี่ยว่าพิมพ์เนี่ยเออผมเป็นนี่ไงผมเป็นหมวดจรูนก็ได
1: ้ส่วนที่ถามมาบอกว่าตอนนี้ทีมไหนการันตีที่1แล้วบ้างก็บรรดาพวกทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับเยอรมันเม็กซิโกอเมริกาแต่ว่ามี2ทีมที่ยังไม่การันตีที่1ก็คือฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เพราะว่าแต้มเท่ากัน6คะแนนเท่ากันเลย
0: จะกลุ่มนั้นมันชนะทั้งคู่ชนะ2นัดทั้งคู
1: ่ใช่ใช
0: ่แต่ฝรั่งเศสนัดสุดท้ายเดชองไม่ได้คุมเพราะว่าคุณแม่เดชองเสีย
1: ใช่เสียชีวิตแล้วก็กลับไป
0: ฝรั่งเศสทำพิธีงานศพเอาส่วนคู่สวิสกับแคนาดาพักครึ่งเลยครับ ของครึ่งหลังพักครึ่งของครึ่งหลัง
1: เบรกค
0: ุณ
1: เบรก
0: ไฮเดรชั่นเบรกสวิตช์2แคนาดา0นาที70ครับนี่ว่าความจริงก็คือความจริง
1: พี่ผมไปยิ้มไหนมาครับอ๋อมีที่พักอยู่แถวนี้ครับ
0: แถวสะพานควายอ่ะ
1: เออที่เด็ก99
0: เรนโบว
1: ์ทำไมรู้อ่ะทำไมเรารู้จัก
0: ก็เคยไปผมไม่มาห่วงภาพพจน์หรอกมันก็ต้องมีชีวิตวัยรุ่นตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยากไปนี่บอกว่าพี่คมเคยไปสกายวอล์กทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม้เมืองหนาวอันเยอแวงเบตงยังครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะเบตงก็ต้องยะลาป่ะ3จังหวัดผมไม่เคยไป
0: มีสกายวอล์กด้วยเหรอยะลาเนี่ย
1: หร
0: อผมเพิ่งทราบนะ
1: แต่ผมเคยไปหลีเป๊ะหลีเป๊ะมันอยู่จังหวัดอะไร
0: สตูลป่ะจำไม่ผิดโอ้ยมันไม่ตีเป๊ะยังใกล้แต่ถ้าเบตง3จังหวัดชายแดน
1: ใกล้แมวอะไรหลีเป๊ะชูมต้องขับไปแบบปากบาราแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีก
0: เออ
1: ไม่ใกล้นะเว้ย
0: หลีเป๊ะมันต้องไปกับแฟนไงมันแบบโรแมนติกขนาดนั้นใช่ป่ะล่ะ
1: ผมไปกับเพื่อนกลุ่มเบลเลอร์
0: โอ้โหปล่อยเลย
1: แต่น้ำใสจริงหรือเปล่าแต่ที่เขาส่งกันมาว่าแบบกรีดยางอยู่ทุ่งสงอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนี้ก็คือบ้านยายผมเลยนะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยบอกว่าพี่คนไหนกรีดยางอยู่อยากแคบนะพี่นะเดี๋ยวมันแคว็กเข้านิ้วนะพี่นะ
0: คา
1: แนดาตามอยู่2ลูกครับเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าคุณว่ามีอีกลูกไหมคู่ไหน
0: ผมว่าเต็มที่ก็มีลูกเดียวอ่ะคู่สวิตกับแคนาดาเนี่ยส่วนไอ้บอสเนียก็เหมือนแบบตึงมือแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไป2-2มาบอกเลยว่า ที่เกเลิกก็บอสเนียจะเอาแค่นี้แต่คือก็จูไม่ได้เด้งทั้งคู่อ่ะ
1: ครับ
0: นี่สินเชื่อจะลงสินเชื่
1: อ promise
0: คุณติดผมติดกับโฆษณานี้มากแล้วเห็นตลอดเลยคุณยาย่า
1: โอ้แล้วจะเอาแอบิเชอร์ลงด้วยครับ
0: นี่ซีวันวิตแมร์ก็กำลังจะลงครับของสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอาซีวันวิตแมร์ลงมาแทนลูคัสชักนะครับแล้วก็ชิบริโซออกเอาแอบิเชอร์ลงมา
0: ลูคัสชักเนี่ยวันนี้73นาที
1: สุดท้ายชักไหมครับ
0: ชักแง่แง่แง่แง่ไฮโดรเจนเบรกนี่น่าจะมุกใครสักคนอ่ะไฮโดรเจนเบรกเลยดื่มไฮโดรเจนงี้ไฮเดรชันเบรกสิ
1: สกายวอล์กยะลาเบตงไม่เคยไปเลยครับ3จังหวัดอยากไปอยู
0: ่อ๋อนี่ว่าเขาเรียก
1: เขาเรียกอุทยานเมืองหนาวทะเลหมอกอัญญาเวงเบตงไม่เคยไป
0: เออน่าไปนะ
1: ส่วนจังหวะนี้คู่สวิตกับแคดากับอาโลเตะกันต่อแล้วนะครับฝากขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของสวิตไม่ดีโดนแคดาดักได้แล้วจะเป็นสวนกลับครับบอลซ้ายของแคดาลาเยียให้มาอุสตากิโอไปที่ลาเยียฝากออกไปซ้ายยังเข้าเร็วไม่ได้ครับลัวเซยี่ย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่บอลอยู่ที่เดอฟูเกรสเปิดลูกนี้เกี่ยวได้แล้วขวางมาจิ้ม 2-1 ว่ะเฮ้ยโอ้โหชาร์จจ่อของลัวเซยี่ครับลูกนี้แคนาดาไล่มา1ประตูต่อ2แล้วครับเอาสิ
0: โอ้โหจังหวะนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์พลาดนะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวสำรองครับ
1: เป็นเดวิดนะไม่ใช่ลัวเซยี่เป็นเดวิดนะครับ
0: เดี๋ยวดูกันเดวิดโพรมิสเดวิด
1: มนุษย์สัญญา
0: โอ้โหไรเฮครับกองเชียร์เจ้าถิ่นคือเกมรับสวิสไปประกบพลาดครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยบอลทิ้งมาแนวลึกครับแล้วก็ไม่ล้ำนะเพราะคนยืนต่ำสุดคือริคาร์โดโรดิเกสแล้วเนี่ยตวัด1ทีแล้วโอ้โหปาดไปในกรอบคือเอเวดี้สกัดไม่โดนครับโพรมิสเดวิดก็เลยจิ้มเข้าไปเป็น 1-2
1: เอาละครับตอนนี้2สนามสกอร์เท่ากันเลยนะครับมีบอกสกอร์เท่ากันฉันและเธอโอ้นี่นิตยสารโบราณเลยนะครับ
0: ก็จบแบบนี้ผมก็ไม่ติดได้หมดอ่ะ
1: จังหวะนี้สายขึ้นมาฝากเข้ากลางพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับ
0: แถมมุม
1: อุ้ยๆแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีของแคนาดาวันนี้มานั่งในสนามด้วยมีบอกว่าชอบเดวิดมากนะครับกับเพลงฝากแฟนผมด้วยนะอันนั้นเดวิดอินทีไปมุมของแคนาดาอุสตากิโยครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดเข้ามายกลูกนี้แมนสบีสกัดเอาไว้ซะก่อนครับสวิตแก้ออกมาได้บอลย้อนหลังกลับมาของแคราลาเยียต้องดีดคืนยาวกลับมาถึงเกรโปยกมาลูกนี้ไม่ผ่านดิโกโรดิเกสครับเกมเหมือนจะเปิดมากขึ้นแล้วครับที่แวนคูเวอร์อุ้ยลูกดีโดนเลาะล้มลงไปครับโจธานเดวิดเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับ
0: อ๋อผมเพิ่งเห็นคลิปเนี่ยแคนโตน่านี่ไปล็อกผับโดยพี่จอมบอบูพาไป
1: อ๋อเหร
0: อเนี่ยนี่ไงชัดเจนชัดเจน
1: เห็นแต่ว่าเขาถอดเสื้อให้กันอยู
0: ่นี่ไงพี่จอมพาไปเนี่ยโอ้โห
1: เอาละครับฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับจะลุ้นเข้าไปจังหวะเซตพีจังหวะนี้อุสตากิโออยู่ที่บอลนะครับเมลเลอร์เ ให้สัญญาณจะถึงขั้นเสมอเลยไหมครับนำสองลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วแต่พอ 2-1 ไม่ใช่แล้วครับวิ่งมาเป็นอูสตากิโยยกไปข้างหน้ามองโอ้โหเกโกโกเบลเนี่ยมอบแล้วด้วยครับจังหวะนี้ได้แต่มองครับโถมมาหม่งลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับ
0: โอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับสวิตเซอร์แลนด์
1: จังหวะ
0: เนี่ยคือเปิดเข้ามาครับอูสตากิโยแล้วได้หม่งครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมหนาไปครับก็เลยหม่งไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลโอ้โห
1: เดเรกคอนเนริอุสนี่คือกรีดไปกรีดมาเลยนะครับ
0: คือกรีดอยากได้เตะมุมแต่ว่าไม่ได้นะครับมงออกไปเองเกมเริ่มคู่ขี้สูสีครับหลังผ่านครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนเพิ่มครับแดนเอ็นดอยที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดับสนิทลงมาแทนดูเบนวากาส
1: คนยิงประตูนะเอาดูเบนวากาสออกครับแล้วก็เอาแดนเอ็นดอยลงมาก็อาจจะเฉิดฉายในเกมนี้ก็ได้15นาทีสุดท้ายครับทุกสนาม
0: นี่เขาบ่นมาเนี่ยไอ้สินเชื่อทำแสบแล้วนะ
1: โปรมิส
0: โอ้ยมันยังแค่ไล่มา
1: โปรมิสเดวิด
0: ไลอัพบราซิลมายังเช็คหน่อยสิ
1: ส่วนจังหวะนี้แคดาบุกขึ้นมาเดวิดพยายามจะเล่นจังหวะเดียวติดอาคันจีครับดักไว้ได้ก่อนพยายามจะไปช่วยครับแดนดอยจังหวะนี้กลายเป็นฟาวของทางฝั่งแคดาเลยครับมีคนบอกให้แชดาตีเสมอทีสาธุ
0: สาธุ99เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วคู่บราซิลเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ใบให้ไม่มีลาฟินญานะวันนี้ใช้
1: แต่ว่ามาติเนลลี่ต้องมาม
0: าติเนลลี่อะไรล่ะใช้ไลน์ยานดิเออดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวแจ้งให้ส่วนสกอตนี่วันนี้นี่แชงแล่นเลยกองหน้าจากฮาร์ท
1: รอเรนแชงแรน
0: เออคนบ็อกเคนฮาร์ทฮาร์ทนำมาทั้งซีซั่นโดนเซลติกป้นดิกสกอต
1: นัดสุดท้ายแพ้ขึ้นมาของสวิตลูกนี้เอ็นดอยพยายามจะเบิ้ลเข้าไปตรงกลางครับไม่ดียังช่วยกันแก้เอากลับมาได้บอลของสวิตทางขวาแอมบิเชอร์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ไปที่ริมมุมธงแล้วมีแคนาดา2คนรุมลูกนี้ผู้สินบอกว่าแอมเบเชอร์ทำออกครับ
0: เฮ้ยวันนี้ breaking news อ่ะเนมามีชื่อสำรองให้บราซิลโอ้โหมาแล้วใครอยากดูเนมาผมว่าวันนี้มีน่าจะมีลงมามีส่วนร่วมสักช่วงนึงอ่ะหลังจาก2นัดแรกนี่ไม่มาไม่โผล่เลย
1: ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีต้องบอกว่าให้เรียกติดทีมมา
0: ใบสั่งครั้งสุดท้ายแล้วแหละเนมาจากซานโตส
1: กาตานี่ก็เริ่มทยอยเอาพวกอาเมดอาราเอลดินอะไรพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังอยู่ครับกาตายังตามหลังบอสเนียอยู่ 2-1 ดูซิว่าจะมีสักประตูไหมครับ
0: ก็เดียวกันเลยครับ
1: มีถามว่ามีคนง่วงไหมครับง่วงเลยครับนี่ปิดปากไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับส่วนบอสเนียโอ้โหมีโอกาสได้ยิงที่บริเวณหัวกะโหลกครับอาราเบโควิดอีกแล้วครับยังไปติดอุดดาครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับบอลจากขวาตัดเข้ากลางมาครับโอ้โหแล้วสับบริเวณหน้าหัวกะโหลกนั่นแหละครับบอลปรีเข้าไปหาไอตัวนี้น่าจะชื่ออะไรนะรักบาเลโควิดอะไรทั้งอย่างรัชเนี่ยเบอร์20
0: ไอตัวนี้เก่งอยู่ PSV
1: ถ้า19อ่ะจะเป็นอะไรเบโควิด
0: บารักตาเลวิช
1: เออบารักตาเลวิช
0: ผมเคยภาคอยู่ดิกดัชนี่อยู่ที่โมโนแม็กนะไม่แต่เท้าซ้ายมันคล้ายๆล็อบเบนเลยนะแบบแต่อายุยังน้อยอายุแค่เนี่ย20มันก็ยังพัฒนาได้รัชเมียบารักตาเลวิช
1: มีว่าวิธีดูบอลให้ทนคือนอนแบบร้อนๆกินกาแฟตากแอร์นอนดูได้คู่เดียวแล้ว 3-1 ครับ
0: เรียบร้อย
1: ขาดกันไปครับบอสเนีย
0: ันนี้คุณชาคริสเข้าเป้าส่วนมานซัมบีมานซัมบีในกรอบยัดมาอื้อหือกระฉอกครับเกือบได้ครับลูก3ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด
1: ์ยิงเข้ามันปล่อยออกนะครับ
0: ส่วนบอสเนียนี่เป็นประตูคอนเฟิร์มเข้ารอบนะขออภัยไม่เข้ารอบคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้น่าจะ3แต้มแน่ๆแล้วบอสเนียแอนด์เฮอร์โซโกเวียนาHe finds Miller. They can't quite get the ball on the deck, but they'll settle for the throw. ผ่านนาที84นะครับทั้ง2สนามเราจะเปลี่ยนเพิ่มครับสวิสเซดิกอิตเทนแล้วก็ทางด้านฟลัตนัช
1: ส่วนบอลของบอสเนียเนี่ยที่ได้ประตูเมื่อสักครู่นี้จากหมายเลข26คือเป็นจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับของทางฝั่งกาตาครับแล้วบอลมันล้นมาเข้าทาง
0: เมมิก
1: ครับเออร์มินมามิด 3-1 ครับบอสเนียหนีห่างไปแล้ว
0: สวิตนี่โดนขึงอยู่นะดีๆสวิตดีๆนี่เปิดมาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อุดดังเดียวสวิตDefuserol doesn't quite watch the bounce and puts it out for a throw into Switzerland. You บอกพี่สวนจิบน้ำเยอะจังผมคอแห้ง
1: ทำไมกินผงชูรสเยอะ
0: ติดโซเดียมโหจ่อยเลยครับเจสเซ่มาร์ชยี่บอกเดวิดอินทีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับจริงเหรออ
1: ันนี้ไม่รู้เลยครับ
0: นี่บอกว่าสุพนัทไป J2 ประสบความสำเร็จไหมทำไมไม่ไป J-League 1ผมบอกเลย J2 มาตรฐานสูงกว่าไทย League 1ของบ้านเราอีกนะคุณดูไอ้อย่างเวฟอร์เรสต์โคฟุดิที่เป็นแชมป์บอลถ้วยแล้วมาเล่น ACL อ่ะชนะบุรีรัมย์นะครับที่สำคัญคือไปอยู่ทีมใหญ่ของ J2 อย่างโอมิยะอาดิจ้าเนี่ยเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็ฟกซาวบวกตระกูลเรดบูลเนี่ยผมบอกเลยทีมนี้มีคอนเนคชั่นไม่ไปเนี่ยพลาดนะครับเข้าใจว่าอยากให้ไป J1 แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้มันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะมันไม่ได้ว่าไป J2 แล้วจบไงคือโอมิยะอาดิยะเขาเป็นทีมที่ปั้นเพื่อจะพาขึ้น J1 อยู่แล้วอ่ะถ้าเล่นดีมีโอกาสต่อยอดไปซาบวกในออสเตรียโอกาสต่อยอดไปไลฟ์ซิกในเยอรมันรวมถึงถ้าลองในลีกออสเตรียมีไลฟ์ฟลิงในบราซิลก็มีเรดบูลบากาติโน่เพราะนั้นผมมองว่าย้ายครั้งนี้น่าสนใจโอกาสนี้ไม่ควรพลาด
1: ไงถึงเจ้าแบงค์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาเติมขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านหัวของมาเนอร์คันจีครับตามมาหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะกระชากเมื่อสักครู่นี้น่าจะเลียมิลล่าหรือเปล่าครับ
0: แต่มุมนะครับของแคนาดาครับอุซาคิโยครับ
1: เลียมิลล่าจริงด้วยกระชากพาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อันตรายครับมีพี่จอนเคซิกส่งมาบอกว่าดีสนคมชอบคมภาคครับคล้ายคุณยุทธครับผมโ
0: อ
1: ้ไม่เหมือนมั้ยครับพี่ยุทธก็ชัดเจนกว่าผมเยอะบางทีผมยังรู้สึกว่าเสียงผมมันแบบมันคลุมเครือเสียงพี่เขาจะเป็นคนชัดเสียงเขาจะกังวานอ่ะเสียงผมบางทีมันแบบงึมงำงึมงำงึมงำอะไรยังรู้สึกตัวเองไงเอาไปพูดกับผู้หญิง
0: คุณก็ต้องพูดตะโกนไปเลยคุณหลังๆคุณแบบไปไม่เต็มเสียงไงคุณแบบบางทีอาจจะโดนมีคนบ่นเรื่องตะโกนแต่เป็นผมไม่สนอ่ะมันคือตัวเรา
1: อ๋อหลวงพี่เดวิดอินทีนี
0: ่
1: บวชอยู่นะ
0: นี่บอกว่ายิงเยอะ2คู่เลยครับสบายครับแต่คุณบอลสาริกายินดีด้วยเออครึ่งเราไปด่ามันครึ่งแรกไงว่าอ่อม
1: มี
0: เนี่ยบอสเนียมี4ลูกสวิตมี3ลูกนะ
1: อุ้ยแคนาดาลูกนี้เรียกฟาวได้ครับเรียมินล่าเอาละครับช่วงท้ายเกมแล้วครับคู่นี้แคนาดาก็ยังบุกอยู่นะหวังจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยครับโจนาธานเดวิดให้มาทางซ้ายบอลของชัฟเฟอร์เบิร์กคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดอฟูเกโรสโยนไม่ดีครับลูกนี้ล้นออกข้างไปเองพี่บอกเสียงพี่คมแอบคล้ายพี่อู๋ใหญ่เหมือนเหรอไม่เหมือนหรอก เสียงผมเหมือนผมนี่นะครับเหมือนใครเลยครับ
0: ผมไม่เคยโดนมีใครทักว่าเสียงเหมือนใครเลยนะเหลือนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทดเท่าไหร่ครับเกมที่แวนคูเวอร์เจ้หมวยบอกว่ากรณีนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมีเกมใดเกมหนึ่งต้องเตะล่าช้าเหมือนมีคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คู่ที่เตะพร้อมเตะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ไม่พร้อมต้องรอคู่ที่ไม่พร้อมให้เตะพร้อมกัน
1: ก็คือทั้งกลุ่มไม่ได้เตะ
0: เออก็ต้องรอ
1: เออโอ้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคู่สกอตแลนด์เตะไม่ได้นะครับ
0: ก็คู่บราซิลก็ต้อง
1: บราซิลกับ
0: ก็ต้องรอ
1: ก็ต้องรอครับ
0: ไม่สิคู่สกอตกับบราซิลมันเจอกันอีกคู่หนึ่งคู
1: ่ไอ้โมร็อก
0: โกก็ต้องรอ
1: ต้องร
0: อดีครับก็จะได้ยุติธรรมไง
1: มันต้องอย่าง
0: น
1: ั้น
0: ก็ไม่งั้นก็จะเตะพร้อมกันทำไม
1: มันไม่ได
0: ้เออจะตั้งโปรแกรมให้มันเตะพร้อมกันทำไมแต่จริงๆคือไอ้กลุ่มเดียวกันมันควรจะอยู่เมืองเดียวกันปะหรือว่าแบบแต่ละเมืองมันก็มีไม่คือมันควรกลุ่มเดียวกันควรจะโอเคไม่ต้องเมืองเดียวกันหรอกแต่ก็คือควรจะฝั่งเดียวกันไงตะวันออกตะวันตกเหมือนกันไงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แตกต่างกันถูกปะ
1: ทดเจ็บ6นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์ส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มช้ากว่าคู่นี้ประมาณ5นาทีเริ่มช้ากว่าค่อนข้างเยอะอุ้ยแคนาดาจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับ
0: คาเนริอุสครับได้มง
1: เติมขึ้นมาแล้วจังหวะโถมเข้ามาของเดเรกคาเนริอุสครับ
0: ทด6นาทีไปอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดาโอ้โหแล้วเป็นเหมือนไปกักกันเองครับตรงเสาไกลเนี่ยก็เลยโดนไม่เต็มครับไปเบียดกันเองครับแม่แคนาดา
1: คือยังไงมันจะต้องแบบว่าให้ผลมันเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคู่บอสเนี่ยเขาไป 3-1
0: โอ้ยคู่นั้นเขาคอนเฟิร์มไปแล้ว
1: นี่บอกว่าขอโทษครับพ่อคุณคมเรียนเซนจอนช่างอะไรรุ่นไหนครับไม่น่าจะใช่นะครับพ่อผมไม่จำไม่ได้นะครับแล้วมีบอกว่าบอลโลกครั้งต่อไปคงจะไม่มีโรนัลโดเมสซี่เคน
0: มีอยู่แล้ว
1: เฮ้ยเคน
0: อายุยังน้อย
1: เคนเพิ่ง31เองไม่ใช่หรอ
0: สบายเล่นครั้งหน้าได้แต่ผมเชื่อว่าคนอย่างโรนัลโดไม่เลิกหรอกเพราะเขายังค้างคาใจเขาเป็นนักเตะเขายังไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ทำประตูได้ในบอลโลกเพราะสถิติเป็นของโรเจอร์บินล่า
1: คือจะต้องเป็นให้ได
0: ้ดูแล้วคือ
1: สถิติให้ได้
0: คือผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะครั้งหน้า45
1: เอาจริงสถิติยิงประตูทุกครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลกก็โหดมากนะ6ครั้งอ่ะ
0: ผมว่าไม่เลิกอ่ะคนอย่างโดอ่ะอาจจะเหมือนเชงคาซูอ่ะ50ส่วนเมสซี่ไม่แน่เมสซี่อาจจะแบบอิ่มความสำเร็จสมมุติยิ่งครั้งนี้เป็นแชมป์อีกก็ผมว่าเลิกแน่โอ้ส่วนสวิตนี่อุดอย่างเดียวครับดูเล่าแค่นี้แหละสวิต
1: อย่างน้อยก็การันตีจ่าฝูงณเวลานี
0: ้คุณประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสนคุณคมสวัสดีนะครับเหลือ3นาทีนะครับ
1: แคดากำลังจะลุ้นทุ่มไกลเข้าไปควิดได้โอ้โหยังเข้ามือแกกอโกเบลครับทิ้งตัวบล็อกไว้ได้ซะก่อนครับ
0: คือได้มงนะครับแคนาดาแต่ว่าไม่หนีตัวโคเบิลเยอะครับบอลมันไปโดนหลังนะครับแล้วแม่ยังสปริงมารับได้สวิสนี่ไม่เคยขาดผู้สัมประตูฝีมือดีนะยานซอมเมอร์มาถึงโคเบิลก่อนหน้านั้นก่อนยานซอมเมอร์มีใคร
1: ชื่อเลยนะส่วนจังหวะนี้มาดูขวาของสวิสครับเติมมาวิทแม่ยังไม่รีบไหลต่อมาให้พลิกลูกนี้สวิตเปิดเข้าไปโดนมงสกัดที่เข้ามาก่อนครับอุ่นนี่จะเอาฝังเลยนะครับทดเจ็บผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วย กระดกกลับเข้าไปของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้แดนเอ็นดอยโดนขวางไว้แล้วบอลออกข้างไปเลยครับ
0: ดิเอโก้เบนาโยไงเป็นชาติที่มีประตูแบบ
1: บวก
0: ดีๆมาต่อเนื่อง
1: มีหนาว่าคู่แคนาดานี่มีใบเหลืองกี่ใบนะครับมี2ใบนะครับก็เป็นคายลาลินของฝั่งแคนาดา1ใบแล้วก็กรานิชาก้าของฝั่งสวิตซ์1ใบ
0: โรมันเบอร์กี้นี่ก็ใช่
1: ใช
0: ่ดิเอโก้เบนาโย
1: ส่วนจังหวะนี้ท้ายเกมแคนาดาได้ทุ่มใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของสวิตเลยครับจะทุ่มยัดเข้าไปครับอลิสแตร์จอห์นสตันถือบอลรอมาแล้วครับสูตรทุ่มไกลต้องมายกโดนสวิตสกัดแล้วเอ็นดอยดีทิ้งมาก่อนยังเป็นแคนาดาเก็บทางขวาครับเปิดสูงๆมาลูกนี้เข้ามือเกรกอร์โกเบลครับ
0: เปิดลึกไปครับแล้วก็โคเบิลอยู่ตรงเสาไกลรับเข้าซองครับไม่มีอะไรเหลือนาทีเศษเท่านั้นนะครับช่วงทดเวลา
1: โรดิเกสชิปมาลูกนี้จะให้พลิกไม่ได้ครับเอ็นดอยเอาตัวบังออกให้มันออกข้าไปก่อนครับแล้วเป็นบอลออกของแคนาดาด้วยครับส่วนคู่บอสเนียกับกาตาทดเจ็บแล้วเหมือนกันนะครับทด6นาทีครับ
0: นี่มาก่อนมีนี่ด้วยพาสคาลซูแบร์บุลเลอร์โอ้โหโคตรนานมูราจาคินค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าจะได้3แต้มและมีโอกาสเข้าเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด์
1: จะไปเจอแต่ต้องไปดูสวิตนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเจออันดับ3ของกลุ่มข้างล่างกลุ่มพวกอังกฤษส่วนจังหวะนี้ได้โยนของแคนาดาโมงได้อู้ยลูกนี้มันเบาเกินไปครับจังหวะโมงเน้นๆของลิสเตอร์จอห์นสตันครับ
0: เปิดมาถึงจอห์นสตันนะครับจากแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ว่าโมงบอลมันไม่แรงครับแล้วก็ไม่หนีมือทางด้านโคเบลเยอะครับรับเข้าซองกำลังจะหมดนะครับโอ้แต่แคนาดาบุกหนักจริงเปิดมาอีกแล้วได้ทุ่มต่อครับ
1: เหลือ30วินาทีสุดท้ายครับจะเป็นจ่าฝูงหรือจะเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับแคนาดาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย
0: อะไร
1: แคนาดาแพ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจังหวะชาร์จจ่อลูกนี
0: ้ได้ฟาว
1: ได้ฟาวครับ
0: ไปฟาวใส่โคเบลครับทาง
1: แคนาดา
0: ทางด้านคาเนเดียส
1: นัดกาตาแคนาดายิงเท่าไหร่
0: นัดกาตาแคนาดายิง
1: เยอะอยู
0: ่ไงก็6ไงยิงกระจุยไงก็เมื่อกี้คุยกันครึ่งโล
1: แต่บอกว่าบอสเนียก็แกประตูได้เสียตัวเองกลับมาแล้วคือที่เข้ารอบได้นะเนี่ย
0: หมายถึงอะไรบอสเนียเข้าได้ดิ
1: สี่แต้ม
0: ไอ้แต้มใหญ่คือเสมอแคนาดานั่นแหละได้1แต้มจากแคนาดา
1: 4แต้มประตูได้เสียลบ14แต้มประตูได้เสียลบ1ถือว่าดีนะครับ
0: อ้าวจบเกมครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1ครับ
1: ก็ทางฝั่งของสวิตได้ประตูขึ้นนำก่อน2ลูกเลยนะครับ
0: จากรูเบนวากาสนะ10นาที46แล้วก็20จากมันซัมบีนาที57ส่วนโรมิสเดวิดมาตีไข่แตกให้แคนาดาไล่มา12นาที76แต่ก็ไม่ทันนะครับ
1: ครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเกมระหว่างบอสเนียกับกาตาร์เดี๋ยวเราจะรอดูให้จบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับสำหรับคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยบอสเนียก็นำห่าง 3-1 เลยนะครับมีบอกว่าพี่สนนอนตอนไหนครับ
0: นอนบ่ายๆฮะ
1: มีบอกว่าบอลเช้าอีก4คู่ชอบทีมไหนครับ
0: อ่ะคุณก่อนเลย
1: ชอบโมร็อกโกครับชอบบราซิลชอบเกาหลีใต้แล้วก็ชอบ
0: เช็คกับเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
1: ชอบเม็กซิโกครับ
0: เดี๋ยวก็หมด
1: ก็คือพอจบคู่นี้ผมจะเป็นคุณชาคิดละ
0: คุณชา
1: ค
0: ิ
1: ดคร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณชาคิดครับ
0: คือพี่ยมกลับไปแล้ว
1: ใช่พี่ยมกลับ
0: พี่ยมคอตกไปละส่วนผมผมก็ชอบบราซิลให้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนโมร็อกโกเฮติผมไม่ชอบผมผ่านเช็คเม็กซิโกผ่านแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ชอบชอบบราซิลกับเกาหลีใต้นะสนามไหนมันไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องลงเราต้องเลือกช็อตเล่นแล้วคุณจะเป็นแบบผู้เล่นระดับท็อป
1: เอ้ยสอนคนอื่นเจ๋งจังเว้ยมีบอกขอบอลหญิง USA WPSL ครับคู่ซานฟรานซิสโกเกรล FC กับซานรามอนหน่อยเอาจันสนจันดิบอลหญิง
0: บอลหญิงโอเคเตะอยู่หรือจบไปแล้วเดี๋ยวดูให้เตะอยู่มันไม่มีวันนั้นก็น่าจบไปแล้วดูให้ครับไม่ยากครูเราต้องไปกันถึงบอลหญิงใช่ป่ะผมเข้าใจทีนมันต้องเดินตามหาความฝัน
1: หกลมคู่คานเท่าไหร
0: ่มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเนี
1: ่
0: ย
1: อยู่ว่าระหว่างพี่เต่าน้อยกับน้องออน107สนจะเลือกใครครับ
0: โอ้พี่เต่าน้อยดีครับแน่นอน
1: อยู่เป็น
0: ผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือสุขภาพดีเพราะเขาทำรายการสุขภาพ
1: ใช
0: ่น้องออนนี่แค่เจอช่วงเย็นๆก็ชุ่มชื้นหัวใจแล้วแต่ว่า
1: ช่วงนี้เจอพี่เต่าไหวนะเพราะแกนั่งเป็น PD อยู
0: ่เหรอผมไม่เคยเจอเลย
1: นี่ว่าเขาฟังเราอยู่รอบดึก
0: ไงจบแล้วบอสเนียครับโชว์ฟอร์มอย่างบอสชนะกาตาร์ไป 3-1
1: ชัยชนะนัดแรกของบอสเนียในฟุตบอลคราวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับไปลุ้นกันเอาว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับประตูได้เสียนี่คือแต้มมาเท่าแคนาดานะครับแต่ว่าประตูได้เสียนี่เป็นรองเยอะทีเดียวนะนะครับสถานการณ์ล่าสุดของคู่นี้ก็คือันดับ1เนี่ยกลุ่มนี้อันดับ1เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ7คะแนนอันดับ2เป็นแคนาดา4คะแนนโดยมีประตูได้เสียบวก5นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยบอสเนีย4คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียลบ1กาตาร์ตกรอบครับ3นัดมี1คะแนนยิงได้2เสียไป10เบาๆกลุ่มนี้
0: ผลบอลผมเจอแล้วผมบอกเลยต้องเว็บนี้เว็บเมื่อกี้มันไม่มีบอลหญิงจัดไปเดี๋ยวจัดให้USL W League เดี๋ยวคนดูก่อนใช่ป่ะนี่ไงใช
1: ่ WPS
0: ซานฟรานซิสโก SC ซานฟรานโอ้มันเยอะด้วยนะรอสักครู
1: ่แล้วคุณไม่พิมพ์ซานฟรานอ่ะหรือคุณรู้จักแต่ซานฟรานรีเวิลด
0: ์เฮ้ยโอ้ไม่มีด้วย
1: อดีตเจ้าภาพร่วงตุ๊บนะมีคนส่งมาเจอไหมเจอไหมสรุปแล้วเราไปขิงมาแล้วด้วยว่าเราหาเจอแน่
0: โอ้ยมีอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเท่านั้นง่ายๆผมว่าเนี่ย Google จบ

0: ซึ่งก็แบบนี้คือบอสเนียก็ลุ้นอันดับ3นะครับ
1: ครับ
2: ช่างมันเถอะ
0: เฮ้ยไม่ได้
1: ต้องหายเจอใช่ไหม
0: เออมันท้าทายท้าทายโอเคเจอละนี่ไงเจอซานโรมันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ซานฟรานซิสโกเกลนชนะซานโรมัน
1: ซานรามอน
0: ซานรามอน 2-0 นี
1: ่
0: เป็นไงกินผมไม่ได้หรอกเออจบข้อความครบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะครบหมดแล้ว
0: ใครยังอยากคุยกับส่วนแล้วคมนะครับอยู่ถึงตีห้านะเดี๋ยวปีวิวคู่รอบตีห้าให้แล้วก็ไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งข้อความพูดคุยได้หมดเลยนะครับทั้งที่จบไปแล้วเรื่องของบอลโลกแล้วก็เรื่องบอลลีกเดี๋ยวจะสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายให้ด้วย
1: ใช่
0: ส่วนช่วงนี้ใครอยากคุยก็4689899นะพิมพ์มาทิ้งไว้เลยส่วน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็ยังมีอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
1: ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
13: ้
12: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไหมล่ะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: 4:08 นะครับยังอยู่กับนายที่นายไลฟ์ฟอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมสนและอาจารย์คมนะครับช่วงนี้ก็เกมรอบ2:00 จบหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีก1ชั่วโมงนะถึง5:00ก่อนที่จะไปดูเกมระหว่างโมร็อกโกเฮติแล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด์นะครับขอความยังมาได้นะครับสอบถามผลฟุตบอลก็ได้เลยนะครับลีกอะไรจบไปแล้วหรือแข่งอยู่ได้หมดแล้วก็พูดคุยกัน4:08 9:08 9:09
1: ครับผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับกับความบทสรุปของกลุ่ม B นะครับในฟุตบอลโลก2026รอบแรกนะครับก็สวิตเป็นจ่าฝูงนะครับ2 นัด 7 คะแนนประตูได้เสียบวก4อันดับ2แคนาดาครับรองจ่าฝูง4 คะแนนประตูได้เสียบวก5นะครับอันดับ3บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ4 คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับบอสเนียนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะของทีมที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามี4คะแนนไง
0: แข่งไปก่อนไงแข่งก่อนคุม
1: เขามี4คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ดึกไม่ใช่คู่ดึกสิคู่ใกล้เช้า
0: เดี๋ยวแจ้งไลน์อัพให
1: ้นะครับเดี๋ยวดูให้เอาเลยไหม
0: เอาเลย
1: อ่ะโมร็อกโกกับเฮตินะครับโมร็อกโกวันนี้จะมียาซินโบโนเป็นผู้สาดประตูนะครับที่เหลือมีอาชาฮากิมีชาดิริยัตเรดูอานฮาวฮาวแล้วก็มีอานาซาลาเอ็ดดินนะครับเป็น4กองหลังเฮ้ยโมร็อกโกพักผู้เล่นว่ะ
0: เอาแล้ว3เหรอเห็นมองตาล3
1: กลางมีซอฟยานอัมราบัตนะครับมีนิวเอลไอนาอุยแล้วก็โห
0: บัวดีไม่ลงใช่ไหม
1: บัวดีไม่ได้ลงครับมีถอยอิสมาอิลไซบารีไปเล่นหน้าต่ำแล้วก็ปีกอ่ะเป็นบิลาลอิคานุสนะครับคู่หน้าเป็นบราฮิมดีแอสกับอายุบเอลคาบีครับสำหรับทีมชาติโมร็อกโกนะครับ
0: ก็ไม่แย่ก็ประมาณ 80%
1: นะครับส่วนทางฝั่งของเฮติวันนี้ก็จะมีโจนี่พาซิเดครับเป็นผู้จัดประตูนะครับที่เหลือมีริคาร์โดอาร์เดฮันส์เดลครัวสนะครับมาร์ตินเอ็กซ์เพรียนส์นะครับชองเควินดูเวิร์นนะครับชองริชเน่เบลกราดนะครับแดลลี่ชองชัดนะครับมีรูเบนโพรวิเดนซ์นะครับเลนี่โจเซฟวิลสันอีซิดอร์ครับแล้วก็โจชัวคาซิมีเป็น11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือรายชื่อโมร็อกโกกับเฮตินะครับก็เกมคู่โมร็อกโกกับเฮติผู้สินจะเป็นแดนนี่มาเคลีนะครับ
0: ของเนเธอร์แลนด
1: ์ผู้สินชาวฮอลแลนด์นะครับ
0: ชอบเป่าแบบบ้าอำนาจหน่อย
1: ใช่ใช่
0: อ่ะยังไงพอไลอัพมันไม่ฟูลอ่ะประมาณ 80% ถึง 3 ไหม
1: ผมว่าแค่ 2
0: ผมดูตลาดหุ้นก่อนมันแบบ
1: มัน
0: ดรอปมันดรอปมันดรอป
1: ดัชนีดาวโจนส์เป็นไง
0: ดัชนีดาวโจนส์นี่มันร่วงเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: ตอนนี้นี่2ประตูก็แฮปปี้แล้วอ่ะ
1: จะแค่2ประตู
0: เออแต่ตอนนี้ดาวโจนมันร่วงว่ะแต่ก็ยังน่าเชียร์มั้ยอ่ะ
1: ก็ยังเชื่อโมร็อกโกดีกว่าใช่มั้ย
0: ครับ
1: นะครับส่วนรายชื่อของคู่สกอตแลนด์กับบราซิลนะครับสกอตแลนด์วันนี้มีแองกัสกันเป็นผู้สาดประตูแองกัสกันนะเป็นผู้สาดประตูนะครับที่เหลือมีแอนดี้โรเบอร์สันครับแจ็คเฮนรี่นาธานเพเดอร์สันแล้วก็สกอตแมคเคนน่านะครับกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับส่วนกลางมีสกอตแมคโทมิเน่ลูอิสเฟอร์กูสันจอห์นแมคกินแล้วก็เคนนี่แมคลีนนะครับตัวรุกวันนี้ใช้เบนโดกเลย
0: ใช้อยู่แล้ว
1: บ้าเกมแรกสำรองเบนโดกอ่ะ
0: แต่เกมแรกอ่ะลง
1: 2นัดสำรองเกมแรกก็สำรองแต่วันนี้ไม่ใช้ที่ดรอปไปจริงๆอ่ะวันนี้เป็นเชียร์ดำกับแรนคริสตี้นะครับที่เกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้เป็นแค่สำรองนะครับส่วนบราซิลนะครับของคาร์โลอันเชลติมีอลิสันเบเกอร์ผู้สาดประตูนะครับกองหลังเกเบรียลจับคู่มาควินยอสแบ็กขวาดานิโลแบ็กซ้ายดักลัสซันโตสนะครับกลางเป็นคาเซมิโรบูโนกิเบรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับนี่มันกลางนัดแรกเลยนี่ว่า
0: ก็ชุดเดิม
1: เออกลางนัดแรกอ่ะตัวรุกเป็นวินิซุจูเนียมาติสคุนย่าแล้วก็รายานครับก็ดรอปราฟินญานะเป็นสำรอง
0: ไม่ได้ดรอปหรอกเขาเจ็บเออเขาเจ็บ
1: เออไม่มีชื่อเลยนะ
0: ใช่เจ็บ
1: ราฟินญา
0: ก็คือโดนเปลี่ยนออกในเกมนัดที่แล้วกับเจอที่เจอไฮเฮติไง
1: แต่มีชื่อเนยมา
0: เนยเลยเหรอ
1: เนยมา
0: เนมา
1: เนยมาม
0: าแล้ว
1: เออนะครับจูเนียร์นะ
0: ครับก็วันนี้ตรงกลางก็ชุดเดิมส่วนข้างหน้าก็ใช้เรยานจากไบรตันจากบอลมัดมายืนแทนราฟินญาคุณย่านี่ผมชอบพอนาทีแล้วก็เล่นดีนะครับวันนี้ก็ถ้ายิงได้ก
1: ็
0: มีเล่นเซิร์ฟอีกอ่ะวิธีอุสนี่มาตรฐานอยู่ละจะติดก็ต้องแบ็คซ้ายอ่ะไอ้ดักกาซานโตผมมองพื้นๆไว้หน่อยแต่ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับในการเจอสกอตคือทีมเกรด A เจอทีมเกรด B ก็ดูแล้วผมว่าบราซิลชุดนี้ก็ชนะได้แล้วก็ขาด ถึงแม้จะไม่มีทางด้านลาฟินญาก็ตามอ่ะแต่ผมเชื่อวันนี้เนมาพวกกาเบียลมาร์ติเนลลี่อีกอร์ชิเอโกเอนดิกพวกนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับเกม
1: ครับ
0: ครับก็คำถามคือบราซิลจะจริงจังแค่ไหนกับการที่อยากจะจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าไอ้อันดับหนึ่งกลุ่ม C เนี่ยมันยังไงจะไปเจอใครหลายคนเนี่ยเริ่มจินตนาการแผนเรื่องว่าหลบนั่นหลบนี่แล้วเพราะเขาบอกว่าไอ้วันนี้เนี่ยถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้ทางด้านถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้แอฟริกาใต้อ่ะมีโอกาสที่จะจบอันดับ2แล้วมาชนกับแคนาดานะเพราะนั้นผมว่าเกาหลีใต้ถ้าว่าตามตรงอยากเจอแคนาดาอยู่แล้วล่ะมันก็เลย
1: สู้ได้
0: ใช่มันก็เลยเป็นอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดว่าเอ้ยหรือวันนี้เกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอกับแอฟริกาใต้ ก็รอดูแล้วกันนะครับไอ้เรื่องหลบนู่นหลบนี่หลบนั่นมันลุมมาตุ้มมากซึ่งผมเลยไม่ชอบไงไอ้บอลอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าเนี่ยมันก็เล่นกันแบบกักๆอ่ะ
1: แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในฟุตบอลคราวที่แล้วจำได้ไหมเคสสเปน
0: อ
1: ่ะที่ยอมแพ้ใครเพื่อหนีโปรตุเกสมั้งปังไปเจอโมร็อกโกอีกตกรอบอยู่ดี
0: เรียบร้อย
1: ส
0: มน้ำหน้าไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้าอันดับ1กลุ่ม C มีโอกาสไปเจอใคร
1: เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกัน
0: เพราะว่ามันก็ต้องดูว่าบราซิลกับโมร็อกโกจะเล่นแค่ไหนแต่บราซิลยังดูเอาแต่โมร็อกโกเนี่ยโอ้โห
1: อันดับ1กลุ่ม C ใช่ไหม อันดับ1กลุ่ม C นี
0: ่ซึ่งมีโอกาสแนวโน้มสูงจะเป็นบราซิล
1: จะไปเจออันดับ2กลุ่ม F
0: F มีใครบ้างอะมาดูกัน
1: เห็นไหมมันต้องเปิดไล่เลย
0: 2กลุ่ม F
1: เออ
0: 2กลุ่ม F ดับ1 standing โอเค2กลุ่ม F เนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนและตูนิเซียซึ่งถ้าตามทรงมีโอกาสจะเป็นญี่ปุ่น
1: เ
0: พราะฉะนั้นก็ถ้าบราซิลจะญี่ปุ่นก็ม
1: ีสนุกนะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้สนุกนะมาซิลจะญี่ปุ่นนะ
0: อ
1: มันมีโอกาสที่อิหร่านจะเจอสหรัฐอเมริกาด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นรอบ8ไม่ใช่รอบ16ไม่ใช่รอบ8
0: อิหร่านเอาตัวให้รอดก่อน
1: ใช่ๆๆนะครับส่วนกลุ่ม C เนี่ยถ้าอันดับ2อ่ะจะไปเจอกับที่1กลุ่ม F
0: ครับ
1: ฮอลแลนด์
0: ซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นที่1ของกลุ่ม C
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าเจอญี่ปุ่นอยู่ที่ว่าคุณตีความว่าเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นช่วงนี้ใครแข่งกันนะสมมติอาจารย์คมเป็นผู้จัดการทีม A ทีมกอไก่อ่ะคุณอยากเจอเนเธอร์แลนด์หรือเจอญี่ปุ่นนะผมถามคุณแค่นี
1: ้โ
0: หเอาบอลระบบหรือจะเอาบิ๊กเนมอยากเจอบิ๊กเนมหรืออยากเจอระบบ
1: โหอะไรก็ได้ว่ะ
0: มันก็พอกันนะ
1: มันก็พอกันอ่ะ
0: อะไรผมถ้าผมมองว่าผมเป็นอันเช่ผมอยากเจอญี่ปุ่นใช่อันเช่คงมองว่าเนเธอร์แลนด์แข็งกว่าตามนั้น
1: ซึ่งนั่นหมายความว่า
0: ก็เลยเป็นบราซิลจัด 90% ไงวันนี้แต่ว่าโมร็อกโกจัดผู้เล่นแค่
1: 80%
0: ก็ตามสภาพตามการอ่านเกม
1: โมร็อกโกชนะ 1-0 ก็เป็นจ่าฝูงได
0: ้แต่บราซิลชนะเหมือนกันไงโมร็อกโกก็จะจบที่2เพราะบราซิลยิงได้เยอะกว่าน อกจากโมร็อกโกจะไปชนะ 5-0 แต่ดูแล้ววันนี้ไม่น่าเอาเพราะว่าผู้เล่นก็ไม่ได้ครบ
1: เฮ้ยเขาอาจจะแค่นี้ก็พอแล้วให้พักตัวหรือเปล่าสำหรับโมร็อกโกเนี่ยนะฮะก็ว่ะแต่พอไม่มีแบบตัวแต่พวกตัวแบบตัวจี๊ดๆยังอยู่ครบนะไซบารี่เอาแต่ไปบวชดีไม่อยู่ก
0: ็กลางอาจจะเบาไปหน่อย
1: อาจจะเบาไปหน่อยนะครับนี่พักที่ถอดเป็นสำรองวันนี้ก็จะมีอย่างนอยชัยมัสราวีนะครับอิซาดิยอบ
0: มัสราวียังไม่เล่นอีกเหรอมันบอกว่าบทบอลโลกมันจะแขวนตัดแล้วนะโอ้โหคนอะไรบอกอ๋ออยากไปศึกษาพระธรรม
1: เข้าหาศาสนา
0: เข้าหาศาสนา
1: ก็ถ้าเทียบกับนัดที่แล้วอ่ะแล้วเกมนี้มาเป็นสำรองอ่ะก็จะมีอย่างนี่แหละนะมัสราวีมีอายุบวชดีนะครับ
0: มัสราวีไม่ได้กระทบหรอกแต่ว่าถ้าจะกระทบ
1: อัสซิดูดาฮีตัว
0: นาฮีนี่ไม่ได้ลง
1: บ้าแต่มันเป็นตัวแบบตัวรุกหลักเลยนะ
0: รู้ว่าวันนี้ไม่ได้ลงไง
1: ใช่วันนี้เป็นแค่สำรอง
0: อูไม่ลงอ่ะ
1: อู
0: นาฮี
1: อูอู
0: นาฮีอ่ะก็ประมาณนี้

0: ครับข้ามช็อตไหมข้ามช็อตมาข้ามช็อตไปดูนี่เลยแปดโมงเลยแปดโมงปาหี่เลยเช็คเจอเม็กซิโก
1: เม็กซิโก
0: เข้ารอบไปแล้วเช็คก็เช็คตกยัง
1: เช็คยัง
0: ยังเพราะฉะนั้นไม่ปาหี่แต่ว่าเช็คต้องชนะแต่เม็กซิโกจะ
1: เนี่ยเสมอ1แพ้1ถ้าชนะก็ยังแบบ
0: สี่แต้ม
1: ยังมีโอกาสได
0: ้แต่ปัญหาคือเม็กซิโกเอาหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ไอเช็คก็เอาอยู่แล้วแต่เอาได้ไม่ได้ตัวเม็กซิโกเนี่ยชุดไหนเพราะวันนี้ก็ดูแล้วอาจจะมีพวกไอซานิโกฮิมิเนสลงแทนลาอูฮิมิเนสอ่ะ
1: อาจจะดีกว่าก็ได้นะซานิโกฮิมิเนสอะไรเงี้ยเหมือน
0: ของมิลาน
1: อ
0: ่ะ
1: ยังจูนไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
0: แต่ผมมองเลยเช็คปีนี้ห่วยมากคือเกมรับช่วยเกมบุกมันไม่ดีอยู่แล้วแต่เกมรับ
1: จืด
0: เกมรับก็แย่เจอเกาหลีใต้แซงชนะแล้วเจอแอฟริกาใต้ย่องแย่งเสมอ
1: ใช่
0: เม็กซิโกครับแย่ไม่แพ้ฮาบ้าหรอกอยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
1: โ
0: ฮแอฟริกาใต้เกาหลีใต้จะเกาหลีใต้การละครมาผมกังวลตรงนี้แหละเพราะว่าเสมออ่ะ
1: คือเกาหลีใต้
0: เสมอเจอแคนาดานะเว้ยเกียรติยศมันรับประทานไม่ได้
1: ผมว่าเรื่องหนึ่งที่
0: เจอแคนาดานี่เกาหลีใต้คิดถึงรอบ16ได้เลยนะ
1: ไม่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกาหลีใต้อ่ะต้องระวังก่อนเลย
0: ก็แพ้เม็กซิโกโชว์มาแล้วก็เสมอแอฟริกาใต้ก็ไม่เดือดร้อนหรอก
1: แต่ไปแพ้เม็กซิโก
0: เกาหลีเขาถนัดอันนี้ขออภัยนะไม่ได้อะไรนะแต่ว่า
1: จริงจริงวันนั้นเขาควรเสมอไง
0: ใช่
1: อ
0: ยู่ดีๆไอ้ปาร์คซึงเกยูจัดให้เรียบร้
1: อ
0: ยยังไงแล้วผมบอกเลยเสาไฟฟ้ามันแตกอ่ะอันนี้จริงๆเฮ้ย
1: คุณคิดไปเองหรือเปล่า
0: เอางี้ผมถามแค่เกาหลีใต้ชนะมีใครเชียร์แอฟริกาใต้บ้างผมถามแค่นี
1: ้ทำไมนัดที่แล้วอ่ะไอ้ที่เกาหลีใต้เจอเช็คอ่ะใครเชียร์ใครอันนั้นก็แค่เช็คชนะเหมือนกันนะนัดที่แล้วอ่ะ
0: เกาหลีใต้เจอเช็คมันอันนั้น
1: ไม่ใช
0: ่มัน
1: เช็คเช็คเจอแอฟริกาใต้อ่ะนัดที่แล้วอ่ะ
0: อันนั้นเช็คมันช่วยไงเช็คมันห่วยแล้ววันนั้นคนก็เชียร์เช็คกันทั่วโลก
1: ใช่แล้วไง
0: ก็เละไง
1: ก็เจ็บ
0: เรียบร้อยไงเรียบร้อยขึ้นรถผมว่าแปลกๆอ่ะเอางี้ไอ้คู่8โมงจริงแบบนอนได้ก็นอนดูเฉย
1: ๆดูเอามา
0: เพราะว่าแบบไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่อ่ะเกาหลีใต้นี่เป็นผมไม่ไว้ใจอ่ะเม็กซิโกก็ไม่รู้ว่าเอาหรือเปล่าปวดหัวเลย
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยในข้อความนะครับใน Facebook อ่ะนะมีบอกจบครึ่งแรกนํา 2-0 ครับ
0: หมายถึงอะไร
1: นี่หมายถึงคู่ไหนครับ
0: ไม่มีนะเมื่อกี้ครึ่งแรกนี่ 0-0 นะครับถ้าคู่สวิสกับแคนาดาส่วนไอ้คู่บอสเนียครึ่งแรกเท่าไหร่ครึ่งแรก 2-1
1: 2-1
0: ม
1: ีบอกว่าอะไรเนี่ยผมว่าประธานเรดฟอร์ดเล่นดีกว่าเยอะอันนี้น่าจะหมายถึงที
0: ่
1: เราพูดถึงแอนโทนีกอร์ดอน
0: อ๋อแรดฟอร์ดเล่นดีกว่า
1: ผมว่าทูเคิลน่ะตอนแรกผมมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเฉยๆเว้ยเหมือนมันแบบมันตั้งใจส่งไอ้ตัวผู้เล่นที่คนเขาวิจารณ์ว่าเอามาทําไมอ่ะลงเล่นก่อนอะไรเงี้ยทําไมมามันเริ่มออกแบบออกลูกเป็นเพี้ยนแล้ว
0: อ่ะไม่แล้วให้มันเมื่อวานน่ะผมนั่งดูอยู่มันให้มาดูเวเก้เล่นเกือบเต็มเกมอ่ะโคตรตลกอ่ะแต่ก็อย่างว่าแล้วเ
1: ยสเปนลงแบ็คซ้ายอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่แต่เยสเปนยังเข้าใจว่าผมมองว่ามันเป็นนักเตะที่พรีดิกยากอ่ะแบบมันมีจังหวะเหนือความคาดหมายเยอะอ่ะแต่คือไอ้มาดูเวเก้เนี่ย
1: ทำไม
0: เราแฟนอาร์เซนอลคุณชอบไหมล่ะ
1: ยาก
0: โอ้โหแม่ง
1: นัดแรกเรียกจุดโทษนะเว้ย
0: ไม่มีประโยชน์ อะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดซื้อขายหน่อยไหนๆก็เหลือเวลานะครับโรมาโน่เนี่ยล่าสุดนะเขาบอกว่าเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนั่นแหละพอเนมามีชื่อก็เลยเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับทั้งที่2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกับเฮติแล้วก็กับโมร็อกโกไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนนอกนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องแม็กซองลาครัวเนี่ยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเขาบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเบื้องลึกกับเชลซีซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นเมนเจอร์ไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการดึงตัวเพราะนั้นคือเสริมเซนเตอร์เนี่ยอลอนโซโชว์คลาสเลยว่าแบบมันเกาถูกที่คัน
1: อย่างข่าวกอสซิปวันนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีกรณีของอเล็กซ์สกอต
0: ของบอลมัด
1: ใช่ที่มีข่าวว่าแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยกำลังสนใจทั้งคู่นะครับสำหรับอเล็กซ์สกอตมีกรณีของเจอร์มี่มองกานะครับที่มีข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังจะได้ตัวแล้วส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะเปิดเจรจา

0: ชียลแฟนเรสกับเชลซีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคัด
1: รวยอ่ะซัมเมอร์นี่มาริดได้มาสี่อ่ะนี่ได้โคนาเต้ฟรีได้ดูมฟรีส2ราคายาวย่อมยาว20ล้านยูโร
0: ใช่ได้เบโดฟรี
1: ได้เบโดฟรีแล้วก็ได้มาร์คูคูเลย่
0: า
1: คือหลักๆคือแค่มีมาร์คูคูเลย่า50ล้านยูโรแล้วก็มีแค่ไอดูมฟรี20คือใช้ไปแค่70เอง
0: ใช่
1: ได้มา4ตัว
0: นะครับมีข่าวว่าเตรียมเจรจากับเอนโซเฟรนเดสนะ
1: ครับเอนโซนี่ไม่น่าจะมีต่ำกว่า100อ่ะ
0: ผมว่า100กว่า
1: 100ล้านปอนด
0: ์ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังมีรายงานว่าเตรียมจะจีบยาร์ดโบเว่นนะครับมาร่วมทีม
1: เฮ้ยของดี
0: นะครับแต่เขาบอกว่าอาจจะยากซะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าวิลล่าเองก็ต้องขายผู้เล่นออกเหมือนกันนะถ้าจะได้ตัวโบเว่นมาน
1: ี่ขายโรเจอร์ไปอาร์เซนอล
0: นะครับนิวคาสเซิลกำลังจะจีบซาอิดเอลมาล่านะครับปีกวัย19ปีของเอฟซีโคโลนนะครับก็มีคอนแทคกับลิวนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งก็คือเฟรเดปาโดนะครับกองหน้าจากลิว
1: นิวคาสเซิลนี่ชอบซื้อผู้เล่นเกรดนี้นะแบบออกมาต้องมาลุ้นนะเอลมาล่านี่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีอีกตัวนึงอะไรนะ
0: ไอ้นี่ไงเฟรเดปาโดไงกองหน้าทีมชาติ
1: เบล
0: เย
1: ีย
0: ม
1: เฟรเดปาโดโอ้โหผมว่าพื้นๆมากเลย
0: เฉยๆ
1: ทีมชาติเบลเยียมอ่ะผมภาคลีกเอิงผมว่าไอ้ลิวมันมีตัวดีกว่านั้นมันมี
0: ส่วนลิเวอร์พูลกับแยนเดียวมองเด้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการจับตามองนะไม่ยื่นรอบ2อย่างจากยื่นรอบแรก100ล้านแล้วโดนไลซิกปฏิเสธนะครับ
1: แพงเกินผมว่ามันเฟ้อ
0: ก็เลยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะบิดไปเอาแบรดลีย์บาโคล่ามั้ยอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ขายยาวๆบาโคล่าชอบมั้ยผมว่า
0: ผมเฉย
1: ๆ
0: ผมว่ามันก็เหมือนมาร์ตินเนลลี่ต่างอะไรกับมาร์ตินเนลลี่อ่ะไหนบอกดิ
1: สดกว่าอายุน้อยกว่า
0: มีกรณีของคุณเล่นอันวาเรสนะว่าเอออาร์เซนอลกำลังเกลียกระจามีอยู่นั่นแหละไอ้ข่าวคุณเล่นอันวาเรสมีทุกซัมเมอร์จริง
1: ๆ
0: แล้วก็มีกรณีของไมเคิลโอลิเซ่นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็มีรายงานว่ากลับจากฟุตบอลคราวนี้บาเยิร์นจะต่อสัญญาไมเคิลโอลิเซ่ยาวถึง2031นะครับก็คือจะไม่ให้ใครซื้อเลย
1: มันจะต่อแล้วโอลิเซ่เขาจะต่อเปล่าเขาจะอยู่บาเยิร์นตลอดชีวิตเลยหรือไง
0: มีข่าวมาดริดอยากได้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยนะครับมาร่วมทีมนะครับก็เอ้ยผมว่ากรณีฮาแลนด์เป็นไปได้นะคือเป๊ปเขาไม่อยู่แล้วไงเออไม่รู้ว่าแบบฮาแลนด์จะแบบอยากอยู่มากขนาด
1: แต่ฮาแลนด์จะไปอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบาเป้อะมันจะแย่งซีนกันหรือเปล่า
0: ส่วนมีรายงานว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แมนยูจะประกาศคว้าตัวมาทูตแฟนนองเดสแล้วนะครับ
1: เอาเลย
0: คนใหม
1: ่ของเวสต์แฮม
0: ใช่ที่กำลังจะได้มาจากเวสต์แฮมนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าลีดยูไนเต็ดกำลังจีบดิโก้เอลเวดี้นะครับเมื่อสักครู่นี้แหละ
1: ของสวิต
0: เออที่เราดูกันอยู
1: ่ดีอ่ะเมื่อกี้จังหวะลูก 1-2 ในเอเวอร์ดี้สกัดพลาด
0: บางเกมผมว่าเอเวอร์ดี้นี่บางเกมก็ดี
1: ฟอร์มพื้น
0: ๆแล้วก็มีรายงานว่าเอเวอร์ชันรอยัล
1: อยู่อ่ะปัจจุบันนี่กลับไปฟาร์มิงโก
0: ้มีข่าวว่าวิลล่าจะไปเอากลับมา
1: เหรอ
0: เ
1: ออเอามานั่งมั้งฮอมแมตตี้แคทยังไงแล้วตัวจริงอ่ะ
0: ถ้าปกติมันใช้แค่เล่นแบ็คขวาอีกคนนึงวะ
1: แมตตี้แคทไง
0: อี
1: กตัวนึงอ่ะมันเป็นแบ็คเด็กอ่ะ
0: ผมงงว่าแดเนียลมูนยอร์ดมันไม่มีใครเอามาวะไม่มีใครอยากได้
1: มันอายุเยอะแล้วไง30แล้วอ่ะ
0: เก่งมากเลยนะแดเนียลมูนยอร์ดเนี่ย
1: มันอายุเยอะไปหน่อยราคามันก็ไม่เบาไงทีมชาติโคลัมเบียเมื่อเช้าเมื่อวานยิงลูก 1-0 ชนะ
0: 2นัดยิง2ลูกแล้วแดเนียลมูนยอร์ดอ่ะ
1: อาร์เซนอลเอาปะล่ะผมโอเคแต่ว่ามันแพงไง
0: ผมเอานะ
1: แบ็คขวาเนี่ยมีอันเดสกาเซียซึ่งมันก็ไม่ได้ดีของวิลล่ายังไงก็ต้องแคชก็อาจจะปล่อยอันเดสกาเซียแล้วก็เอาเอมาร์สันรอยอลซึ่งผมว่ายากข่าวลืออ
0: ะก็จะข่าวก็จะประมาณนี้
1: ข้อความมาได้นะครับคุยได้เลย SMS 68-9899นะครับ
0: คือเหมือนดูบอลจบแล้วก็ไปแยกย้ายไปนอน
1: หนีเลยเหรอโอ้โหตายตายทิ้งกันเฉย
0: เออดูบอลจบแล้วก็แยกย้ายไปนอน
1: เออ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้มีอะไรสอบถามหรือว่ายังไงผิดหวังกับแคนาดาคน
0: ผิดหวังถึงขนาด
1: คนบางแคหลับเลยหลับหมดเลยอ่ะ
0: ใช่ว่าผิดหวังเลย
1: อ่ะโอ้ก็บางทีมันก็อ่อมไงอ่อมแบบไม่ได้ไปต่อรอบตีห้าอะไรอย่างงี้เออ
0: โหงั้นงี้ผมว่ามันควรนอนตั้งแต่อังกฤษเมื่อวานแล้วป่ะ
1: เฮ้ยแต่ถ้าอังกฤษคุณดูไปประมาณ10นาทีคุณก็รู้แล้วว่ามันทรงนั้นน่ะแต่เมื่อวานนี่กาหน้าผมชอบมากเลยโคตรเล่นโลบ็อกเก่งมากคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะอีลุยฉุยแฉะเหมือนเซเนกัลนะแต่กลายเป็นว่าหูไอเนี่ยผมว่าโค้ชเขาเคี่ยวทาง ไอ้เนี่ยไอ้นี่คาร์ลอสคีรอช
0: อ๋อคาร์ลอสคีรอช
1: โอ้โหโคตรเขี้ยวแบบโอ้โหลุงเคยรอชนี่แบบยืนผู้ช่วยป๋าโอ้โหแบบเกมรับชัดเจนเคยคุมแบบอิหร่านเคยคุมแบบหลายๆทีมแบบโอ้โหบอลโคตรระบบเออเพราะนั้นกาหน้าผมเจอแล้วผมมองกาหน้ามามืดเพราะว่าอย่างมันตู้ตู้เนี่ย0-0ไปเรื่อยๆแล้วเผลอๆยิงจุดโทษเอะอะเข้ารอบ16รอบอะไร3-2มีกาหน้าทีมดาวดำ
0: มีถามว่าเกาหลีน่าจะเอาอยู่มั้งครับเพราะมันไม่น่าจะแซงเม็กซิโกได้แล้ว
1: คือเสมอมันก็เข้าไง
0: เสมอเข้า
1: ใช่ปัญหาตรงนั้นคือผมว่ามันไม่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แอฟริกาใต้ค่อนข้างแน่แต่ว่าปัญหาคือจะชนะหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการเชียร์ให้ชนะเพราะชนะก็แฮปปี้แล้วนี่
0: ใช่โมร็อกโกจะผ่านไหมครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับวันนี้โมร็อกโก
1: ผมว่าชนะได้แต่ว่าขาดไม่ขาดว่ากันอีกเรื่อง
0: เพราะว่าเฮติเองก็ไม่ได้มีคุณภาพฟุตบอลที่ดีขนาดนั้น
1: เฮติเต็มที่คือเสม
0: อ
1: แต่โมร็อกโกเนี่ยชนะแต่จะขาดไหม
0: เฮตินัดที่แล้วเขาเสมอไม่ได้เสมอใคร
1: แพ้บราซิล0-3แพ้บราซิล0-3แต่นัดเจอบราซิลผมรู้เลยอันเช่ครึ่งหลังไม่เอา
0: ใช
1: ่ไม่เอาเลยอ่ะแบบคือแบบครึ่งแรกนำ3-0ครึ่งหลังแบบ
0: เล่นคนละแบบเลยนะ
1: ถ้าเอาอ่ะผมว่ามี6ไอ้บราซิลกับเฮติอ่ะแต่ไม่เอาไง
0: ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะโมร็อกโกก็เอาได้
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ที่ว่าโมร็อกโกจะเลือกเป็นอันดับ1หรืออันดับ2
1: ผมว่าถ้าความเสี่ยงอ่ะโมร็อกโกชนะยังดูง่ายกว่าเชียร์เกาหลีชนะในความคิดผมนะเพราะว่า
0: ก็คุณไปเป็นคนละกลุ่มกันคุณเอากลุ่มเดียวกันก่อน
1: ไม่หมายถึงถ้าเลือกตัวเลือกไง
0: มันต้องในอยู่แล้วเพราะโมร็อกโก
1: เพราะว่าบราซิลมีโอกาสชนะแน่
0: เพราะโม
1: ร็อกโกก็ต้องชนะตาม
0: ยิงเยอะจัดแต่ผมว่าคู่สกอตแลนด์บราซิลมันบอกเลย
1: ส่วนในคู่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดถ้าจับพัดจับผูเช็กเกียนำเม็กซิโกเงี้ยผมว่าอันนั้นเกาหลีเปิดเครื่องเปิดสวิตช์เลยนึกออกไหมเพราะว่าไอเช็คจะมีเป็น4ไงถ้าเกิดขึ้นนำแล้วเกาหลีก็ต้อง3แต่ว่าถ้าเกิดเช็คมันไปโดนเม็กซิโกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวมัน
0: คือเม็กซิโกอ่ะก็จะคล้ายกับแคนาดาวันนี้ครับก็คือเล่นยังไงก็เข้ารอบแน่ๆแต่ว่าจะเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงหรือว่ารองจ่าฝูงแค่นั้นเองคำถามก็คือผมว่าเม็กซิโกมันเอาอ่ะ
1: จะตามนั้น
0: จริงๆเมื่อกี้แคนาดาก็จะเอาแหละแต่เอาไม่ไหวอยากชนะแหละแต่มันไม่ไหว
1: อันนี้บอกว่าเป็นไงเคนเจอหมอผีกาหน้าทำไสยศาสตร์เล่นไม่ออกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้ก็เรื่องส่วนบุคคลอาจารย์คมเชื่อไหมที่บอกว่าไอ้ลูกเคนเมื่อวานเน่งข้ามคาน
0: ไอ้ลูกซัดซ้ายลูกนั้นนะ
1: มันยิงยาก
0: มัน
1: บอลเล่ไงแต่ว่าอ่ะเขามีข่าวมาว่าหมอผีกาหน้าทำของแต่ตอนโดแล้ว
0: อ
1: ันนี้บอกว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะนะสนนคมหนูออกงาน 4:30 ค่ะขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณทุนแฟนนอน
0: ครับ
1: คุณทุนเดี๋ยวดูเกาหลีใต้ช่วงเช้าเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกเชียร์ทุกทีมจากเอเชียนี
0: ่แล้วคู่เม็กซิโกอ่ะเตะอัสเตก้านะโอ้โห 80,000 กว่าคนนะไปออกันอยู่อ่ะ
1: ก็ถ้าใครอยากเจอผมช่วงเช้าก็ที่ BG นะฮะหนีบอกว่าขับรถไปฟังไป 2:30 ถึงเที่ยงคืน
0: จริ งๆก็คือ 2:00 เมื่อวานเนี้ยหรอ
1: จริงเหรอโอ้แล้วขาดสุขภาพบ้างนะฮะ
0: แต่ผมเนี่ยก็ตั้งแต่4โมงเย็นเหมือนกันถึง5
1: คุณกลับไปนอนแล้วใช่ไหมไม่ดูแล้วใช่ไหมทุกเช้า
0: น่าจะต้องนอนก่อนแล้วก็ตื่นมาดูคู่เช้า
1: เออนอนเถอะ
0: อยากดูอยากดูเกาหลีใต
1: ้ดูซิว่ามันการละครป่ะ
0: เออ
1: นี่บอกรอภาคคู่ไหนต่อครับก็เดี๋ยวทีมงานชุดหน้าเนี่ยภาคผมว่าได้หลักๆคู่บราซิลเจอกับสกอตแลนด์ใครอ่ะอาจารย์คมดูให้หน่อยคู่หน้าฟัง
0: คู่หน้าเหรอ
1: คู่หน้านี่ใคร
0: เป็นโดกกับ
1: ถามว่าใครภาคเป็นโดกเป็นโดกภาคดีโออ่อมเลยนะอ่อมเป็นโดกภาคเลยเหรอมันเตะไปภาคไปเดี๋ยว
0: มาเริ่มตื้อเนี่ย
1: เออ
0: รู้เลย
1: ฟังใครท่านผอสงกับอาจารย์เขียงนะ
0: แล้วคู่เกาหลีใต้เช้าอ่ะเป็นปะแป๊ะกับผอสุเทพนะ
1: โอ้โหอร่อยเหาะแน่นอนโอเคช่วงนี้เนี่ยบราซิลเราลงมาวอร์มนะครับผลบอลไม่มีอะไรละไลอัพแจ้งละข้อความยังพูดคุยได้นะ4-6-8-9-8-9-9นะครับสอบถามอะไรก็จัดมาเรื่องหนังเรื่องเพลงก็ได้หลายๆท่านบอกเหนื่อยใจกับบอลโลกแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook มีอีกป่ะ Facebook มาได้นะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะช่วงเนี้ย 4:30 เดี๋ยวพักเบรก ฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงช่วงหน้ามา99 Live for โลกโดยอาจารย์คมและหงสนกันต่อครับ
0: ครับ
2: 99 Live for โลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: 倾咧？
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าคาลโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cod Academy หรือ LINE @M-Cod Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: เบรกสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับทางนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้ำกันไปแล้วนะครับเรื่องของสเปรย์เล่นตัวจริงของคู่ต่อปองสองคู่ต่อจากนี้เมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่มายอามี่นะบราซิลกับสกอตแลนด์คือคักนะ
1: ก็วอร์มละน่าจะไม่มีฟ้าผ่าคือฝนตกอ่ะเล่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าหรือลูกเห็บอะไรเงี้ยก็น่าจะแข่งตามปกตินะครับตีห้า
0: ครับมีถามเข้ามาบอกว่าโมร็อกโกจะผ่านไหมครับเม็กซิโกประตูดาวรุ่งมีโอกาสได้ลงไหมครับ
1: ประตูดาวรุ่งก็จะแซวมาป่าวโอชัวดาวรุ่งตรงไหนอ่ะตัวเก่าก็น่าจะได้ลงเพราะว่าเจ้าภาพเขาเข้ารอบไปแล้วนี่แล้วก็บอกว่าสนเขาเอาเฮดทูเฮดไม่ใช่เหรอใช่ครับอันนี้ทราบแต่คำถามคือผมถามว่าแต้มมันอ่ะมีโอกาสอันนี้คือพูดถึงเรื่องเช็คกับเกาหลีใต้ยังไงเนี่ย อย่างเม็กซิโกเข้าอยู่แล้วแต่ผมเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะคือทราบว่าเขาดู head to head ซึ่ง head to head ระหว่างเช็คกับเกาหลีใต้เหนือกว่าแต่ถ้าเกาหลีใต้แค่เสมอก็จะมี
0: ก็เพียงพอต่อกัน
1: ก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบเป็นอันดับ2ว่า head to head เหนือกว่าเช็คไง
0: ใช่
1: ผมสงสัยในประเด็นว่าเกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าเขาดูเฮดทูเฮดนะฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้จะเอาจริงไหมครับเพราะว่าได้เขาที่1แน่ๆกลัว
1: ก็นั่นแหละ
0: คร
1: ก็นั่นแหละนั่นคือคำถาม
0: แต่ว่าคู่ไอ้กลุ่มนู้นไม่รู้นะแต่กลุ่มเนี้ยจริงทั้ง2คู่แน่นอน
1: บราซิลกับ
0: แม็กโมร็อกโก
1: สกอตแล้วก็โมร็อกโกกับเตติเนี่ย
0: มีถามว่าผมกำลังจะบวชเสาร์นี้ครับอยากรู้ว่าเป็นพระดูบอลได้ไหมครับจะบาปไหมครับดูได้นะครับแต่ห้ามเฮห้ามเชียร
1: ์ครับ
0: หมายถึงว่าดูเป็นความรู้ได้แต่ห้ามเฮแบบจังหวะยิงแบบ yes อะไรอย่างเงี้ยบาปเลยอันนี้บาปเลยจะบาปจริงบอกให้นะครับแต่ว่าถ้าดูแบบต้องคุณต้องกดสติตัวเองไว้แค่นั้นเองดูได้ทุกอย่างนะครับไม่บาปแต่ว่าให้ดูเป็นความรู้ศึกษาเป็นความรู้ไว
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ที่บอกบราซิลจะเหมือนอังกฤษไหมครับผมว่าไม่เหมือนเพราะว่า
0: เพราะเขาเองก็ยังไม่ค่อยดี
1: เพราะสกอตเนี่ยไม่ได้เล่นโรบ็อกได้เก่งเหมือนกาหน้านี่คือรูปร่างเขาร่างกายดีแล้วพอใส่เรื่องวินัยเรื่องวิธีการแท็กติกเข้าไปก็เป๊ะแต่คือผมมองว่าถ้าวันนี้ยิ่งสกอตมาเปิดเกมแรกอ่ะยิ่งโดนแต่ถ้าเล่นอุดก็มีโอกาสแต่ผมมองว่าจะต้านบราซิลได้ไม่ตลอดรอดฟังเพราะผมมองว่าบราซิลน่าจะมีลูกพลิกแพลงมากกว่าอังกฤษที่ถามว่าใครเจอทีมกาหน้าต้องพกเบี้ยแก้ลงสนามก็ทว่ากันในเรื่องสายมูนะ
0: เพราะว่ากาหน้าเขามีผมอผีอย่างเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: มีบอกพี่คมเคยระทวยไหมครับ
1: ผมว่าต้องมีอ่ะแบบเหนื่อยๆบทหนักๆก็มีระทวยเหมือนกัน
0: แต่ช่วงนี้กำลังระทมเพราะไม่ได้นอน
1: อยากกลับบ้านเลยฮะ
0: คิดถึงบ้านเนี่ยมีบอกแหมเปิดเพลงเบิร์นเวลาไปได้หลายทีเลยครับทำไมรู้อ่ะเราก็ไปรู้มากแล้วไปทางรู้มากซะแล
1: ้
0: ว
1: ครับเราก็จัดให้ครบแล้วไงคือถ้าไม่แจ้งไลน์อัพไม่เล่าข่าวไม่วิเคราะห์บอลแล้วมาเปิดเพลงอันเนี้ยควรโดนด่า
0: เฮ้ยวันนี้
1: แต่นี้ก็จัดให้ครบแล้วไง
0: วันนี้บอกจริงว่าแบบอ่อมจริงแบบไม่รู้นึกอะไรไม่ออกเลยนะว่า
1: เนี่ยผมก
0: ็คุยเรื่องอะไรก่อนดี
1: ผมก็ใส่ให้เต็มที่แล้วไม่งั้นหลังจากนี้ก็คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงแล้วอ่ะเอาไหมล่ะ
0: ใช่
1: ว่าใส่ให้หมดแล้ว
0: เคยมีทีมชาติไหนที่อันดับต่ำกว่าไทยแล้วได้ไปบอลโลกไหมครับ
1: ไทยตอนนี้ประมาณ90ปลายๆคือพูดง่ายว่ามีชาติไหนที่แรงกิ้งต่ำกว่า100แล้วได้ไปไหมล่ะคุณเช็คหน่อย
0: เดี๋ยวผมดูให้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: เพราะว่าอย่างเฮติเนี่ยคุณเห็นเขาสงเงาะสงแงะอย่างเงี้ยคืออยู่ก็ยังอยู่ท็อป100นะครับเผลอๆ6 70ป่ะแล้วที่ผมจำได้อ่ะ
0: ประมาณนั้นแหละนะครับอย่างแรงกิ้งต่ำสุดของฟุตโลกคราวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เฮติครับ
1: อันดับที่บอกอ่ะ
0: 83
1: ก็ใช่อย่างเงี้ยก็ดีกว่าเรานะพูดตามตรง
0: อันดับ83
1: เรา90
0: อ๋อนี่นิวซีแลนด์ว่ะอันดับ85ว่ะ
1: ก็ยังดีกว่าเราไง
0: นิวซีแลนด์อันดับ85ใช่ๆต่ำที่สุดของฟุตโลกคราวนี้นะครับขนาดพวกทีมเดบิวต์อ่ะอย่างจอร์แดนนี่อันดับ63ของโลกนะครับ
1: ก็ดีกว่าเรา
0: อุซเบกิสถาน50เคเวิร์ด67แล้วก็คูราซาวนี่82นะครับ
1: คิดดูทีมระดับแรงกิ้ง50อย่างอูสเปดเมื่อคืนโดนไป5
0: ใช่อ
1: ัธวาตามตรงไม่หลอกตัวเองผมว่าเราไปก็น่าจะมีโดนมากกว่า8อ่ะประมาณนั้นน่ะเหมือนตอนเราเจอจอร์เจียเจอจอร์เจีย
0: อื รืออย่างถ้าย้อนกลับไปปี2022ที่กาตาร์แรงกิ้งต่ำสุดมันจะโหมันจะเป็นอันดับ61ครับ
1: ก็คือดีมากอ๋อเพราะตอนนั้นมันมีแค่32ทีม
0: ก็คือกาหน้าใช่
1: มันทีมมันยังน้อยด้วยมันก็ยิงคัดทีมระดับหัวกะทิ
0: ใช่เนี่ยมีการนะเดบิวต์เป็นกาตาร์กาตาร์อันดับ50
1: คิดดูกาตาร์กาน่าแรงกิ้งต่ำสุดเลยอ่ะ
0: เ
1: มื่อวานอุดอังกฤษอยู่นะ
0: กาน่า61ต่ำสุดคราวที่แล้วนะ2022นะ
1: ครับ
0: อันนี้คือที่ผมเช็คล่าสุดนะ
1: เพราะนั้นคำตอบก็คือไม่มีทีมไหนที่ไปบอลโลกแล้วแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทย
0: ใช่
1: สูงกว่าหมด
0: นะครับเกิดถ้าไทยไปอ่ะไทยก็จะเป็นแบบชาติที่แบบแรงกิ้งต่ำที่สุดที่ได้ไป
1: หลายคนก็อาจจะอยากเจอ
0: หมูสุดอะไรเงี้ยเคยมีอันดับ70นะ70รัสเซียครับตอน
1: ไม่แต่รัสเซียผมว่าที่มันดรอป
0: ปี2018
1: ที่มันดรอปเพราะว่าเขาโดนแบน
0: ใช่
1: แรงกิ้งเขามันตกเขาไม่ได้มีแมตช์อุ่นเครื่อง FIFA Day
0: ใช่กำลังไปไล่ดูให้อยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นแรงกิ้ง FIFA ใครต่ำๆบ้างเราได้ไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีต่ำ60นะครับหมายถึงว่าเป็นอันดับแบบ60ขึ้นทั้งนั้นอะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นมีแฟนบอลถือถ้วยบอลโลกแต่มันเป็นเหมือนเป่าลมข้างในอ่ะรูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนถ้วยบอลโลก
0: มันเหมือนอะไรครับ
1: มันเหมือนปลักขิกครับ
0: มีบอกแมนยูควรเติมตรงไหนครับจันคมฟังเหมือนแบตจะหมดเลยครับกลับบ้านให้ดีทั้งคู่นะครับอย่าปาร์ตี้ฉ่ำแบบป๋าเจตเมื่อวานนะ
1: เฮ้ยผมสบายอยู่แล้วผมทำงานมืออาชีพ
0: มีบอกชอบคุณสนแกล้งคุณแนนวันแดงเดือดแมนยูยิงลูกที่3ที่บีเจสปอร์ตที่บีปุกตาเป็ดผมดูบ่อย
1: พี่แนนน่ารักพี่แนนนรดาภรรยาของเปาโค้ดศิวกรภูอุด
0: ม
1: นะฮะ
0: มีบอกผมอะไรมือไม่ว่างเก็บยางเลยไม่ได้พิมพ์ครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีบอกว่าผมเก็บของในสวนในไร่ตั้งแต่4โมงเย็นเสร็จส่งพ่อค้ามารับ8โมงเช้าไม่นอนก็มีคลื่นวิทยุเป็นเพื่อนมาหลายปีแล้ว
1: ครับทำมาหากินเฮงๆครับ
0: ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะมีบอกว่าผมคิดว่ามาดริดจะหาโค้ดที่ดีกว่านี้ผมแอบกลัวว่าจะเป็นเป๊ปหรือเจนครอปเอาหมูรินโญ่มาคุมผมว่าคุมได้5นัดครับ
1: ไม่หรอก
0: เก็บผ้าหนีแน่
1: หมูรินโญ่เขารู้วิธีคุมซูเปอร์สตาร์แล้วเขาพูดง่ายว่ามันก็ดีเท่าสุดที่สุดเท่าที่หาได้ในตลาดตอนนี้ครอปเขารับงานไม่ล่ะเขาไม่รับเป๊ปเขายิ่งไม่รับเลยเงินมันไม่ใช่คำตอบของเขาแล้วเขาอยากพักผ่อน
0: นะครับมีบอกว่าไทยเคยชนะทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างไหมครับ
1: เจอชนะไงชนะกือลาเซานี่ไงถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะฟัง
0: เคยชนะป่ะวะเคยนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: อิรักจอร์แดนพวกนี้เราเคยสู้ได้อยู่นะ
1: เคยสู้ได้แต่เคยชนะไหมไม่แน่ใจแต่กือลาซาวเดี๋ยวเอาเทคให้เลยอ่ะอยากรู้ใช่ไหมได้
0: แล้วก็มีบอกว่าบัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คมอันนี้ใช่เวอร์ชันอาร์เซนอลไกด์ไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องอาร์เซนอลเลยนะนี่ไงไทยเคยเล่นกับกือลาซาวคิงส์ครับแล้วก็
0: เสมอ
1: ถ้าเสมอไม่ต้องมีดวลจุดโทษ
0: เสมอ1-1มันอ่ะมีถามว่าพี่คมเพจอารมณ์คมคายหายไปไหนแล้วครับหมอปิดไปแล้วครับผม
1: ปิดดื้อเลยอ่ะ
0: ปิดนะครับ
1: ทำไมปิดอ่ะ
0: เออผมปิดเองอ่ะมีบอกว่ามีทางหนึ่งไทยต้องเป็นเจ้าภาพบอลโลกได้ไปแน่แต่เออช่างมันเถอะ
1: อ๋อคือตั้งไหนอ่ะ
0: ก็เหมือนกาตาร์กาตาร์ก็ได้เป็นฟุตบอลครั้งแรกด้วยการเป็นเจ้าภาพอ๋อ
1: เราเป็นไม่ได้หรอกบอกเลยความพร้อมมันหลายอย่างแต่เราจะเป็นไปได้ผมว่ามีวิธีเดียวย้ายไปอยู่โอชิเนียไปดวลกันนิวซีแลนด
0: ์นะครับมีบอกว่าถ้ากาตาร์ทำได้จริงป่านนี้แชมป์โลกไปแล้วครับผม
1: อ๋อเราก็ยังไม่ชนะกือลาซาวอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเสมอในเวลา 1-1
0: ใช่ผมจำได้ว่าเสมอ
1: แต่ดวลจุดโทษเนี่ย
0: ก็แพ้ปะ
1: เจอปั๊บหนึ่งหาซะเยอะเดี๋ยวก่อนนะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีวันอะไรนะวันเรียกวัน FA อ่ะวันสมาคมฟุตบอล
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวเขาจะประกาศครับว่าคิงคั
1: พเจอใคร
0: เตะที่สนามไหน
1: อ๋อ
0: แล้วเจอใคร
1: เจอใครเขาประกาศไปแล้วรู้สึกว่ารอบเนี้ยเอเชียมาเล่นกับเราเยอะอ๋อรู้ละไอ้ล่าสุดมันอยู่ข้างล่างโถก็หาทั้งนานโอเคเจอกือลาซาวเนี่ยเราเอ้ยเราเคยมีน้อยแต่กือลาซาวมันเจอเวียดนามไงเราอ่ะไป แพ้อินเดียวันปีนั้นแต่แสดงว่าเราไม่ได้เจอกีลาซาวรอบชิงเราเจอกีลาซาวรอบแรกแล้วแพ้โอเคจบละเราเจอกีลาซาวเสมอ1-1ในเวลาและแพ้จุดโทษ
0: ใช่ผมจ
1: ำนั้นหมายความว่าเราไม่เคยชนะกีลาซาว
0: ใช่ๆผมจำได้ว่าเสมอ
1: แล้วนัดชิงปีนั้นเนี่ยกีลาซาวชิงกับเวียดนามแล้วกีลาซาวชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4
0: ซึ่งคือซาวตอนนั้นน่ะอุ้ยโรนัลดินโญ่ว่ะเฮ้ย
1: เฮ้ยมาที่สนาม
0: เ
1: นี่ยมาคุยกับอันเช่ตัวจริงเปล่าไม่ใช่พี่ดาวใช่มั้ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่โอเคแล้วถ้าอิรักเนี่ยเราก็เคยเจอในนัดชิงคิงครับปี2023ก็เสมอในเวลา 2-2 แล้วแพ้จุดโทษอยู่ดี 5-4 เพราะนั้นอ่ะที่เขาว่ากันว่า
0: ล่าสุดก็อิรักไม่ใช่หรอ
1: ก็แพ้ 0-1 เลยไง
0: ที่ไอ้เจโดนเตะอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้นั่นแหละ
0: ใช่ม
1: ั้ยเพราะนั้นหมายความว่าอ่ะอย่างชาติมาบอลโลกมาเล่นคิงส์ครับเนี่ยเราก็ยังไม่เคยชนะนะโอเค
0: อ่ะตอนนี้กำลังจะร้องเพลงชาติกันแล้วนะฮะไหวไหมวันนี
1: ้บราซิลอ่ะไหวดิอันนี้บอกว่าอ๋อส่วนอาร์มน่าจะเพิ่งตื่นนะครับนี่บอกดูบอลตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่นอนเลยโอ้โหคุณแน่นอนมากสุดยอดสุขภาพเอาให้ดีนะเอาแต่ผมดูใน Facebook ก่อนนะครับก่อนจะลากันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะออกก่อนให้ทีมงานชุดหน้าเนี่ยมาเตรียมความพร้อมนะครับนำโดยผอ.เบ่งแล้วก็อาจารย์เขียงโอ๊ตสินพงษ์ทาง Facebook อุ้ยหลายท่านเหมือนเริ่มตื่นนะเข้ามาทักทายนะครับ
0: มีถามพี่วาวบวชยังแทงบอลเลยครับอ้าวแล้วคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาแทงบอล
1: อันนั้นก็พี่วาวไงอันนี้บอกว่าคุณเสียโก้บอกสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วบอกไทยเคยชนะเกาหลีใต้ไงครับสมัยเอเชียนเกมโอ้โหอันนั้นก็อันนั้นก็จริงครับจริงอ่ะเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเวลาถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอเกาหลีใต้เป็นยังไง
0: โอ้โห
1: ถ้าเอาย้อนหลังไปมันก็จริงว่าเราเคยชนะเขาอ่ะนะ
0: ย้ำดิน
1: ี่คุณอานนท์บอกว่าที่ชนะคือสุรินามเราเคยเจอสุรินามเดี๋ยวก่อนปีไหนอ่ะสุรินามแต่สุรินามไม่ได้มาบอลโลกไงสุรินามไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี
0: ้มีบอกอิตาลีควรใช้โค้ชต่างประเทศไหมครับเพื่อบอลโลกครั้งหน้า
1: เขาจะกล้าเปลี่ยนขนมไหมล่ะ
0: ก่อนที่จะเปลี่ยนโค้ชนะผมไปเอาเวลาไปปั้นนักเตะก่อนด
1: ัน
0: พวกเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้มันเก่งให้ได้ก่อน
1: หรือเอาไอ้นี่ชุดเด็กเล่นเลยเพราะว่าอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดนี้ชนะนี่ใช้ชุดแบบไม่มีโตนาลี่ไม่มีคาราฟิโอลี่เลย
0: ใช่ใช้ไอ้พวกปิซิลี่อะไรพวกนี้ไปเลย
1: โอเคตี4:55นะครับนายที่นาไลฟ์ฟอลโลโดยผมสนและจันคมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยตอนนี้เข้าสู่พิธีการร้องเพลงชาติของบราซิลแล้วก็สกอตแลนด์ละ
0: ใช่เดี๋ยวจะมีคนบ่นว่าแบบว่าอุ้ยเริ่มรายการตอนบอลมันเตะไปแล้วตอนผมมาคราวที่แล้วนี่บอลเตะไปแล้วยิงเข้าแล้วด้วยตุรกีไอ้คู่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: ยิงเร็ว
0: นะครับยิงเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีและผมคงมีความลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมากมากเลยวันนี้นะคะเทสมาแล้วนะคะตีห้า13นาทีกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25มิถุนายน2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีน้องโด้งนะคะมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะอรุณสวัสดิ์น้องโด้งผลบอลเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเปิดฟังครึ่ง99หลับสนิทอ๋อตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ทราบผลใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจามรจะมารายงานผลของฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลกเนาะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวรอน้องโฮมน้องโด้งพับผ้าห่มก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงเวลาโอ้โหบรรยากาศเนาะคือเข้าใจเนาะคนทำงานเยอะทำงานมากอย่างคุณจามอนนะกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะอะไรนี่นะคะแล้วก็ต้องมาตื่นจัดรายการเช้ามืดอีกเนี่ยก็สถานการณ์ก็หนักอยู่นะคืออะไรรู้ไหมบรรยากาศมันน่านอนนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีอาการหวัดสักนิดนึงแล้วก็กินยาก่อนนอนสักเม็ดสองเม็ดนะรับรองเลยว่าหลับเพลินแน่นอนนะคะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยก็ทำงานเยอะนะคะขอให้เรียกอะไรคะทำงานจะบอกทำงานน้อยให้น้อยลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานมันก็เป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะเนาะมันเป็นภาคบังคับเนาะสำหรับหลายๆท่านนะคะเข้าใจบางท่านเช้านี้ดีใจด้วยนะคะสามารถตัดยางได้นี่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเตรียมของจะไปขายนี่พี่บุญเรือนพี่ตุ๊กกฎสมนพี่พิษณุอันนี้ไปแล้วนะคะอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่หนูมาเจอกันค่ะพี่จรูนไม่ต้องถามว่าฝนตกที่ไหนเพราะว่าบ้านลุงทำฝนหลวงกันเองแล้วอยากจะให้ตกตรงไหนก็ได้ฮะเอาจริงเหรอทำฝนหลวงกันเองคือทำยังไงให้ฝนมันตกไปที่ไหนคะคุณเพรีสวัสดีนะคะแล้วก็คุณอารมณ์คุณสันทัศนะครับคุณพี่ตะหวานพี่สุวินนะคะพี่ไพศาลชมอยู่ที่ไซโยกอุ้ยไซโยกนี่น่าเที่ยวนะช่วงหน้าฝนนะคะพี่สมพรพี่รัตติยาค่ะพี่หนูทักแล้วเนาะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่แป้วพี่แขกพี่มานิด26องศาที่พัทลุงลมพัดในสวนยางกลัวฝนจะตกอ๋อถ้าลมพัดไปด้วยตัดยางไปด้วยก็เนาะพะวงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ต้องทำเหมือนเนาะพี่เนาะเข้าใจทุกสถานการณ์นะคะ022481366สายว่างนะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะใครจะโทรศัพท์มาบอกข่าวเล่าความพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สุภาพพี่หนูพินสวัสดีนะคะจริงๆนี่เป็นญาตินะแต่ว่าก็เรียกพี่นะจริงแล้วก็เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นหลานแล้วเนาะใครอีกพี่ทิพย์หรือญาติทิพย์อมรทิพย์นะคะผู้ใหญ่วันทักแล้วนะพี่อุไลค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ตุ๊กไทตันนะคะพี่วันเพ็ญมาแล้วนอนฟังทั้งคืนนอนรับฟังทั้งคืนอ๋อฟังวิทยุไม่ปิดกันเลยใช่ไหมดีมากพี่เกียงไกรก็มาแล้วนะคะพี่หนุ่มห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านนะคะห้วยน้ำช้างอยู่จังหวัดน่านเนาะบ้านสลีหรือบ้านสลีพี่สุทัศน์สวัสดีนะคะพี่วินัยจากบ้านถุงแป้งนะคะฝนถุงแป้งพังงาฝนกำลังตกเลยอ้าวโอ้ฝนหนักเลยนะคะพี่ไพบูลย์ที่ตราดพี่วัชรีนะคะพี่ไหนอีก อ๋อพี่เกียงไกรได้อยู่ลำปางเนาะยายออสอยู่ระยองนะคะฝนตกทั้งคืนเหมือนกันยังไม่หยุดตอนนี้ค่ะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งทองเจริญดีพี่กัลยานะคะแล้วก็พี่เพลินอยู่พัทลุงแต่เป็นคนแป้เจ้าแล้วไปอยู่พัทลุงได้ยังไงคะพี่สงสัยอีกก็ไปทำงานสิเนาะหรือไปเป็นเขยพี่รุ่งเรืองสวัสดีทักทายนะคะพี่พยาวค่ะพี่หนูลิงก็มาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะยายออสพี่สวีวันค่ะโอ้ไม่ได้ทักนานเนาะพี่สวีวันตราโชนะคะนั้นตายอยู่แม่พริกลำปางนะคะอ๋อพี่สมศรีปีชาแล้วก็ผู้ใหญ่วันอยู่สุราษฎร์เนาะพี่สุวพัฒน์พี่ปานีพี่จารุภาอยู่พรหมพิรามพิษณุโลกนะคะก็ทักทายกันประมาณนี้อย่าลืมนะคะสายว่างอยู่นะใครจะคุยด้วยบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรอยู่จังหวัดไหน022481366นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะเรื่องอะไรดีข่าวเด่นวันนี้นะคะเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของโกงสอบเข้ารับราชการชาวบ้านหมดกันไปหลายแสนอันนี้ไม่ได้รับการคัดเลือกนะไอ้ส่วนที่เข้ารับการคัดเลือกได้รับราชการจริงๆอันนี้ก็หมดไปหลายพันล้านเนาะตัวเลขเท่าไหร่นะคะ 4,000 ล้านเหรอคือมันเยอะมากค่ะก็สืบเนื่องจากปปช.พร้อมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งแถวบางใหญ่นนทบุรีนะคะก็เจอพยานหลักฐานการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการแก้ไขกระดาษคำตอบช่วยให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 ต่อคนเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายก็ 4,500 ล้านคือจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกระบวนการเดียวกันกับเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็ย้อนทำลายให้ดูนะ8เมษายนมีตัวแทนชาวบ้าน10กว่าคนก็ไม่เยอะนะ10กว่าคนใช่ไหมไปร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลว่าถูกมิจฉาชีพในคราบคนรู้จักและอดีตผู้บริหารท้องถิ่นหลอกว่าสามารถฝากลูกเข้าทำงานได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการแล้วมีการเรียกรับเงินสูงถึง 400,000 ต่อคนซึ่งอ้างว่านี่เป็นกรณีพิเศษนะสำหรับคนกันเองแล้วนะคะกระบวนการนี้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่าต่อให้เด็กสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หรือเรียกบรรจุไม่ถึงอ่ะก็จะมีการดูแลรายชื่อย้อนหลังให้ได้รับการบรรจุแน่นอนคือได้ตำแหน่งอ่ะแต่จนถึงปัจจุบันผ่านการสอบมาหลายรอบลูกหลานของชาวบ้าน10กว่าคนเนี้ยก็ยังไม่มีใครได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้นี่สักคนหนึ่งนะลุงเอค่ะอายุ60เล่าด้วยความอัดอั้นว่ายอมเสียเงินไป 400,000 ให้กับนายหน้าคนหนึ่งด้วยความหลงเชื่อที่ว่ามันมีช่องทางพิเศษหวังอยากให้ลูกที่เรียนจบปริญญามาเนี่ยมีงานทำที่มั่นคงพ่อก็ตัดยางไปวันๆเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะหาก็ไม่ง่ายนะคะแต่นี่ 400,000ทำไมยอมจ่ายล่ะลุงก็เพราะรักลูกไงคะอยากให้ลูกมีอนาคตเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยเชื่อใจหาเงินจนครบ 400,000 สุดท้ายลูกก็ไม่ได้งานแถมตอนนี้ไปนั่งผ่อนดอกเบี้ยธนาคารที่ไปกู้จ่ายให้เขาอยู่ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้ มียอดผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า80รายแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกล้าปรากฏตัวกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าอายแล้วก็เกรงกลัวอิทธิพลของนายหน้าพวกนี้นะคะแล้วคิดดูมูลค่ามันไม่ถึง 4,500 ล้านได้อย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้แล้วโอ้โหจะทำยังไงอ่ะเออเงินก็เสียไปแล้วแล้วที่สำคัญคือว่าคนที่บรรจุไปแล้วกี่พันตำแหน่ง 9,000 เหรอใช่ไหม 9,000 ตำแหน่งนะคะเยอะแยะเหลือนี่ภาคใต้นะคะส่วนภาคเหนือภาคเหนือก็มีนะเมื่อวานนี้ที่ไหนที่วิเชียรบุรีค่ะวิเชียรบุรีนายอำเภอวิเชียรบุรีคุณกิตติลิ้มสิริชัยบอกว่าขณะนี้ผู้ว่าให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีการทุจริตสอบเข้าบรรจุเป็นราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน7วันแหล่งข่าวภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีบอกว่าขณะนี้มีการดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นมาเพื่อมุ่งเป้าตรวจสอบความผิดทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการระดับผอ.กองที่เป็นข่าวอยู่นะ 2-3 วันแล้วนะคะนี่ก็เห็นบอกว่าทางรองนายกเทศมนตรีคนที่1ที่รักษาราชการแทนนายกของวิเชียรบุรีลงนามในหนังสือรายงานข้อเท็จจริงเสนอเรื่องขอพักราชการขอสั่งพักราชการข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองรายดังกล่าวส่งตรงไปยังผู้ว่าเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดต่อไปเนื่องจากว่าตัวนายกเทศมนตรีเป็นญาติก็เลยมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้าราชการระดับผอ.กองรายนี้ไม่สามารถลงนามคำสั่งนี้ได้ก็เลยให้รองคนที่หนึ่งนะเป็นคนลงนามในหนังสือแทนนะคะปัจจุบันผู้อำนวยการกองรายนี้ได้ขาดราชการและก็หายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ซึ่งหากว่าเจ้าตัวขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนนะคะก็ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นใบลายังไม่ยื่นใบลามาที่ต้นสังกัดนะแต่ก็เงียบไปเลยเห็นบอกว่ามีการคุยกันภายในว่าจริงๆแล้วควรจะยื่นใบลาออกเท่านั้นณขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะยื่นลาออกภายในวันสองวันนี้ตามข่าวหรือไม่อย่างไรมีข่าวว่าอย่างนั้นล่ำลือกันว่าน่าจะลาออกหลังจากที่ไปพัวพันการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะส่วนคนที่มีปัญหาที่สอบเข้าไปแล้วทำงานอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเอายังไงมีข่าวว่าบางคนก็ยอมว่าจะลาออกด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนของคนที่เข้าไปทำงานอยู่นะคะสอบได้ในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยเขาลาออกจะลาออกหรือว่าจะทำยังไงกับชีวิตเนาะเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ใช่น้อยนะโอ้ถ้า 9,000 เนี่ยหลายคนพูดไปถึงขนาดว่าโอ้โหคุกอ่ะพอขังหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะไปรับสายกันนะคะพูดถึงเพชรบูรณ์สายจากเพชรบูรณ์ก็มาเลยไปคุยกันค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าแจ๋วหรือป้าแจ๋วคะ
2: ป้าแจ๋วค่ะ
0: ป้าแจ๋วเพชรบูรณ์อำเภออะไรคะป้า
2: คะอยู่อำเภอลมศักดิ์ค่ะ
0: ลมศักดิ์นะคะเชิญค่ะป้ามีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวกันคะ
2: ปีก่อนนะคะสามีป้าเขาเสีย เรื่องเขาทำประกันกับธกส.แต่ประกันอย่างแรกที่แบบว่าเป็นสถาปนกิจนะได้ค่ะแต่ว่าสถาปนกิจประกันของบริษัทสินมั่นคงน่ะเขาบอกว่าบริษัทมันล่ม
0: ใช่ค่ะว่า
2: ค่ะ
0: เจ๊งไปแล้วสินมั่นคง
2: จริงไหมคะ
0: จริงค่ะเจ๊งไปเจ๊งตั้งแต่โควิดแล้วค่ะป้า
2: โอ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาบอก
0: ทำประกันไว้เหรอคะประกันการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โอ้
2: เสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะ
2: คือไปกู้เงินธกส.ค่ะสี่กู้400,000แล้วทางธนาคารธกส.เขาให้ทำประกันกับทำสถาปนกิจบ้างแล้วก็อีกอย่างก็ได้เงินมา200,000ก็ใช้หนี้ไปก็เหลืออยู่200,000ค่ะ
0: อ๋อ
2: ตอนนี้ป้าก็ใช้ไปเหลืออยู่100,000
0: อ๋อก็ผ่อนไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะ
2: ค่ะ
0: อืม
2: หน้าที่เขาก็บอกว่าป้าเก็บตังค์ได้ป้าก็เอามาใช้นะลูกปีนี้ป้าก็ใช้ไป50,000
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ก็
2: เหลืออยู่100,000ป้าก็ทำงานปลูกข้าวโพดประหยัดค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่อยๆใช้ไปค่ะ
0: ไว้เป็นประกันอะไรคะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันแบบไหน
2: ประกันชีวิตแบบเสียชีวิตนะคะ
0: อ๋อประกันแบบเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนนึง
2: ค่ะ
0: นะ
2: แต่ได้มาก็ใช้ไปแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช้ไปแล้ว
0: ใช้หมดแล้วแต่ว่าที่ยังค้างอยู่ของทางสินมั่นคงนี้เท่าไหร
2: ่200,000มั้งคะ
0: 200,000แล้วยังไม่เคยติดต่อไปที่กปภใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่สินมั่นคงล้มไปเนี่ยก็จะมีนี่แหละค่ะกปภเขารับผิดชอบอยู่อะค่ะ
2: เออค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ส่งไปแต่ที่ธกส.แล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่แต่ว่าไอตัวประกันการเสียชีวิตเนี่ยก็คือทำกับสินมั่นคง
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมวันนี้ลองโทรไปที่กปภดูเขามีสายด่วน1186เนี่ยปรึกษาเขาหน่อยว่ากรณีนี้เนี่ยเราเคยทำประกันไว้กับบริษัทสินมั่นคงเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้าง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ลองดูเพราะว่ากปภ.เขารับผิดชอบอยู่นะคะมีสมาคมประกันมีกองทุนประกันอะไรอย่างเงี้ยเขามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับคนที่ทำประกันเอาไว
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: บางคนก็ถ้าตามเกาะติดก็ได้นะแต่บางคนไอตอนที่ทำประกันโควิดอ่ะบางคนก็ทิ้งไปไม่ได้
2: ค
0: ่
2: ะอันนี้ทำกับธกส.ค่ะ
0: ไม่ทำกับธกส.ก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวประกันนี่คือเป็นของคุ้มภัยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์อะไรอยู่เนี่ยลองดูติดต่อดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันยังไงกรณีเนี่ยเพราะว่าบริษัทสินมั่นคงอ่ะถูกสั่งปิดกิจการก็คือนั่นแหละให้ยกเลิกค่ะหรือว่าคุณป้าไม่ได้ติดใจตรงนี้แล้วหรือยังไง
2: ก็ยังรออยู่ค่ะ
0: อ๋อนั่นแหละก็คือบางทีเนี่ยทางกปภ.เขาไม่ทราบว่ามีใครบ้างเท่าไหร่คือต้องโทรไปบอกเขาอ่ะคือไปยื่นเอกสารเขาว่าเนี่ยยังค้างอยู
2: ่ก็ยื่นที่ธกส.
0: ยื่นผ่านธกส.ไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเขาบอกไม่ความคืบหน้าว่าเป็นยังไงไอ้ติดการทวงหนี้ของเราเนี่ย
2: ไม่มีอะไรเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรเราจะแจ้งให้รู้ให้ทราบแต่ก็เงียบค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละค่ะสายด่วนกปภ.อีกช่องทางหนึ่งนะคะ1186ค่ะคุณป้า
2: 1186ค่ะ
0: หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็86 12ตัวนะแล้วก็86
2: ค่ะ
0: มันเป็นสายด่วนของกปภ.นะคะที่เขารับผิดชอบอยู่
2: ค่ะ
0: ลองดูว่าเราตรวจสอบสิทธิ์การทวงหนี้ประกันของเราเนี่ยมันมีคืบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยยื่นเรื่องไปที่ผ่านทางตกส.ไปแล้วใช่ไหม
2: ค่ะอ๋อ
0: นั่นแหละค่ะลองดูว่าเอกสารเราอยู่ที่ไหนตอนนี้แล้วก็เขารับรู้รับทราบไหมว่านี่ยังค้างเงินก้อนนี้อยู
2: ่ค่ะ
0: ผู้เอาประกัน
2: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ
0: มากขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ

ให้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็ลืมบอกข่าวดีไปนะเมื่อตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะน้ำมันลงอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนะลงประเภทไหนบ้างเนี่ย80สตางค์ต่อลิตรก็เป็นเบนซินกับแก๊สโซฮอลทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมเนาะพรีเมียมนี่ลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเป็นแก๊สโซฮอลกับเบนซินนะคะก็E20นะคะวันนี้ลงไป80สตางค์ก็เหลือ33บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล91เหลือ37บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล95 38บาท5สตางค์และเบนซินนะคะเหลือ47บาท64สตางค์นะคะส่วนดีเซลราคาเดิมนะยังไม่ลงนะคะวันนี้เฉพาะแก๊สโซฮอล์กับเบนซินเท่านั้นก็ลงมาอีก80สตางค์นะคะก็ไปเติมกันได้กลับไปเรื่องของการโกงสอบนะคะเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดเมื่อวานเนี่ยปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะคะเพื่อเตรียมสอบเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68 800,000กว่าแผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมเนาะกับกระบวนการจัดเก็บเอกสารเนี่ยว่าเอ๊ะเก็บแบบไหนยังไงโรงพิมพ์นี้ยังคงเปิดดำเนินการตามปกตินะคะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยซึ่งภายหลังจากที่สื่อมวลชนเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบปิดประตูทางเข้าออกทันทีทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ด้วยนะที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code กับบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่จากปปช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็รอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นที่เดียวกันกับที่มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานี่เองนะคะนี่คื อสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะก็น่าจะเป็นโรงพิมพ์ใหญ่อยู่เนาะถ้าอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมีการเรียกว่าขุดหาข้อมูลไปเรื่อยๆแหละเนาะสำหรับสื่อทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะณขณะนี้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของหลายคนนะคะขณะนี้ที่ยังรับราชการอยู่ยังทำงานอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนลุกกันบ้างหรือเปล่านะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยแล้วจะยังไงแล้วยังไงต่อเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็เป็นที่สนใจและเป็นความกังวลของประชาชนนะคะเมื่อวานนายกก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งปปช.ปปท.ตำรวจฝ่ายปกครองนะคะมารับฟังที่มาที่ไปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษหรือเรื่องของการยึดทรัพย์นี่คือยึดทรัพย์จากการกระทำความผิดที่ผ่านไปแล้วนะเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้เนี่ยต้องลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกระทรวงมหาดไทยนายกย้ำชัดเมื่อวานนี้ในช่วงแรกของการประชุมคืออาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นแล้วก็ต้องดำเนินการเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่ดำเนินการต่อไปเพราะว่า
การสอบครั้งนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าต้องยกเลิกย้อนหลังคนที่มีอำนาจก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเข้าทำงานแล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะว่าในเมื่อที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องอ่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้เอาสมมติใน 9,000 ตำแหน่งมีบางคนบอกฉันไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวสอบเข้าด้วยสมองตัวเองล้วนๆอันนี้นายกพูดชัดว่าต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายยังไงก็ต้องยกเลิกเนี่ยความซวยก็ไปเกิดกับคนที่ไม่ได้จ่ายเงินมาด้วยความถูกต้องก็เข้าใจว่ามันคงมีบ้างอะเนาะสอบเองสอบจริงโดยไม่จ่ายอะมีอาจจะมีแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นายกบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าใครมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเอาแบบนี้นะใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยผ่านไปแบบนี้นายกบอกไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะคะซึ่งก็ขณะนี้ก็ต้องชื่นชมเชยนะคะสำหรับในการดำเนินการของทุกหน่วยงานนะที่ทำแบบรวดเร็วและเฉียบขาดแล้วก็จะไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ที่บอกว่าจะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะนายกชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่ได้ติดตามจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะทางสื่อมวลชนด้วยแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นหวั่นกับอิทธิพลใดๆคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครโยงไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นระดับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นอันนี้นายกก็สั่งเลยว่าขอให้เร่งดำเนินการนะขณะนี้ทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็ไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าอย่างเช่นที่ชัดเจนก็คือเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดไอ้คำว่าเร็วที่สุดเนี่ยนายกบอกว่าคนที่ทำงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าใจดีเร็วที่สุดยังไงแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจมากเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะแล้วเมื่อวานเนี่ยมีการแชร์ข้อสอบเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่านะไอ้ที่ถามเนี่ยนะคะSMR เลยข้อสอบภาษาอังกฤษนะโอ้หลายคนบอกว่าเนี่ยออกข้อสอบอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องบูลลี่กันแซะกันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเมื่อวานนี้ก็แชร์ข้อสอบออกมา 2-3 ข้อนะคะก็นายกก็ย้ำนะคะว่าให้ข้าราชการที่เข้ามาบริหารประเทศมาปกครองประเทศก็ต้องเริ่มจากการกระทำที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีคนพวกนี้มาแทรกคนที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องปราบป้องกันดำเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายประเทศขายชาติขอให้เชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทำแบบเต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้กันไปว่าถ้าทำตรงนี้แล้วจะไม่มีใครปกป้องนะเพราะว่ากำลังทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าข้าราชการไทยมีความสำคัญมากค่ะก็คือถ้าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนายกก็บอกว่าต้องยกเลิกผลการสอบการเข้ารับราชการครั้งนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็โอ้โหมันจริงๆมันก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่คือมันมาโหฬารมากนะคะโอ้โหต้องใส่ใจเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็เนาะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกหน่วยทุกองค์กรใช่ไหม
อย่างล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวใช่ไหมนายกเทศมนตรีกับคนที่สอบตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งธุรการไหมนามสกุลเดียวกันน่ะเออแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเป็นอะไรกันหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเข้ามาโดยความสามารถก็ได้เนาะแล้วก็แชร์กันสิคราวนี้เขาก็ประกาศว่าเนี่ยประกาศมีตาคุดเรียบร้อยเนาะคนนี้นางสาวนี้ได้รับการบรรจุนะเป็นผู้สอบได้แล้วก็ลงชื่อนายกเทศมนตรีก็นำสกุลเดียวกันอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นที่คอรหาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าคนบางคนก็บอกลูกเขินอายว่างหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะคะไม่เขินหรอกบางทีก็อาจจะสอบได้จริงก็ได้นะคะณขณะนี้อ่ะก็นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้มาที่ภาคใต้ก็คือที่พัทลุงเนาะในสนามสอบครั้งที่ผ่านมาที่รายงานไปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าสอบติดมากที่สุดที่พัทลุงเป็นสนามสอบท้องถิ่นก็คืออำเภอกงหรารองลงมาคืออำเภอศรีนครินทร์อำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองควนขนุนคนที่สอบได้เนี่ยนะคะสอบผ่านขึ้นชื่อไว้บางคนนี่ถูกเรียกไปแล้วนะหมายถึงว่าถูกเรียกบรรจุไปเรียบร้อยแต่มีหลายคนเข้าสอบจ่ายเงินเรียบร้อยเหมือนกันนะคะจาก 650,000 จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าเนาะหากมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่ายให้ครบตามจำนวนก็คือ 650,000 แต่จ่ายไปครึ่งนึงก็ 300,000 กว่าหลายคนจ่ายไปแต่ว่ายังไม่มีรายชื่อหมายถึงจ่ายครบนะ 650,000 นะสุดท้ายต้องไปทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่กัน

ที่ฝ่ายปกครองข้าราชการครูนายกเทศบาลไป 350,000 นี่ล่าสุดก็ไปทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงแต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินกันให้ทำให้คนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะเอาปืนไปยิงใส่บ้านประธานสภาคนดังกล่าวจนบ้านได้รับความเสียหายอ๋อเจ้าตัวไม่เจอเนาะคะเดี๋ยวล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหลังนี้เลยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ประธานสภาไม่อยู่บ้านโดยพบเพียงคุณแม่นะคะวัย76ก็เปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึงเพราะว่าถ้าทำจริงนะป่านนี้ลูกคงจะมีเงินและมีฐานะไปแล้วอ๋อคือแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าคงรวยกว่านี้อ่ะบอกตรงๆคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะคะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริงนะแต่มีการปิดข่าวกันเงียบพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กันก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วเนี่ยสอบไม่ติดเหมือนประมาณว่าจับเสือมือเปล่าอ่ะนะสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืนกันหลายครั้งแต่เจ้าตัวไม่มีคืนก็เลยถูกยิงบ้านค่ะนี่ในพื้นที่ศรีนครินทร์นะคะจังหวัดพัทลุงมีนายหน้าสอบท้องถิ่นที่มีการเก็บเงินกับผู้สมัครสอบประมาณ 9-10 รายอันนี้ไม่ได้เยอะมากมีคนที่สอบได้และไม่ได้เกือบ800คนบ้านนายหน้าที่มีการพูดถึงก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่พบตัวนายหน้านี่คือนี่แหละเป็นครูก็มีนายกเทศบาลนายช่างอบจและสท.โอ้โหแสดงว่าหลายคนนะเนี่ยเนาะมารวมตัวรวมหัวกันนะคะโอ้โหนี่เงินทั้งนั้นนะคะจ่ายไป 350,000 แล้วประกาศออกมามันไม่มีชื่อแล้วไปทวงคืนก็ไม่ให้อันเนี้ยชัดเจนว่าจับเสือมือเปล่าถ้าสอบได้เองก็โอ้โหหวานเลยนะคะคนละ 650,000 นะนี่คือจ่ายก่อนนะ 350,000 นะคะที่เหลือค่อยจ่ายตอนที่บรรจุไปแล้วโอ้โหแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายที่เลยเหรอคะมันก็ไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะมาชื่นชมคนดีดีกว่าคนดีคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำเมืองระยองนะคะที่แกเก็บกระเป๋าที่มีเงินสดอยู่ 160,000 บาทค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้สภ.เมืองระยองได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยองว่าพบกระเป๋าถือ1ใบข้างในมีเงินสดถึง 160,000 บาทลอตเตอรี่อีก4ใบพระเยี่ยมทองอีก4องค์คาดว่าน่าจะเป็นของลูกค้ามันลืมเอาไว้บนชั้นวางขนมขบเคี้ยวภายในร้านสักประมาณ9โมงเมื่อเห็นปุ๊บก็รีบเอาไปแจ้งตำรวจเลยเพื่อตามหาเจ้าของตำรวจก็ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบโทรศัพท์เจ้าของกระเป๋าก็เลยแจ้งโทรไปให้มาที่โรงพักโดยด่วนเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณปนัดดาอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอวังจันทร์รีบมาเลยที่โรงพักแล้วบอกว่าตัวเองก็มีอาชีพค้าขายเหมือนกันเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ต้องนำมาจ่ายค่าอาหารทะเลสดแต่ช่วงไปซื้อลงไปซื้อของในร้านของชำเนี่ยเกิดลืมอยู่ๆก็วางแล้วก็เลือกของนะว่าอากาศจะวางสักแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกของแล้วก็ลืมเลยจนกระทั่งตำรวจโทรมาเนี่ยนะคะถึงได้รู้ว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋าใบนั้นไว้อยู่ที่ร้านของชำรู้สึกดีใจมากและชื่นชมความเป็นคนดีของเจ้าของร้านที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็ให้เป็นสินน้ำใจกับเจ้าของร้านไปด้วยนะคะแต่ว่าคุณลุงสมโพธิอายุ75แล้วนะเจ้าของร้านเนี่ยไม่รับค่ะ

แต่ไม่ยอมรับนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้ลอตเตอรี่ไป1ใบแล้วกันนะให้เงินก็ไม่เอาก็เลยให้ลอตเตอรี่ไป1ใบนะคะก็มีการลงบันทึกประจำวันส่งมอบกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดคืนกันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหพี่แกเนาะพกเงินทีนึงเยอะมากแล้วก็ไหนจะพระอีกนะพระเลี่ยมทอง4องค์อีกอ่ะโอ้โหเออส่วนใหญ่นะแม่ค้าเนี่ยที่มีเงินเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะมีนี่เนาะพกเงินกันเยอะมากเนาะเออพกเงินเยอะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาไปซื้อของด้วยแต่ว่าทองเทิงนี่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเหรอใส่กระเป๋ากันไปด้วยใช่ไหมเออเนี่ยค่ะนี่ถ้ามันหายก็เหมือนเสียดายเนาะพระทั้งสี่รูปสี่องค์นะคะเออก็ได้คืนอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเออได้คืนค่ะปิดท้ายที่กรณีฝรั่งซื้อบริการเด็ก17นะคะคือสืบเนื่องมาจากมูลนิธิกันจอมพลังรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากน้องอายุ17ปีคนหนึ่งเธอนั้นถูกบังคับให้ขายบริการนั่นแหละใครบังคับแม่ค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้ต่างชาติจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงทางกันจอมพลังก็ประสานไปที่ตำรวจบชน.นะคะบชน.ก็สั่งเลยชุดปราบปรามการค้ามนุษย์นะไปในพื้นที่นะคะสน.หนองค้างพูไปขอศาลอาญาตลิ่งชันอนุมัติหมายจับ3คนนะจับกุมได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นต่างชาติสัญชาติเยอรมันคนหนึ่งแม่อีกคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้ผู้ชายอายุ36นะคะร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18เพื่อไปสนองความใคร่ผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมแล้วก็มีหลายข้อหานะคะก็ตำรวจก็สืบสวนขยายผลนะเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะคดีนี้เริ่มจากที่คุณกันเนี่ยแกไปช่วยน้องอายุ17ออกจากบ้านพักแถวหนองค้างพูมาแล้วก็เธอขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองด้วยนะรู้จักกันจอมพลังด้วยนะแล้วเธอบอกว่าในบ้านเนี่ยมีน้องอีก3คน9ขวบ6ขวบและ3ขวบถูกบังคับคือลูกสาวพี่เนี่ย17ปีถูกบังคับให้ขายบริการเพื่อเอาเงินมาให้แม่กับพ่อเลี้ยงทีนี้น้องเนี่ยจำใจต้องทำอาชีพนี้เพราะเกรงว่าน้องอีก3 9ขวบ6ขวบ3ขวบจะถูกบังคับเหมือนตัวเองก็เลยยินยอมที่จะมาทำงานแบบนั้นศาลก็เลยออกหมายจับตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนะคะตอนนี้เด็กทั้งหมดนะคะ4คนนี้พม.รับตัวไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหฝรั่งก็โดนไปนะคะส่วนแม่กับพ่อเลี้ยงแม่อายุ28นะเดี๋ยวแม่อายุ28แล้วลูก17เหรอโอ้จริงหรือนี่แล้วก็พ่อเลี้ยงอายุ36นะคะส่วนเยอรมันไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าสื่อบางช่องบางฉบับก็ใช้คำว่าเท่าซื้อบริการเด็ก17หลังจากแม่เด็กแท้ๆส่งไปทำงานเพื่อแลกกับเงินแล้วแม่ก็ถ่ายคลิปอะไรด้วยนะนี่ค่ะเด็กก็สภาพจิตใจนี่คือย่ำแย่มากต้องบอกเลยนะคะคุณกันก็เข้าไปช่วยไว้ได้ทั้ง4คนนะคะโหสุดยอดแม่จริงๆเนาะคนนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ชื่นชมนะแต่ว่าที่บอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเนี่ยยายคนนี้แหละในข่าว28นี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะลูก17มันเป็นไปได้ยังไงเธอมีลูกอายุ11หรอโอ้อ่ะช่วยกันคิดเนาะนี่คือสังคมณปัจจุบันนี้นะคะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วย

0: ให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

กลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:13 นะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดี25 มิถุนายนก็เพลงพี่ติ๊กก็ส่งกำลังใจให้พี่ติ๊กนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้โชคดีนะคะได้รับการประกันตัวเนาะสำหรับพี่ติ๊กซีโร่นะคะหลายคนก็ติดตามข่าวพี่ติ๊กตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนาะก็ทำให้คิดว่าอุ้ยคงจะไม่รอดแน่ๆนะคะพี่ติ๊กนี่เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงเป็นมือกลองนะมือกลองระดับต้นๆเหมือนกันนะคะมนัสวินนันทเสนนะคะปีนี้ก็อายุ60 กว่าแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็นี่แหละค่ะถูกศาลตัดสินจำคุก2 ปีโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาขับรถนะคะเมาแล้วขับนั่นแหละชนคนเสียชีวิตไป2นะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นก็สารภาพนะคะจริงๆลง

โทษจำคุก4ปีนะคะแต่ว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งก็คงจำคุก2ปีทีนี้ศาลก็พิเคราะห์จากพฤติการแห่งคดีว่าคู่กรณีกับโจทย์ร่วมแล้วก็จำเลยยังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วก็จำเลยได้กระทำความผิดขับรถชนขณะมึนเมาสุราทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายพฤติกรรมจึงมีความร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญานะคะก็แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะตอนนั้นเหตุเกิดก็ตอนเช้ามืดอะเนาะแล้วก็แม้ว่าจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไม่ไปโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาย่อมเข้าใจดีว่าทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงจริงๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2คนถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษกับให้เพิกถอนใบอนุญาตการขับรถแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบส่วนที่โจทย์ร่วมขอให้มีการริบรถยนต์นั้นเนื่องจากคำฟ้องของโจทไม่มีคำขอให้ริบของกลางโจทร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้กรณีนี้จึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ก็ยกคำร้องไปนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็อ่านคำพิพากษาเสร็จนะคะทางคุณติ๊กก็ไปพร้อมกับภรรยาขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทย์ร่วมนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของค่าเสียหาย3.5 ล้านในนี้เป็นเสียหายทางแพ่งเนาะยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องของคำพิพากษาอะไรนะคะแต่ว่านี่แหละค่าเสียหายนี่นะคะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนื่องจากมองว่าบทคือแกรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละนายจิรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์บอกว่ามองว่าบทลงโทษจำคุก2ปีเนี่ยดูแล้วเป็นโทษที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของคนถึง2คนหลังจากนี้ก็จะหารือกับทนายความต่อเพื่อพิจารณาแนวทางกฎหมายแล้วก็ศึกษารายละเอียดว่าจะมีประเด็นไหนที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้บ้างนะคะไอ้ส่วนการเยียวยายืนยันว่าที่ผ่านมาเกือบ2ปีเนี่ยคุณติ๊กชีโร่ไม่เคยติดต่อแต่ยอมรับว่ามีการเยียวยาค่าปลงศพกับการรักษาพยาบาลไปแล้วจริงแต่เป็นจำนวนเงิน 250,000 ซึ่งพอไปรวมกับเงินของพรบรถแล้วก็เงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตสำหรับเงินจำนวน 500,000 บาทที่นำมาวางต่อศาลในวันนี้ถ้ารวมกับเงินที่จ่ายก่อนหน้าก็ทำให้ยอดช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ล้านไม่ใช่3ล้าน5ตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะส่วนการฟ้องทางแพ่งนั้นผู้เสียหายคุณพ่อนะบอกว่าตัวเลขนั้นเนี่ย24ล้านที่ปรากฏตามข่าวนั้นจริงๆไม่ใช่ยอดการเรียกร้องที่แท้จริงแต่เป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายตามหลักกฎหมายโดยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้ว่าคดีจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลแพ่งแล้วก็ตามแต่ว่าในส่วนตัวก็ยินดีจะเจรจาโดยจะต้องหารือกับทนายความถึงตัวเลขที่เหมาะสมอีกครั้งแล้วก็คุณพ่อเนี่ยปิดใจเรื่องปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจทันทีแต่เป็นการตรวจย้อนหลังไป7ชั่วโมงก็ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่106มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ยห่างกันเยอะคือถ้ามีการตรวจตอนเกิดเหตุทันที คุณพ่อนะคิดว่าน่าจะสูงกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังจากการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางคุณติ๊กซีโร่ก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันวงเงิน200,000 บาทเป็นหลักประกัน

0: ศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคุณติ๊กไปแต่ว่ามีกำหนดเงื่อนไขนะคะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนะคะนี่คือบทลงโทษนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ทางคุณเสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วก็พิติ๊กก็ศาลตัดสินด้วยเมื่อวานนี้หลายคนก็เลยแซวว่าแหมพอดีเลยจังหวะพอดีวงอะไรนะมีนบุรีอ่ะวงดนตรีนั้นน่ะขาดนักร้องนำก็บอกว่ามีพิติ๊กเข้าไปแทนแล้วแต่พอช่วงเย็นบอกว่าโอ้ไม่ต้องแล้วพิติ๊กได้รับการประกันตัวนะวงนั้นก็เลยยังขาดนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะที่คุณเสกไปเล่นอยู่นะก่อนที่จะย้ายไปที่เพชรบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับคนคนดังคนที่มีชื่อเสียงหรือประชาชนทั่วไปก็ตามนะเรื่องของการเมานะเมาแล้วขับรถอ่ะมันก็ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นี่แหละเกิดการสูญเสียนะคะแล้วเข้าใจว่าตัวของคุณพิติ๊กเองนะคะแล้วครอบครัวก็เสียใจไม่น้อยนะหนึ่งเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะผลกระทบกับทั้งสองครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังเนาะสำหรับคนที่ขับรถอ่ะนะเราก็ถึงบอกบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงๆเนาะเนาะสำหรับเมาแล้วขับเนี่ยค่ะคือบางคนอ่ะคิดไปเองว่าไหวใช่ไหมคะคิดว่าไหวแต่สุดท้ายก็นี่แหละมาเกิดเหตุคือคิดว่าไม่เมาไงเพราะว่าก็เนี่ยยังขับรถได้อยู่ยังคุยได้ยังพูดจากับเพื่อนฝูงได้ยังอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะกำลังเล่าเหตุการณ์พี่ติ๊กซีโร่อยู่ว่าเมื่อวานนี้มีคนแซวไงว่าพอพี่เสกออกปุ๊บนักร้องนำวงมีนบุรีก็ขาดไงก็พี่ติ๊กก็เข้าไปแทน
1: ครับผม
0: สุดท้ายพี่ติ๊กก็ได้รับการประกันตัวออกไปนะคะก็เลยไม่ได้ไปแทนหน้าที่นั้นที่เรือนจำมีนบุรีและเรือนจำเดียวกันด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นจำเดียวกันด้วยนะคะ
1: ก็ไวนะเพราะว่าจำได้นะพี่วันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ผมได้รับมอบหมายไปทำพอดีนะไปในที่เกิดเหตุ
0: ไปทำข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่พ
0: ี
1: ่ค่ะโอ้โห
0: นี่แหละเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงคนดังนะพี่ติ๊กเนี่ยดังมากเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อกี้เปิดเพลงพี่แกรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพลงนี้ดังแต่ว่าพอแหละปี2ปีนี้เนี่ยแกก็ดรอปไปเพราะว่าเรื่องนี้แหละ
1: ใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเห็นทางเมื่อวานทางพ่อของผู้สูญเสีย
0: ค่ะ
1: นะครับบอกว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อแกไป2ปีแล้วอ่ะ
0: ก็คือตั้งแต่มอบเงินกันตอนนั้นอ่ะก็ไม่ติดต่อกันแกก็ว่าอย่างนั้นคือแกบอกว่าก็ยังไม่ได้จ่ายตามที่ข่าวลงนะว่า3อะไรนะ3ล้าน5อะไรเงี้ยยังไม่มี 350,000 เนาะแกบอกว่ายังไม่มียอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดที่เป็นข่าวแกบอกว่าไม่ใช่นะ3,500เนี่ยยังไม่ใช่ตามที่กล่าวอ้างเพราะว่าตัวเลขค่าเสียหายจริงๆตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าพี่ติ๊กไม่ไหวแน่ๆเรียกไป24 ล้านอ่ะแกว่าไม่ใช่ยอดเรียกที่แท้จริงแกคำนวณมาว่าเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยว่าลูกอายุเท่านี้ถ้าอยู่จนถึงอายุเท่านี้ทำงานได้คือเรียกมาตามหลักกฎหมายแหละก็เดี๋ยวมีการต่อรองแต่ว่าประเอิญว่าพี่ติ๊กไม่ได้ติดต่อนั่นแหละก็เลยไม่ได้คุยกันส่วนตัวยินดีจะเจรจาเนี่ยก็ใช้คำนี
1: ้
0: ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันอันนี้เรื่องแพ่งเนาะไม่ได้เกี่ยวกับอาญาที่พี่

0: ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนะ
1: ครับ
0: เออแพ่งก็ต้องฟ้องกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะก็พ่อของน้องที่เสียชีวิต2คนก็ติดใจเรื่องนี้แหละปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเออแกบอกว่าอาจจะได้ตรวจกว่าจะได้เนี่ยคือมันห่างไป7ชั่วโมงแล้วไง
1: แต่ก็เมานี่ออกมาก็เมานี่ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ก็เมาก็ใช่นี่คือขนาดว่าตรวจย้อนหลังตรวจทางเสร็จชั่วโมงก็เมาก็ปริมาณเกินเออแกบอกว่าถ้าตรวจตอนเกิดเหตุนะแกบอกเผลอๆนี่อาจจะเกิน200ก็อย่างที่บอกเนาะคือคนเมาเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าเมาว่าไหม
1: ครับ
0: เออไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาอ่ะอันเนี้ยครับคิดว่ายังไหวยังขับรถได้ยังทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละเนาะสังเกตไหมบางทีคนเดินเซแล้วนะเฮ้ยไหวแล้วก็ขึ้นรถไปขับอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเนาะ
1: ครับ
0: เออมีเยอะเลยแหละอย่าว่าแต่รถยนต์เลยเห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยยิ่งน่ากลัวกว่ารถยนต์อ่ะก็คิดว่าไหวเนาะก็ฝากไว้เนาะทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะคนดังคนบันเทิงหรืออะไรนะคะมันอันตรายมากมันไม่ใช่เฉพาะครอบครัวของคุณนะครอบครัวของคนอื่นด้วยเขาก็เดือด
1: สุดท้ายเมื่อวานก็ได้ประกันตัวเนาะ
0: ใช่
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: สู้ต่อชั้นอุทธรณ
0: ์แต่สุดท้ายจริงๆก็ต้องยอมรับแหละพี่ติ๊กอะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าอันเนี้ยผิดจริง
1: คนเลยแซวใช่ไหมว่าพี่เสกออกพี่ติ๊กเข้าแทน
0: ใช่ก็มีคนแซวว่าเนี่ยคุณวิปุลีประกาศรับสมัครนักร้องนำอยู
1: ่
0: ประกาศรับอยู่ว่าขาดเป็นหนึ่งอัตราหนึ่งตำแหน่งว่าพี่เสกออกแล้วบอกว่าต้องประกาศเดี๋ยวพี่ติ๊กเข้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาว่าอ๋อต้องประกาศเหมือนเดิมเพราะพี่ติ๊กได้ประกันตัวแล้ว
1: คร
0: ับ มีแซว
1: ส่วนพี่เสกเมื่อวานก็ชื่อมืดเลยนะพี่นะ
0: ใช่แต่ว่า
1: เนี่ยออกมาเนี่ยโอ้โหครับ
0: แกก็ร้องไห้ตื้นตันใจเนาะ
1: ครับคนไปรอรับแกเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่กับชีวิตที่แบบอันนี้ก็เรียกว่าสูญสิ้นอิสรภาพเลยเนาะสำหรับนักร้องระดับเสกโลโซเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
1: ครับ
0: แกถึงร้องไห้หนักมากว่าโอ้โหชีวิตนี้พลาดได้ยังไงพลาด
1: ประมาณ1 ปี 1 ปี 1เดือนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นานจังนะ
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ก็ได้ออกมาแล้วเห็นประกาศเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมอันนี
1: ้วันที่เดือนพฤศจิกาพี่21พฤศจิกานะ
0: ค่ะ
1: ทั้งวันดูไว้ผิดเนี่ยนะประมาณ21นะครับเตรียมคอนเสิร์ตขึ้นราชมังเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกเดี๋ยวจะขายบัตรเร็วๆนี้นะครับโอ้
0: เฉพาะแฟนของ
1: โลดปุ๊บราชมังไม่ย่อประมาณคือถ้าไปคอนเสิร์ตมันก็ต้องติดด้านหนึ่งด้วยนะก็น่าจะประมาณ 3-4 หมื่นคนนะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: โอ้ยังไม่รวมที่สนามหญ้าข้างล่างนะพี่ผมว่าก็ต้องมี 5-6 หมื่นนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับถ้าราคาบัตรไม่แพงมากอ่ะรับรองเลยว่าเต็ม
1: ครับ
0: เต็ม
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: พี่เสกโพสต์ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้บอกว่าขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและแฟนคลับทุกท่านที่รักและห่วงใยตอนนี้ผมกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเร็วๆนี้พบกันนะครับด้วยรักและคิดถึงเสมอเสกโลโซ
0: ในเพจพี่เสก
1: ก่อนหน้านี้แอดมินการเป็นคนโพสต์
0: หลายคนเรียกร้องอยู่ว่าคืนเพจพี่เสกอ๋อยังไม่ได้คืนหรออ
1: ันนี้ได้คืนแล้วมีเป็นโพสต์แรกที่ออกมาเนาะก็ได้เล่นเอง

0: เลยเล่นเองเนาะก็พี่การเขาบอกว่าระหว่างนั่งรถกลับบ้านเนี่ยมาที่กรุงเทพอ่ะพี่เสกดูพวกตัวเองตลอดเวลาเขาพูดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดว่าตอนพี่เสกยังไม่เข้าไปเรือนจำเนี่ยพี่การก็เล่นอยู่นะพี่การก็ใช้เพจนี้อยู
1: ่
0: คนถึงมาเรียกร้องว่าให้แอดมินการคืนเพจให้กับเจ้าตัวด้วย
1: ครับ
0: ตัวน่าจะคืนไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะศิลปินคนดังส่วนคนนี้ยอมเลยพ่อใจปั้มเต๋าสมชายผมก็ต้องยกให้เป็นพ่อสายซัพพอร์ตให้กับลูกเลยค่ะล่าสุดนั้นไปร่วมสัมภาษณ์พิเศษละครลูกผู้ชายหัวใจเพชรก็เลยเปิดใจถึงการทำงานในยุคนี้ที่ว่าเป็นยุควงการบันเทิงเปลี่ยนผ่านนะคะแกก็บอกว่าตอนนี้นะครอบครัวมีความสุขมากเลยมีลูกสาว1ลูกชาย1เนาะยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ลูกไปเป็นติ่งศิลปินคนโปรดนะคะแกบอกว่าคือยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีขึ้นมีลงแล้วล่ะมันตามระยะของมันละรสนิยมของแต่ละยุคก็ต่างกันไปนะก็จะเป็นเหมือนวายเข้ามามีเกิร์ลเลิฟซึ่งเต๋าสมชายบอกว่าตัวเองก็ยังโชคดีเวลาลูกไปไหนก็ไปด้วยเราก็คือตามลูกอะประมาณนี้นะคะก็สนุกดีหรือว่าเวลารับงานก็เหมือนกันตอนนี้เต๋าสมชายรับบทเป็นพ่อแล้วนะเป็นพ่อของเด็กแล้วนะก็บอกว่าการทำงานกับเด็กยุคนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะก็คือพอวงการมันเปลี่ยนรสนิยมของวงการเปลี่ยนเราก็เลยได้อยู่ในหลายๆเจนหน่อยก็มีความสุขดีเพราะว่าซีรีส์วายหรือเกิร์ลเลิฟต่างๆเนี่ยลูกๆ ก็ชอบลูกก็จะชวนดูมีคอนเสิร์ตของเด็กๆ ก็ให้ผมซื้อบัตรให้แล้วก็เป็นส่งเขาเป็นความสุขของลูกก็เป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยลูกชอบอะไรเราก็ต้องซัพพอร์ตลูกสาวเนี่ยตอนแรกเขาก็ชอบยินกับวอเนี่ยทีนี้ก็พาไปส่งคอนเสิร์ตนี้ทีนี้พ่อก็บ่นนิดนึงบอกว่าโอ้ลูกบัตรเนี่ยใช้ได้เลยนะเขาบอกว่าสมใจดูคนเดียวได้ไหมเดี๋ยวป้าไปส่งแล้วป้าก็รอรับป้าไม่อยากเข้าเพราะว่าบัตรมันแพง ทีนี้บอกว่าได้เลยก็ไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าราคาบัตรใช้ได้เลยนะก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวแล้วก็ไปแฟนคลับเขาก็น่ารักแล้วแฟนคลับเขาก็รู้จักสมชายเข็มกลัดด้วยนะคะคือตอนนี้ก็บอกว่าเวลาลูกชอบอะไรก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมันเป็นความสุขในทุกด้านที่ช่วงนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่ายังไงก็ได้นะแล้วก็ทำให้เราชอบเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เสียตังค์เพิ่มอีกค่าบัตรคอนเสิร์ตแต่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเป็นเอสวิลเลียมอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักผมด้วยเนี่ยสมชายว่าก็เข้าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซีเกมสมัยก่อนเราเคยไปถ่ายทำรายการก็เป็นรุ่นน้องของอดีตนักกีฬาซีเกมที่สอนผมว่ายน้ำนั่นแหละก็เลยคุ้นเคยกันทีนี้เวลาไปแบบนี้เนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เสียตังค์มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้องแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มันเปลี่ยนก็บอกว่าอย่างนั้นต๋อสมชายบอกว่าก็มีความสุขณปัจจุบันนี้ได้ดูแลลูกนะคะที่เป็นติ่งของศิลปินคนโปรดก็จะซื้อให้ลูกตลอดเขาบอกว่าอย่างนั้นก็จะไปกับลูกด้วยบางคอนเสิร์ตถ้าบัตรแพงเกินไปก็ให้ลูกเข้าไปคนเดียวไปกับเพื่อนๆถ้าไหนที่พอจะรับได้ก็เข้าไปพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเนาะแล้วก็อัปเดตนิดนึงเราเคยรายงานว่าเต๋าสมชายเนี่ยเขาไปวิ่งมาราธอนมารอบโลกได้ดาวที่6ล่าสุดกำลังจะไปตามดาวดวงที่7ที่ซิดนีย์ค่ะ30สิงหาคมนี้น้องดง
1: โอ้โหหลังแค่วิ่งมาราธอนนะ
0: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตัดสินใจแล้วจะไปวิ่งตามดาวดวงที่7แล้วนี่น่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะเต๋าสมชายค่ะ
1: ครับ
0: ใช่แหละ
1: สุดยอดสุดยอดคุณพ่อ
0: นั่นเนี่ยใช่ค่ะ

0: ส่วนพี่เอสุภชัยนะครับนะก็เป็นผู้จัดการดาราคนดังเนาะก็ทีนี้เนี่ยนะครับแหมวงการบันเทิงนะก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยแกมาจับอีเวนต์อันนี้พี่จัดงานแบบงานแฟร์พวกงานของกินงานของดีสี่ภาคอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาศิลปินดาราเนี่ยแหละมาออกงานพวกนี้แทนนะฮะก็ล่าสุดแกจะไปจัดงานของดีสี่ภาคนะครับ 1-15 กรกฎาคมแล้วก็จะเชิญบรรดาศิลปินอย่างคุณอิงฟ้าอย่างน้องไรอันนะครับมีต้นข้าวอันดาลูกแก้วพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ศิลปินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาร้านดังๆเนี่ยมารวมตัวมาเปิดจนไปเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณร้อยร้านนะครับเป็นร้านของดีของเด็ดนี่เจ้าอร่อยเลยสี่ภาคนะใครที่สนใจนะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะครับเห็นบอกว่า 1-15 กรกฎาคมนี้นะฮะที่ซีคอนบางแคนะครับเขาก็จะมีอาหารเนี่ยโหใครแบบคิดถึงอาหารบ้านตัวเองเนาะมีอาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานนะฮะขนมาเสิร์ฟเพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าจะมีผลไม้จากสวนนะครับช่วยเกษตรกรด้วยนะสวนทั้งทุเรียนบางคุดเนาะลำไยนี่นะฮะจากทุกภาคเลยนะครับก็จะเอามาอยู่ในงานด้วยนะครับอาหารทะเลซีฟู้ดพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับศิลปินดาราก็จะสลับกันมานะครับใครเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านคนไหนอยากจะไปเจอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยจะมีน้องไรอันมาเปิดเลยนะครับนักร้องไรอันจะมาจัดมินิคอนเสิร์ตมาร้องเพลงนะครับวันที่1กรกฎาคมเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ปอันดาลูกแก้วนะครับนะฮะมีวันที่5มีต้นน้องต้นข้าวนะครับไปร้องเพลงนะครับแล้วก็แฟนคลับคุณอิงฟ้าจะไปเจอกันในงานได้วันที่8กรกฎาคมนะครับก็ทีนี้ศิลปินก็ไปรับอีเวนต์นะครับออกอีเวนต์กันตามงานแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะก็เป็นงานแฟร์รวมของ D4 ภาคนะครับที่จะจัดเนี่ยนะฮะให้แฟนๆนะได้ไปเจอศิลปินดาราได้ไปนะฮะร่วมเจออาหารคือของกินดีๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอัปเดตอาการกันหน่อยนะครับเมื่อเดือนก่อนพี่สีก็เล่าไปนะคุณผู้ฟังนะครับว่าดีเจแนนน่ะนะครับดีเจแนนเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเนาะก็เคยหนักที่สุดถึงขนาดไม่มีเสียงพูดนะคุณฟังนึกถึงเราเข้าใจเลยนะหัวอกคนเป็นดีเจด้วยกันนะครับวันหนึ่งไม่มีเสียงให้จัดรายการเนี่ยทำยังไงนะฮะล่าสุดดีเจแนนออกมาอัปเดตอาการป่วยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยช่วงที่ไม่มีเสียงเลยเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยครับดีเจแนนนี่เป็นดีเจในยุคแบบว่ายุค90เลยได้ว่าได้นะยุค RF Grammy เลยอ่ะคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเธอออกมาบอกว่าเธอหยุดจัดรายการไปอยู่ช่วงหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาการหนักถึงขนาดแบบว่าไม่มีเสียงที่จะพูดเลยนะครับเธอบอกว่าอาการป่วยเนี่ยเกิดจากการใช้เสียงหนักพักผ่อนน้อยนะช่วงที่ไม่มีเสียงเนี่ยเครียดร้องไห้ทุกวันเป็นตลอด2เดือนเลยนะครับแล้วก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็เริ่มรักษาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองจนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาการฟื้นตัวมาได้ประมาณ 80-90% แล้วไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วนะครับถามว่าไอ้เส้นเสียงมันเป็นยังไงเส้นเสียงอักเสบเส้นเสียงที่มีปัญหานี่นะครับเขาบอกว่ามีคนถามเยอะมากมันก็คือเป็นโรคตุ่มที่เส้นเสียงเกิดจากการใช้เสียงเยอะพักผ่อนน้อยนะครับเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกมันมีสองตุ่มนะครับตอนนี้ตุ่มหนึ่งหายไปละอีกอันหนึ่งก็ยุบไปเหลือเล็กๆละนะครับ หมอก็บอกงั้นไม่ต้องผ่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่หมอบอกว่าวันไหนนะถ้าพักผ่อนน้อยนะโอกาสที่จะกลับมาไม่มีเสียงนี่มันก็มีอีกนะนะครับทุกวันนี้ใครที่เป็นแบบแม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยต้องไลฟ์ทีวันละ 2-3-4 ชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรามีเสียงนี้ท่านก็ต้องดูแลนะดื่มน้ำพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับคอยดูแลเสียงของเราด้วยนะบางคนบอกเออฉันไม่ได้เป็นดีเจก็ไม่นะบางทีแม่ค้าพ่อค้านี่ก็ใช้เสียงทั้งวันเหมือนกันนะครับก็ระวังด้วยนะได้ระวังด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้เธอหายละเสียงเธอกลับมาดีเหมือนเดิมละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าคนเราถ้าอาชีพที่ต้องใช้เสียงแล้วเกิดไม่มีเสียงไปเลยเนี่ยโอ้โหจะให้เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพมันก็ต้องใช้เสียงหมดนะทุกอาชีพต้องใช้เสียงหมดนะครับถือว่ามีเสียงกลับมาก็ยินดีกับดีเจแนนด้วยนะครับมาดูกีฬากันบ้างนะครับกีฬาตอนนี้ฟุตบอลโลกก็เตะคือตอนนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลโลกจะเตะแบบพร้อมกันทั้ง2คู่ในสายของตัวเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมันจะมีผลต่อการตัดสินเข้ารอบกันนะฮะ อย่างที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็กลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B ไม่ใช่ขออภัยกลุ่ม C ลงเตะอยู่นะครับนะฮะบราซิลเนี่ยนำโมร็อกโกอยู่3-0นะครับแล้วก็โมร็อกโกนะครับนำเฮติอยู่3-2นะครับนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรียลไทม์แบบนี้นะครับบราซิลจะเข้าเป็นที่1ของสายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับที่2ส่วนที่3ที่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นที่3ที่ดีที่สุดไหมก็จะเป็นสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็มี3คะแนนยังมีโอกาสนะมีโอกาสเข้ารอบนะครับเดี๋ยว 8:00 ลุ้นเกาหลีใต้ของเรานะครับวันนี้นะฮะเกาหลีใต้เจอกับแอฟริกาใต้นะฮะตอน 8:00 เช้าเนี่ยรู้สึกว่าช่องโมโน29เนี่ยจะถ่ายทอดด้วยนะครับก็นะเดี๋ยวรอชมกันนะครับรอชมกันได้แฟนต้องสายบอลเราคนเอเชียบางทีไม่ใช่ทีมชาติไทยเล่นแต่พอเอเชียที่จะลงเล่นก็อยากดู
1: อยากเชียร์ใช่อยากเชียร์อยากให้เขาเข้ารอบลึกๆเนาะ
0: ชาผม
1: ชาประมาณนี้เนาะ
0: ชาผม
1: เพลงและกีฬาปิดเลยค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิงก็เรื่องไหนการเมืองก็พูดไปหน่อยนึงนะเรื่องการโกงข้อสอบนะคะก็พูดไปแล้วรัฐบาลมีอะไรอีกไหมอ๋อเรื่องของวันที่9เนาะอีกกี่วันอีกประมาณ16วันน้อง
0: ๆครับ
1: ลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมนะคะจะชี้ที่ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
1: เมื่อวานนี้ตุลาการประชุมแล้วก็อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ส.ส.จำนวน133คนนะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1/5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภานะคะว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเนี่ยเป็นไปรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ได้ส่งความเห็นนี้เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173วรรค1ศาลก็เลยตัดนะคะเมื่อวานนี้แถลงคดีลงมติวันที่9เลยค่ะ9โมงตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลได้มีคำวินิจฉัยภายใน60วันก็นัดเป็น9กรกฎาคมหลายคนก็บอกว่า ก็ไม่ต้องระทึกมาก

0: ใช่มั้ยดูรัฐบาลก็อาจจะมีที่ปรึกษานักกฎหมายฝีมือดีก็เลยไม่ได้แบบกังวลอะไรเรื่องนี้ค่ะน้องโด่ง
1: ครับนี่รู้ผลก่อนบัตรสวัสดิการรัฐอีกเหรอคนยังรอผลบัตรสวัสดิการรัฐวันที่21นะฮะ
0: อ๋อใช่
1: ที่มาของเงินจะรู้ก่อน
0: ใช่ไหมอันนี้วันที่9ค่ะตามกันต่อเรื่องนี้เอ้ยขอบคุณหรือยังเอ้ย
1: อ๋อเมื่อสักครู่ไหมฮะ
0: ค่ะสปอนเซอร์ของเราบันเทิงและกีฬาเชิญค่ะ
1: ครับผมก็ขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ
0: เรียบร้อยนะคะสปอนเซอร์เราขอบคุณมากขาดไม่ได้นะคะ
1: น่ารักที่สุดนะครับที่สุดครับผม
0: นานจะมี
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่ชีวิตล่าสุดของผู้หญิงคนนี้ที่มีเกี่ยวเรื่องของการสอบท้องถิ่นนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีผลไปหลายๆคนแล้วตอนนี้นะคะในการตรวจสอบเลขประจำตัวบนกระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วเนี่ยพบว่าหนึ่งในผู้เข้าสอบได้รับการขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของภาคใต้เขต1ตามประกาศเมื่อ8เมษายน2569ทั้งดงปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดอบต.แห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนายกอบต.ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าอบต.ที่นี่เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบหรือกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการทั้งหมดขณะที่อบต.มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวแล้วก็บรรจุบุคคลตามที่กรมจัดสรรมาให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ29พฤษภาคมทีนี้พอหลังทราบข่าวนายกก็เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเธอนั้นเนี่ยเข้าสอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆนายกก็บอกว่าถ้างั้นถ้าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกระทำผิดจริงเดี๋ยวทางอบต.ก็พร้อมดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนทางราชการไม่ว่าจะเป็นการสั่งพักหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบและคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะคือเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าข้าราชการหญิงคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะน้องร่มตอนนี้
1: เนี่ยผู้มีอย่างไม่รู้ที่สีเกิดไปอย่างนั้นนายกอบจ.ลำพูนเขาบอกว่าจะฟ้องศาลปกครองให้นะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้นำเสนอ
1: เขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆนะยกเลิกแบบอยู่ๆยกเลิกแบบเหมาเข่งเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ยกเลิกทั้งหมดเลยเขาบอกว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่ลำพูนที่แบบสอบเข้าได้เองพวกนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าจะใช้วิธีก็คือไปฟ้องศาลปกครองให
0: ้ค่ะ
1: ให้คุ้มครอง
0: อ๋อ
1: คือคนที่เขาสอบเข้าได้เองเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ท่านนายกมาบอกว่าจะยกเลิกหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับพวกเขา
0: ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาสอบได้เนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูอีกคนหนึ่งคนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคนนี้ก็ไปสอบนะในช่วงที่กำลังประกาศรับสมัครเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปสอบเหมือนกันตอนนั้นผลสอบเธอได้ศูนย์คะแนนน้องดงเขาบอกเลยว่าได้กี่คะแนนลำดับที่ไหนของเธอได้ศูนย์คะแนนไม่ได้สักคะแนนเดียวเธอก็สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อผลรหัสชุดข้อสอบผิดพลาดเธอก็เลยสอบถามต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมท้องถิ่นก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปจนมีข่าวใหญ่ออกมาก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเอามาโพสต์ว่านี่แหละเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สอบ อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้เข้าสอบเมื่อช่วงปลายปี

0: ปีธันวาคมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอยากเติบโตในหน้าที่การงานก็เลยไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนโอ้ยก่อนสอบตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักมากมุ่งหวังว่าจะเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่เธอได้ศูนย์คะแนนมันเป็นไปได้ไหมอ่านหนังสืออย่างหนักเนี่ยเธอบอกว่าเธอสอบภาคกอผ่านมาแล้วนะเธอผ่านภาคกอของคพมาแต่ผลคะแนนภาคขอเนี่ยได้ศูนย์คะแนนมันเป็นไปได้เหรอเธอบอกเธอทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยอ่ะก็เลยไปยื่นไงว่าเออทำยังไงไปดูขอดูกระดาษคำตอบนะคะก็ไปดูที่โรงงานโรงพิมพ์ในสมุทรปราการที่บอกว่าโรงพิมพ์แห่งเดียวกันกับที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนั่นแหละก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากระดาษคำตอบมาให้ดูพร้อมระบุว่าเธอน่ะฝนเลขรหัสชุดกระดาษคำตอบหลักสุดท้ายผิดก็เลยได้คะแนนเป็นศูนย์ก็เลยเกิดความสงสัยเป็นงงจนถึงณขณะนี้แล้วก็เพื่อนๆที่มาสอบด้วยกัน200กว่าคนได้คะแนน0เหมือนกันหมดเลยทางลง
1: โอ้นี่อันนี้ไอ้ฝนผิดเนี่ยมันยังเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น100คนผิดได้0หมดเนี่ยมันเริ่มประหลาดนะ
0: นั่นแหละก็แสดงว่าคือสังเกตตั้งข้อสังเกตว่าอย่างงี้แสดงว่ากระดาษคำตอบของพวกเธอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ใช่เขาถึงไปเจอที่บางใหญ่ไง
1: อ๋อโดนเปลี่ยน
0: โดนเปลี่ยนกระดาษคำตอบไปว่าโอ้ยอ่านหนังสืออ่านข้ามวันข้ามคืนวันนี้อายุ36แล้วไงเพราะว่าเธอว่ามันไปได้ยังไงเธอได้ศูนย์คะแนนอ่ะไม่ถูกสักข้อเลยเหรอ
1: เออ
0: เออนั่นแหละอ่ะยิ่งจะเอาจุดยิ่งเจอเนาะเรื่องนี้นะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครของเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปี

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: นะคะระดมเชิญค่ะ
4: ครับอัปเดตสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับมีโจรหัวหมออยู่ครับพี่นะแต่เดี๋ยวตำรวจเขาก็ตามจนได้แหละนะครับเข้าไปงัดร้านกาแฟที่นนทบุรีแล้วปรากฏว่าถอดวงจรปิดของทางร้านนี่ไปแช่น้ำให้มันเสียด้วยนะคือเขาจะได้ไม่มีหลักฐานมาออกข่าวคงดูข่าวเยอะพี่กลัวว่าจะโดนจับนะครับนี่ฮะก็เห็นบอกว่าได้เงินไป200นะ
3: 200บาท
4: ร้านเนี่ยต้องบอกคุณโจรนะตามร้านเขาไม่ได้เก็บเงินอะไรมากมายหรอกนะเขาโอนเขาสแกนกันหมดแล้ว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็ได้เงินไป200นะครับก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอน4:05
3: 200บาท
4: แม่แต่ที่เจ้าของเจ็บใจคือแหมมันฉลาดที่มันดึงกล้องออกแล้วไปแช่ไว้ในกระมังแช่น้ำไว้อ่ะให้ดูต่างหน้าเราต้องเสียเงินค่ากล้องใหม่
3: ค่ะ

0: เดี๋ยวตำรวจตามจับอยู่นะครับที่นนทบุรีนะครับ
1: โจรเยอะนะโจรชุมด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เนาะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับพี
1: ่ค่ะเอาล่ะช่วงนี้ปี5สองคนเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวช้า55ค่ะ
0: ครับได้เลยครับโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ไปแล้วครับสัญญา
2: ณแห่งสัญญาณใจ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เจเนกาตรงนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
4: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่มาจากทางบ้านนะครับมาอยู่ที่ผ่านทาง Zoom นะฮะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในเช้าวันนี้หลายๆคนน่าจะยังอยู่บนท้องถนนหรือเปล่านะฮะเดินทางกันอยู่นะครับก็ขอให้ขับขี่ระมัดระวังแล้วก็ให้เราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับ
3: ค่ะนะคะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหลังจากที่ไม่ได้ตกมาหลายวันอยู่เหมือนกันนะก็ตกใจว่าเออฝนก็ยังคงมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 7:10 นช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะไปติดตามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะปกติจะคุยกันเรื่องของเมียนมาแต่ในสัปดาห์นี้นะคะจะคุยกันเรื่องของฟ้าใหม่ของศรีลังกานะคะแล้วคุณกฤตก็จะมีของฝากของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วง 7:10 โดยประมาณค่ะอาจารย์เจตคะก่อนที่เราได้ไปคุยกับคุณโบค่ะเห็นว่ากำลังจะพูดถึงเวียดนามใช่ไหมคะคุณกฤตอาจารย์เจตค่ะ
4: โอเคครับมาที่เวียดนามนะครับมีจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากที่คุณลิซ่าเนี่ยเล่าถึงเรื่องของโอซาก้าเนาะว่ากำลังมีการวางแผนจะให้โอซาก้าเนี่ยเป็นนครหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นนะครับในการเอาง่ายๆคือมันคือการยกระดับนะโอซาก้าขึ้นมาเป็นเมืองที่พิเศษนะฮะทางเวียดนามเองก็มีเมืองที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าบักนินนะครับจากทางvietnam.vn นะครับสำนักข่าวทางเวียดนามนะบอกว่า Bắc Ninh takes another important step on its journey to becoming a centrally governed city นะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะสำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะครับของทางเวียดนามนะครับเมือง Bắc Ninh นะครับกำลังจะกลายเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะครับเป็นศูนย์กลางซิมิคอนดักเตอร์และ AI ของประเทศคือการที่คุณสามารถที่จะมาอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางได้เนี่ยมันจะทำให้มีนโยบายเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์เนาะนะครับเป็นเขตปกจะเดิมเนี่ยนะครับเป็นเขตปกครองนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการอนุมัติโดยพอลิสบูโรแล้วนะครับคณะกรรมการเมืองนะครับหลังจากที่กรมการเมืองนะครับหรือว่าคณะกรรมการเมืองเนี่ยพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดบักนิงที่ขอความเห็นชอบในการยกระดับจังหวัดนะครับให้เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางโดยข้อสรุปนี้นะครับกำหนดให้เมืองแห่งนี้เนี่ยพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวเมืองอัจฉริยะเมืองสมัยใหม่แล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของเวียดนามเหนือนะครับโดยทางเศรษฐกิจนะครับทางโพลิสบูโรเนี่ยก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาบักนิงเนี่ยนะครับต้องดำเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการวางเป้าให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับมุ่งเน้นไปที่ซิมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของประเทศและภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีการจัดการเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับระบบรางนะครับแล้วก็จะพัฒนาเรื่องความสมดุลนะฮะกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยนะครับปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้นะครับเขามีเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง centrally governed cities เนี่ยมีฮานอยไฮฟองเวดานังตงไนโฮจิมินห์เกินเธอนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับกรมการเมืองก็เห็นชอบในการจัดตั้งนครกวางหนิงขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยขยับในเรื่องของระบบบริหารประเทศเนี่ย